0: ตั้งเป้าไม่ให้เกินร้อยละ19
1: นายอนุทินชาญวิรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยถึงความคืบหน้าการเจรจาความตกลงการค้าต่างตอบแทนไทยสหรัฐหรือ ART ว่าการเจรจาขณะนี้เป็นไปตามกรอบที่วางไว้เหลือเพียงรายละเอียดบางส่วนที่สหรัฐขอเพิ่มเติมซึ่งฝ่ายไทยอยู่ระหว่างการหารือเพื่อหาข้อสรุปสำหรับอัตราภาษีขณะนี้อยู่ในระดับที่ฝ่ายไทยต้องการแล้วแต่จะพยายามให้อัตราภาษีต่ำกว่าร้อยละ19ซึ่งทั้งสองฝ่ายต่างมีเงื่อนไขและอยู่ระหว่างหารือและปรับรายละเอียดเพื่อให้ได้ข้อสรุปที่ยอมรับร่วมกัน
2: รองนายกสุภกิจก็ได้รายงานมาว่าทุกอย่างเป็นไปตามที่คาดการณ์ไว้แล้วยังมีประเด็นอีกนิดนึงที่ทางสหรัฐเขาเรสขึ้นมาเราก็ต้องกลับมาหาวิธีในการที่จะบรรลุข้อสรุปให้ได้ตอนนี้อัตราเนี่ยมันได้ตามที่เราต้องการแล้วก็พยายามจะกดให้มากที่สุดมันมีเป็นเรื่องของเงื่อนไขอะไรที่ทางสหรัฐเขาขอเพิ่มขึ้นมาผมก็ถามคุณสุภกิจเมื่อวันศุกร์ว่าจะแรปอัพได้หรือเปล่าเขาบอกว่าได้ไม่มีปัญหาถึงแล้วมันก็ต้องมาแก้ไขเอกสารก็ดูท่านสุภกิจก็มีความมั่นใจเวลาเจรจาเนี่ยต่างคนก็ต่างมีเงื่อนไขเคาะเข้ามาจนถึงจุดที่ทั้งสองฝ่ายรับได้นี่คือการเจรจา
1: ด้านนางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์กล่าวว่าการเจรจา ART ทั้งสองฝ่ายยังหารือกันอย่างต่อเนื่องและยังไม่มีประเด็นหลักที่ไม่สามารถตกลงกันได้ซึ่งฝ่ายไทยตั้งใจสรุปการเจรจา ART ให้แล้วเสร็จก่อนที่มาตรการตามมาตรา301ของสหรัฐจะเดินหน้าสู่ขั้นตอนต่อไป
3: ปัจจุบันนี้ ART เหลือแค่ประเด็นเล็กๆน้อยๆนิดหน่อยก็ยังไม่ได้มีอะไรที่เป็นความกังวลคือจริงๆแล้วเรามีเรื่องติดอยู่นิดๆหน่อยๆมันก็เป็นการที่เราแลกเปลี่ยนกันค่ะในเรื่องของความหมายของคำหรือว่าอะไรก็แล้วแต่เล็กๆน้อยๆก็ไม่ได้เป็นเรื่องอะไรที่เป็นหลักการใหญ่ที่จะตกลงกันไม่ได้ค่ะเราตั้งใจที่จะปิดก่อนตัว301ที่อาจจะออกมาวันนี้พรุ่งนี้ก็ได้นะคะเพียงแต่ว่าเวลาที่ออกมามันยังไม่ได้มีผลทันทีเพราะว่ามันจะต้องมีperiod ในการที่ต้องไปทำประชาพิจารณ์อะไรอีกอย่างน้อยเนี่ยประมาณ 45-60 วันเพราะฉะนั้นในช่วงนี้เราน่าจะจบเรื่องอาร์ตได้แล้ว
1: สำหรับอัตราภาษีที่สหรัฐจะใช้กับสินค้าไทยยังไม่สามารถระบุได้แต่เป้าหมายของไทยคือไม่ให้เกินร้อยละ19ซึ่งเป็นกรอบที่เคยหารือกันไว้และไม่สูงกว่าประเทศเพื่อนบ้านเนื่องจากอยู่ในภูมิภาคเดียวกันและมีระดับการแข่งขันใกล้เคียงกันขณะที่มาตรการตามมาตรา301ยังต้องผ่านกระบวนการเพิ่มเติมอีกประมาณ 45-60 วันทำให้ไทยยังมีเวลาในการสรุปการเจรจา ART อย่างไรก็ตามการเดินทางเข้าร่วมการประชุมสมัชชาสหประชาชาติสมัยสามัญครั้งที่81ณ นครนิวยอร์กสหรัฐอเมริกาขณะนี้ยังไม่ได้มีการนัดพูดคุยกับนายโดนัลด์ทรัมป์ประธานาธิบดีสหรัฐโดยตรงแต่หากมีโอกาสก็พร้อมพูดคุยทันทีปุริมปรัชโสภาภาครายงาน
4: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานหารือทวิภาคีกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทักษะและการฝึกอบรมของเครือรัสออสเตรเลียขยายโอกาสแรงงานไทยพร้อมพัฒนาทักษะรองรับ AI และเศรษฐกิจสีเขียวนายจุลพันธ์อมรวิวัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานหารือทวิภาคีกับเดอฮอนแอนดรูจายส์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทักษะและการฝึกอบรมของเครือรัฐออสเตรเลียในช่วงการประชุมรัฐมนตรีแรงงานเอเปกครั้งที่8ณสาธารณรัฐประชาชนจีนว่าไทยและออสเตรเลียย้ำถึงความสำคัญในการแลกเปลี่ยนวิสัยทัศน์เพื่อเตรียมความพร้อมให้กับกำลังแรงงานของ2ประเทศท่ามกลางความเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วของโลกเน้นการหารือ3ประเด็นสำคัญได้แก่การขยายโอกาสการจ้างแรงงานไทยในออสเตรเลียโดยเฉพาะภาคเกษตรตามฤดูกาลก่อสร้างแรงงานฝีมือและทักษะสูงรวมถึงข้อกำหนดด้านภาษาอังกฤษซึ่งจะมอบหมายกรมการจัดหางานหารือรายละเอียดร่วมกับสถานเอกอัครราชทูตออสเตรเลียต่อไปด้านการพัฒนาทักษะและอนาคตการทำงานไทยให้ความสำคัญกับการอัพสกิลและรีสกิลเพื่อรองรับ AI เทคโนโลยีดิจิทัลระบบอัตโนมัติและการเปลี่ยนผ่านสู่เศรษฐกิจสีเขียวรวมทั้งส่งเสริมความร่วมมือด้านแรงงานอย่างต่อเนื่องทั้งในกรอบทวิภาคีพหุภาคีและเอเปก
0: รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมสั่งตรวจสอบและซ่อมแซมรถไฟฟ้า MRT สถานีเตาปูนหลังเกิดเหตุไฟฟ้าลัดวงจรตั้งเป้ากลับมาเปิดให้บริการได้เช้าวันนี้นายพัทรพงษ์พัทรประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมเปิดเผยภายหลังลงพื้นที่ตรวจสอบเหตุไฟฟ้าลัดวงจรบริเวณสถานีรถไฟฟ้า MRT เตาปูนวันนี้ว่าได้กำชับ กรมการขนส่งทางรางการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยหรือรฟม.และบริษัททางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพจำกัดมหาชนเร่งตรวจสอบระบบและซ่อมแซมส่วนที่ได้รับความเสียหายคืนที่ผ่านมาเบื้องต้นเจ้าหน้าที่พบรอยไหม้จากการเกิดประกายไฟและอยู่ระหว่างตรวจสอบระบบทั้งหมดเพิ่มเติมเพื่อหาสาเหตุและประเมินความพร้อมของระบบรถไฟฟ้าคาดว่าจะสามารถเปิดให้บริการได้ช่วงเช้าวันนี้ทั้งนี้หากการซ่อมแซมหรือการตรวจสอบไม่แล้วเสร็จตามกำหนดหรือยังไม่สามารถยืนยันความปลอดภัยในการเปิดให้บริการได้กระทรวงคมนาคมเตรียมประสานองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพหรือขอสมก.จัดรถรับส่งประชาชนในช่วงที่ได้รับผลกระทบเป็นการชั่วคราวเพื่ออำนวยความสะดวกและลดผลกระทบต่อการเดินทางล่าสุดเพจของบริษัททางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพจำกัดมหาชนหรือ BEM ได้เผยแพร่ข้อความว่า MRT สายสีน้ำเงินและสายสีม่วงทุกสถานีเปิดให้บริการตามปกติเช้านี้แล้ว
4: เขื่อนเจ้าพระยาเตรียมปรับเพิ่มการระบายน้ำที่อัตรา 1,000 ถึง 1,300 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีรองรับปริมาณน้ำเหนือเพิ่มขึ้นต่อเนื่องกรมชลประทานเตือนประชาชนที่อาศัยอยู่ริมสองฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาและแม่น้ำน้อยให้เตรียมพร้อมรับมือกับระดับน้ำที่เพิ่มสูงขึ้นนายวิทยาแก้วมีอธิบดีกรมชลประทานกล่าวว่าจากการติดตามและวิเคราะห์สถานการณ์น้ำลุ่มน้ำเจ้าพระยาอย่างใกล้ชิดพบว่าวันนี้มีปริมาณฝนตกหนักบริเวณจังหวัดแพร่เชียงรายกำแพงเพชรและสุโขทัยมากกว่า100มิลลิเมตรทำให้ปริมาณน้ำท่าในลำน้ำสายต่างๆเพิ่มสูงขึ้นก่อนจะไหลลงสู่พื้นที่ตอนล่างไปรวมกันที่บริเวณเหนือเขื่อนเจ้าพระยาทำให้ระดับน้ำเพิ่มสูงขึ้นตามไปด้วยดังนั้นกรมชลประทานมีความจำเป็นต้องระบายน้ำผ่านเขื่อนเจ้าพระยาในอัตราประมาณ 1,000 ถึง 1,300 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีและจากการระบายน้ำผ่านเขื่อนเจ้าพระยาในอัตราดังกล่าวส่งผลให้ระดับน้ำด้านท้ายเขื่อนเจ้าพระยาเพิ่มสูงขึ้นประมาณ50เซนติเมตรถึง1เมตร50เซนติเมตรในพื้นที่ลุ่มต่ำนอกคันกั้นน้ำอำเภอเสนาอำเภอผักไห่อำเภอบางบานอำเภอพระนครศรีอยุธยาอำเภอบางปะอินและอำเภอบางไทรจังหวัดพระนครศรีอยุธยาพร้อมแจ้งเตือนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องผู้ประกอบการริมน้ำและประชาชนที่อาศัยอยู่ริมสองฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาและแม่น้ำน้อยให้เตรียมพร้อมรับมือจากการปรับการระบายน้ำ
0: กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการพร้อมจ่ายเงินกองทุนให้แก่สมาชิกเกษียณปีนี้รวมจำนวน 24,950 ล้านบาทนายสรพลตุลยเสถียรเลขาธิการคณะกรรมการกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการหรือกบข.กล่าวว่าในวันที่30กันยายนนี้สมาชิกกบข.จะเกษียณอายุราชการจำนวน 16,233 รายซึ่งกบข.ได้เตรียมความพร้อมในการจ่ายเงินกองทุนให้แก่สมาชิกเป็นเงินประมาณ 24,950 ล้านบาทซึ่งเป็นเงินออมสะสมอย่างต่อเนื่องของสมาชิกรวมกับเงินสมทบจากภาครัฐและผลตอบแทนจากการลงทุนทั้งนี้ยอดเงินของสมาชิกแต่ละรายจะแตกต่างกันตามระยะเวลาการเป็นสมาชิกเงินเดือนอัตราการออมแผนการลงทุนและผลตอบแทนที่ได้รับนอกจากนี้มีสมาชิกประมาณร้อยละ9แจ้งความประสงค์ล่วงหน้าขอฝากให้กองทุนบริหารต่อหรือออมต่อสะท้อนถึงความเชื่อมั่นในการบริหารเงินลงทุนของกบข.และมีอัตราเพิ่มขึ้นต่อเนื่องในทุกปีโดยสมาชิกสามารถเลือก4รูปแบบการออมได้ทั้งการออมต่อทั้งจำนวนทยอยรับเงินเป็นงวดราย3เดือนราย6เดือนหรือรายปีขอรับเงินบางส่วนที่เหลือให้กบข.บริหารต่อและขอรับเงินบางส่วนที่เหลือทยอยรับเงินเป็นงวดสมาชิกที่สนใจสามารถแจ้งความประสงค์ได้ทางระบบบำเหน็จบำนาญและสวัสดิการรักษาพยาบาลของกรมบัญชีกลางและผ่านหน่วยงานต้นสังกัดสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ศูนย์บริการข้อมูลสมาชิกโทร1179
5: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้า
6: รัฐบาลเตือนระวัง SMS มิจฉาชีพแอบอ้างมีใบสั่งจราจรค้างชำระหลอกกดลิงก์กรอกข้อมูลบัตรย้ำหยุดก่อนคลิกเช็คก่อนจ่ายตรวจสอบใบสั่งผ่านแอปทางลัดหรือแอป Police Care PTM เท่านั้นขอย้ำว่าสำนักงานตำรวจแห่งชาติไม่มีนโยบายทวงถามหรือเรียกให้ประชาชนชำระค่าปรับผ่าน SMS ที่แนบลิงก์หรือ QR Code ให้ดำเนินการหากได้รับข้อความลักษณะดังกล่าวขอให้ประชาชนอย่า กดลิงก์อย่าสแกน QR Code เป็นอันขาดและอย่า กรอกข้อมูลส่วนตัวหรือข้อมูลบัตรเครดิตเดบิตโดยเฉพาะข้อความที่เร่งให้ชำระเงินหรืออ้างว่ามีผลทางกฎหมายหากไม่ดำเนินการขอให้ตั้งสติและตรวจสอบข้อมูลผ่านช่องทางทางการด้วยตนเองสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
7: เหมันมาเยือนสะเทือนจิตสุดจะคิดวิปโยคโศกสุดแสนน้ำตาไทยไหลหลั่งไปทั่วแดนสะอื้นแม้นระงมกันทั่วเมืองพระผู้สถิตในใจไทยตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
8: ์ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนผู้บรรยายพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสารศิลปะวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
0: 7:16 ต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศครับกองบัญชาการกลางข่าวตำอัลอันบิยาซึ่งเป็นหน่วยบัญชาการทหารสูงสุดของอิหร่านออกแถลงการเมื่อวานนี้ที่ระบุว่าข้อมูลข่าวกรองของอิหร่านชี้ว่าสหรัฐตัดสินใจที่จะดำเนินการต่อต้านอิหร่านอีกครั้งโดยได้รับการสนับสนุนจากบางประเทศในตะวันออกกลางกองบัญชาการกลางข่าวตำอัลอันบิยายังเตือนว่าหากสหรัฐดำเนินการที่ผิดพลาดใดๆต่ออิหร่านฐานทัพและผลประโยชน์ทั้งหมดของสหรัฐในตะวันออกกลางจะตกเป็นเป้าหมายการโจมตีอย่างต่อเนื่องและจะสร้างความเสียหายอย่างไม่มีข้อจำกัดส่วนประเทศต่างๆในภูมิภาคที่ยังดำเนินนโยบาย2มาตรฐานต่ออิหร่านและเข้าข้างการรุกรานของสหรัฐจะไม่อาจคาดหวังถึงความยับยั้งชั่งใจจากกองทัพอิหร่านได้อีกต่อไป
4: สำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่ายูเครนส่งอากาศยานไร้คนขับหรือโดรนหลายร้อยลำโจมตีกรุงมอสโกของรัสเซียเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาซึ่งเป็นวันสุดท้ายของการเลือกตั้งสมาชิกสภาแห่งชาติรัสเซียนับเป็นการโจมตีด้วยโดรนครั้งใหญ่ที่สุดของยูเครนส่งผลให้โรงกลั่นน้ำมันหลักของกรุงมอสโกได้รับความเสียหายนอกจากนี้ยังมีรายงานผู้เสียชีวิตอย่างน้อย2รายและบาดเจ็บอีกกว่า20รายนายเซอร์เกย์โซเบียนินนายกเทศมนตรีกรุงมอสโกระบุว่าการโจมตีของยูเครนครั้งนี้เป็นความพยายามที่จะขัดขวางการเลือกตั้งสมาชิกสภาของรัสเซียอย่างไรก็ตามกองทัพรัสเซียสามารถสกัดกั้นโดรนยูเครนที่มุ่งหน้าโจมตีกรุงมอสโกได้ถึง450ลำขณะที่ประธานาธิบดีวโลดิเมียร์เซเลนสกีผู้นำยูเครนยืนยันว่ากองทัพยูเครนส่งโดรนและยิงขีปนาวุธโจมตีโรงกลั่นน้ำมันและศูนย์กระจายสินค้าที่สำคัญในกรุงมอสโกซึ่งถือเป็นการทำลายทรัพย์สินมูลค่ามหาศาลที่คอยสนับสนุนการทำสงครามของรัสเซีย
0: ประธานาธิบดีเอ็มมานูเอล มาครงผู้นำฝรั่งเศสและนายกรัฐมนตรีมาร์คานีแห่งแคนาดาประกาศการกระชับความสัมพันธ์ระหว่างสองประเทศให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้นในการพบหารือกันที่หมู่เกาะเซงปิแยและมีเกลงดินแดนพ้นทะเลของฝรั่งเศสซึ่งตั้งอยู่บริเวณนอกชายฝั่งแอตแลนติกของแคนาดาเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นท่ามกลางสถานการณ์ที่แคนาดาและฝรั่งเศสเผชิญความสัมพันธ์ที่ตึงเครียดกับสหรัฐโดยระหว่างการแถลงข่าวร่วมกันผู้นำฝรั่งเศสระบุว่าฝรั่งเศสสนับสนุนแนวทางการกระชับความสัมพันธ์ระหว่างสหภาพยุโรปกับแคนาดาอย่างเต็มที่รวมถึงความเป็นไปได้ที่แคนาดาจะเข้ามีสมาชิกสมทบของสหภาพยุโรป
4: ต่อไปรับฟังข่าวกีฬาค่ะ
9: มหกรรมกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ไอจินาโกย่า2026ที่ประเทศญี่ปุ่นสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาทรงฝึกซ้อมกับม้าส่วนพระองค์ชื่อบูเดอร์วาดณสนาม JRR Equestrian Park กรุงโตเกียวเป็นวันที่2เพื่อทรงเตรียมความพร้อมสำหรับการแข่งขันกีฬาขี่ม้าประเภทศิลปะบังคับม้าเดรสซาจในฐานะทรงเป็นนักกีฬาขี่ม้าทีมชาติไทย ดยทรงลงแข่งขันประเภทศิลปะบังคับม้าร่วมกับเฉลิมฉานรถวิริยะพาณิชย์ชชนกคาร่านึกแคร์และนีระพุทธสมบัติแข่งขันในวันที่25กันยายนนี้สำหรับการชิงชัยอย่างเป็นทางการวันแรกทัพนักกีฬาไทยมาได้เหรียญทองแรกจากการแข่งขันเทควันคู่ผสมพักพงเดชเจริญกับสุภาวดีวงคำจันทร์ดีกรีแชมป์โลก2สมัยเอาชนะคู่เจ้าภาพญี่ปุ่นยูอินะซากาโมโต้กับอากิโนริวาเซ2-0เซต12-4และ12-5คว้าเหรียญทองแรกให้กับทัพนักกีฬาไทยในเอเชียนเกมหนนี้จากนั้นไทยมาได้อีก1เหรียญทองจากเทควันคู่หญิงจุฑาทิพย์กันทัดทงกับสุภาวดีวงคำจันทร์ผลิตกำลังเอาชนะคู่จากเมียนมา2-0เซต12-6และ12-3คว้าเหรียญทองที่2ให้กับทัพไทยขณะที่ชายคู่ก็ไม่น้อยหน้าสรศักดิ์ทาสิริกับจิรติจันเลียงคู่หูดีกรีแชมป์โลกปี2024เอาชนะอาราบีอาหมัดกัดเซมจากพาเฟสโมฮัมหมัดจากเลบานอน2-0เซต12-7และ12-4เป็นเหรียญทองที่3ของทัพไทยวอลเลย์บอลหญิงรอบ8ทีมสุดท้ายทีมวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยอันดับ13ของโลกลงสนามตกเอาชนะอินโดนีเซียอันดับ53ของโลก3-0เซต25-10 29-27 25-16ผ่านเข้าสู่รอบรองชนะเลิศไปเจอกับทีมชาติจีนแข่งขันวันนี้เวลา 14:00 นฟุตบอลชายกลุ่ม A ทัพช้างศึกหนุ่มที่นัดแรกเอาชนะคีร์กีซสถานมาได้3-2มาลงสนามนัดที่2ถล่มเอาชนะฮ่องกง5-1เก็บชัยนัดที่2ส่วนนัดต่อไปจะพบกับทีมชาติญี่ปุ่นในวันที่23กันยายนเวลา 17:30 นท่านทัพนักกีฬาจักรยานทีมชาติไทยประเภทถนนประเดิมลงชิงชัยในเอเชียนเกมโดยทำทรายเอาบุคคลชายระยะทาง32กิโลเมตรอาทิตย์ปูราสู้อย่างสุดหัวใจเข้าเส้นชัยอันดับ6ด้วยเวลา43นาที55.98วินาทีจากนักปั่นทั้งหมด18คนส่วนทางไทรเอ้าบุคคลหญิง24กิโลเมตรเพชรดารินสมราชสู้เต็มที่เช่นกันทำเวลา39นาที 50.48 วินาทีได้อันดับ8จากนักปั่นทั้งหมด16คนโดยทีมจักรยานไทยจะลงแข่งขันในรายการโรดเรซหญิงวันพรุ่งนี้สรุปเหรียญรางวัลอันดับ1ทีมชาติจีน11เหรียญทองอันดับ2เจ้าภาพญี่ปุ่น6เหรียญทองอันดับ3เกาหลีใต้3เหรียญทอง3เหรียญเงินส่วนไทยอยู่อันดับ4มี3เหรียญทอง1เหรียญเงินพิจิตรกัญชนากุลรายงาน
4: ต่อไปรับฟังพยากรณ์อากาศค่ะพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าประเทศไทยมีฝนตกหนักบางแห่งโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณภาคตะวันออกขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากรวมทั้งดินโคลนถล่มโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มควรหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจเกิดน้ำท่วมขังในระยะสั้นได้สำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนและอ่าวไทยตอนบนมีกำลังปานกลางโดยมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองพยากรณ์อากาศตั้งแต่เช้าวันนี้จนถึงเช้าวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนอง170ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเชียงใหม่เชียงรายลำปางสุโขทัยตากอุตรดิตถ์กำแพงเพชรพิจิตรพิษณุโลกและเพชรบูรณ์ภาคตะวันออกเชียงเหนือมีฝนฟ้าคะนอง170ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเลยชัยภูมิขอนแก่นมหาสารคามร้อยเอ็ดมุกดาหารยโสธรอำนาจเจริญนครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกษและอุบลราชธานีภาคกลางมีฝนฟ้าคะนอง180ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีชัยนาทลพบุรีสระบุรีสุพรรณบุรีพระนครศรีอยุธยากาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมสมุทรสงครามและสมุทรสาครภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนอง180ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดสระแก้วฉะเชิงเทราชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณจังหวัดนครนายกและปราจีนบุรีลมแปรปรวนความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนอง170ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรพัทลุงสงขลาปัตตานียะลาและนราธิวาสตั้งแต่จังหวัดสุราษฎร์ธานีขึ้นมาลมแปรปรวนความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงท ทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรห่างฝั่งคลื่นสูงประมาณ2เมตรและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดนครศรีธรรมราชลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตรและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองพังงาภูเก็ตและกระบี่ตั้งแต่จังหวัดพังงาขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ80ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 18:03 นาทีสูงกว่าระดับเทปานกลาง 1.21 เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 7:45 นาทีต่ำกว่าระดับเทปานกลาง 17 เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารการจนาพิเศษแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:24 นาทีกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:15 นาที
10: 1นาทีกับกปท.ช่วงการจราจรติดขัดมักพบพฤติกรรมการขับรถปาดหน้าช่วงขึ้นสะพานซึ่งนอกจากจะเป็นการขับขี่ที่ผิดกฎหมายแล้วยังเป็นช่องทางให้เกิดอุบัติเหตุได้ง่ายด้วยเพราะหากขับเข้าไปเบียดรถคันอื่นที่ต่อแถวกันมายาวโดยต่างไม่ยอมกันรถอาจเกิดเฉี่ยวชนขึ้นบริเวณดังกล่าวหรือรถที่วิ่งอยู่ในเลนที่จะขึ้นสะพานอาจไม่ทันระวังรถตัดหน้าทำให้เบรกไม่ทันและเกิดชนกันขึ้นหรือหากรถที่ปาดหน้าเร่งความเร็วขึ้นเพื่อให้ได้ขึ้นสะพานก่อนก็อาจทำให้รถที่อยู่เลนขึ้นสะพานเบี่ยงหลบชนขอบสะพานจนเสียหลักซึ่งทุกเหตุการณ์สามารถเกิดขึ้นได้อย่างไม่คาดคิดส่งผลให้การจราจรติดขัดเป็นเวลานานขึ้นจากที่ติดขัดเป็นปกติอยู่แล้วเพียงเพราะการขับขี่ที่ไม่มีวินัยกรมการขนส่งทางบกเตือนผู้ขับขี่ทุกท่านขับรถรักษากฎเพื่อช่วยลดอุบัติเหตุบนท้องถนนค่ะ
11: ด้วยความปรารถนาดีจากกรมประชาสัมพันธ์และกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคม
12: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ์
13: วันนี้เสนอคำว่าการประโคมประจำยามการประโคมประจำยามจัดเป็นธรรมเนียมอย่างหนึ่งในการพระราชพิธีประดิษฐานพระบรมศพในพระบรมโกศณพระมหาปราสาทก่อนงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพคำว่าประโคมหมายถึงการทำให้เกิดเสียงดังในกรณีประโคมประจำยามนี้หมายถึงการบรรเลงดนตรีกำหนดให้มีขึ้นตามยามหรือระยะเวลาช่วงหนึ่งช่วงหนึ่งมี3ชั่วโมงกลางวัน4ยามกลางคืน4ยามวันและคืน1มี8ยามหรือ24ชั่วโมงการประโคมประจำยามนี้บางทีเรียกว่าย่ำยามซึ่งมีที่มาจากการย่ำหรือตีกลองหรือคล้องซ้ำๆเพื่อบอกเวลาเมื่อสมัยก่อนแบ่งเป็น3ช่วงคือย่ำรุ่งย่ำเที่ยงและย่ำค่ำ
12: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.orst.go.th
14: สาระนานากับสารานุกรมไทย
15: วันนี้เสนอตอนการป้องกันโรคหลอดเลือดสมองตอนที่2การป้องกันโรคหลอดเลือดสมองควรเริ่มจากการตรวจคัดกรองปัจจัยเสี่ยงโดยควบคุมความดันน้ำตาลและไขมันในเลือดลดอาหารเค็มหวานมันหยุดสูบบุหรี่ออกกำลังกายสม่ำเสมอและตรวจสุขภาพประจำปีควรให้ความรู้ที่ถูกต้องเกี่ยวกับโรคหลอดเลือดสมองแก่ประชาชนควบคู่กับการฝึกอบรมบุคลากรทางการแพทย์ให้ทันต่อองค์ความรู้ใหม่พร้อมทั้งเผยแพร่ความรู้ผ่านบทความและกิจกรรมสาธารณะซึ่งสมาคมวิชาชีพด้านประสาทวิทยาได้ดำเนินการอย่างสม่ำเสมอต่อเนื่องยาวนาน
16: ติดตามเพิ่มเติมและฟังย้อนหลังได้ที่ Facebook YouTube LINE และ Instagram @saranukromthai และ www.saranukromthai.or.th
4: สำหรับช่วงที่2ติดตามรับฟังการสัมภาษณ์นายสรพลตุลยเสถียรเลขาธิการคณะกรรมการกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการเกี่ยวกับทางเลือกให้กับข้าราชการที่กำลังจะเกษียณในวันที่30กันยายนนี้ร่วมวางแผนการเงินระยะยาวด้วยบริการออมต่อ4รูปแบบค่ะ
0: ความยุติธรรมเป็นพื้นฐานของความสงบสุขหากปรารถนาให้ประเทศมีความสงบสุขก็ต้องอำนวยความยุติธรรมให้แก่ประชาชนพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวกนิกาแก้วใสบรรณาธิการข่าวทิติมาอินกล่ำและพฤทธ์แก้วพิบูลอ่าน
17: ทองฟ้าหม่นสายฝนพรำดังน้ำเนตรทุกทเวศอาลัยหวนให้หาพระมิ่งขวัญดวงใจไทยประชาทะเสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
18: เราจะทำความดีด้วยหัวใจและจะดำเนินชีวิตด้วยปัญญาสัจจะความดีเพื่อยังประโยชน์ตนและผู้อื่นให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทคติพจน์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานให้กับจิตอาสาพระราชทานเพื่อเป็นขวัญกำลังใจเป็นคติในการครองตนและเป็นหลักในการปฏิบัติหน้าที่พระราชทานไว้ณวันที่23กรกฎาคม2569
0: กลับมารับฟังข่าวในช่วงที่2ครับช่วงนี้ขอเชิญรับฟังคำปราศัยของนายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เนื่องในวันประมงแห่งชาติประจำปี2569ครับ
19: พี่น้องประชาชนชาวไทยที่รักและเคารพทุกท่านเนื่องในโอกาสวันประมงแห่งชาติครบรอบปีที่43และในวาระพิเศษครบรอบ100ปีสถาปนากรมประมงผมขอส่งความระลึกถึงและความปรารถนาดีมายังพี่น้องชาวประมงเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำผู้ประกอบการและพี่น้องประชาชนชาวไทยทุกท่านครับที่ผ่านมาภาคประมงไทยต้องเผชิญกับความผันผวนของเศรษฐกิจโลกและต้นทุนการผลิตที่สูงขึ้นกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จึงมุ่งมั่นขับเคลื่อนภายใต้วิสัยทัศน์เกษตรนวัตกรรมเพื่อความยั่งยืนเกษตรกรไทยผ่านการยกระดับการผลิตด้วยเทคโนโลยีการเลี้ยงสัตว์น้ำแบบแม่นยำเพื่อลดต้นทุนการผลิตควบคู่กับการทำประมงที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมเร่งเพิ่มรายได้ให้เกษตรกรผ่านการส่งเสริมสินค้าประมงอัตลักษณ์พื้นถิ่นผลักดันสู่การเป็น product champion อย่างเต็มรูปแบบกระทรวงเกษตรพร้อมเดินหน้าการพัฒนาศักยภาพเกษตรกรส่งเสริมเกษตรกรแบบแปลงใหญ่เสริมสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชนประมงท้องถิ่นเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันด้วยการรวมกลุ่มขับเคลื่อนนโยบายตลาดนำการผลิตส่งเสริมสินค้ามูลค่าสูงที่ตอบโจทย์ความต้องการของการตลาดอย่างแท้จริงมุ่งเน้นยกระดับฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำของเกษตรกรให้เข้าสู่มาตรฐานการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีหรือมาตรฐาน GAP เพื่อเป็นเครื่องการันตีถึงคุณภาพความปลอดภัยทางอาหารและความเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมซึ่งจะช่วยสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้บริโภคและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของสินค้าประมงไทยนอกจากนี้ยังมุ่งรักษาเสถียรภาพราคาและสร้างความเป็นธรรมอย่างยั่งยืนด้วยการปราบปรามการลักลอบนำเข้าสินค้าประมงผิดกฎหมายอย่างเด็ดขาดผ่านศูนย์ปฏิบัติการร่วมเฉพาะกิจพระพิรุณในช่วงเวลาต่อจากนี้ภาคประมงยังคงต้องเผชิญกับความท้าทายจากสภาพภูมิอากาศและความเข้มงวดของมาตรการทางการค้าระหว่างประเทศกรมประมงจึงได้เตรียมความพร้อมอย่างเต็มกำลังโดยนำเทคโนโลยีมาบริหารจัดการตลอดห่วงโซ่การผลิตยกระดับมาตรฐานที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมขยายตลาดใหม่ๆและปรับปรุงกฎระเบียบตามหลักสากลเพื่อให้พี่น้องชาวประมงแข่งขันได้ในเวทีโลกในโอกาสสำคัญนี้ ผมขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนชาวไทยทุกท่านโปรดงดจับสัตว์น้ำในวันที่21กันยายนเป็นเวลา1วันเพื่อแสดงพลังความร่วมมือในการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรสัตว์น้ำให้คงความอุดมสมบูรณ์สืบไปสุดท้ายนี้ผมขออาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัยสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในสากลโลกและเดชะพระบรมีแห่งองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีโปรดดลบันดาลประทานพรให้ทุกท่านประสบแต่ความสุขความเจริญและมีพลังกายพลังใจที่เข้มแข็งในการร่วมพัฒนาภาคประมงไทยให้เจริญก้าวหน้ายิ่งขึ้นไปครับสวัสดีครับ
0: ท่านผู้ฟังครับกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการหรือกบข.เปิดทางเลือกให้กับข้าราชการที่กำลังจะเกษียณในวันที่30กันยายนนี้ร่วมวางแผนการเงินระยะยาวด้วยบริการออมต่อ4รูปแบบที่มีความยืดหยุ่นปรับเปลี่ยนแผนลงทุนได้สูงสุด12ครั้งต่อปีพร้อมแนะนำการลงทุนกระจายความเสี่ยงเพื่อรับมือความผันผวนและเงินเฟ้อป้องกันภัยหลอกลวงการลงทุนติดตามรับฟังรายละเอียดจากนายสรพลตุลยะเสถียรเลขาธิการคณะกรรมการกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการหรือกบข.สัมภาษณ์โดยนันทพัฒน์แสนตุ้มครับ
20: สวัสดีค่ะท่านเลขาคะ
21: ครับสวัสดีครับ
20: ท่านเลขาคะในช่วงโค้งสุดท้ายก่อนสิ้นปีงบประมาณวันที่30กันยายนนี้ค่ะจะมีข้าราชการที่เกษียณอายุราชการจำนวนมากเลยทีเดียวหลายท่านอาจยังลังเลว่าจะได้รับเงินก้อนกบข.ออกไปทั้งหมดหรือจะบริหารจัดการต่ออย่างไรอย่างเงี้ยค่ะทางกบข.มีคำแนะนำและเปิดทางเลือกผ่านบริการออมต่อไว้อย่างไรบ้างคะ
21: ครับก่อนอื่นก็ขอแสดงความยินดีนะครับกับท่านข้าราชการที่จะกำลังเกษียณนะครับทั้งนี้เนี่ยในส่วนของการเกษียณเนี่ยทางกบข.เองนะครับก็อยากให้ท่านสมาชิกนะครับลองใช้เวลาในการวางแผนการเงินระยะยาวนะครับก่อนที่จะตัดสินใจว่าจะรับเงินคืนทั้งก้อนนะครับหรือจะเลือกออมต่อกับทางกบข.นะครับในปัจจุบันเนี่ยกฎหมายของกบข.เนี่ยสามารถให้สมาชิกเนี่ยออมต่อกับทางกบข.ได้นะครับโดยเงินที่ออมต่อเนี่ยก็จะได้รับการบริหารเงินลงทุนเนี่ยจากผู้เชี่ยวชาญของกบข.เองนะครับมีโอกาสในการเติบโตนะครับแล้วก็ลดภัยเสี่ยงจากมิจฉาชีพนะครับที่หลอกลวงการลงทุนนะครับก็อยากให้เป็นทางเลือกหนึ่งนะครับที่ท่านสมาชิกได้ใช้ในการตัดสินใจนะครับ
20: มีกำหนดช่วงอายุนะคะว่าไม่เกินกี่ปีถึงเราสามารถออมต่อได้ถึงกี่ปี
21: อันนี้ก็แต่ทางสมาชิกเลยครับว่าจะออมต่อในรูปแบบไหนครับไม่ว่าจะเป็นออมต่อทั้งจำนวนนะครับหรือจะทยอยรับเงินเป็นงวดๆคืออาจจะไม่ถอนเงินทั้งหมดทีเดียวนะครับหรืออาจจะรับเงินบางส่วนนะครับแล้วก็ที่เหลือให้ทางกบข.บริหารต่อนะครับหรือจะให้กบข.บริหารเงินบางส่วนนะครับรับไปบางส่วนแล้วก็ที่เหลือก็ทยอยรับเป็นงวดๆเพราะฉะนั้นเนี่ยเราให้สมาชิกเนี่ยสามารถนะครับเลือกรูปแบบที่เหมาะสมกับสมาชิกเองนะครับไม่ว่าจะเป็นระยะเวลานะครับหรือจำนวนเงินที่จะขอรับถอนจากทางที่ออมกับกบข.ไปนะครับอันนี้ก็สุดแล้วแต่สมาชิกครับว่าแบบไหนเหมาะสมกับแผนการใช้เงินนะครับของสมาชิกในช่วงหลังเกษียณครับ
20: นี่สำหรับข้าราชการที่สนใจที่ใช้บริการออมต่อปัจจุบันนี้ค่ะกบข.เรามีรูปแบบการให้ออมต่อในกี่รูปแบบคะแล้วก็มีความยืดหยุ่นในการขอรับเงินหรือว่าการปรับเปลี่ยนแผนการลงทุนระหว่างทางอย่างไรบ้างคะ
21: ครับค่อนข้างยืดหยุ่นครับปัจจุบันเรามี4รูปแบบนะครับสมาชิกอาจจะเลือกรับเงินทั้งก้อนเลยก็ได
20: ้ครับ
21: หรืออาจจะเลือกออมต่อทั้งก้อนหรือจะออมต่อแล้วก็กำหนดเลยว่าอยากจะขอรับเงินที่ออมนะมาเป็นงวดๆหรือรับบางส่วนแล้วก็ให้กบข.บริหารต่อหรือทยอยรับเป็นงวดๆคือมีหลากหลายเลยครับตัวสมาชิกเองเนี่ยก็สามารถปรับเปลี่ยนรูปแบบของการออมนะครับปีละ2ครั้งนะครับแล้วก็สามารถเลือกแผนการลงทุนในปัจจุบันก็ได้ถึงปีละ12ครั้งนะครับเหมือนกับสมาชิกทั่วไปนี่ก็ค่อนข้างเฟกซิเบิลครับสามารถรองรับความต้องการของสมาชิกในค่อนข้างครบทุกรูปแบบครับ
20: ท่านคะทีนี้มีเมื่อเข้าสู่วัยเกษียณแล้วอะค่ะจริงๆแล้วเนี่ยเรื่องของการบริหารความเสี่ยงเนี่ยเป็นเรื่องที่สำคัญมากเลยสำหรับผู้ที่ออมต่อเนี่ยค่ะกบข.มีคำแนะนำในการจัดพอร์ตหรือ เลือกแผนการลงทุนอย่างไรคะให้เงินต้นเนี่ยยังปลอดภัยแต่ก็ยังมีผลตอบแทนที่เพียงพอต่อสู้กับเงินเฟ้อได้อะค
21: ่
20: ะ
21: ในภาวะที่การลงทุนมีความผันผวนนะครับวิธีที่ดีที่สุดก็คือควรกระจายการลงทุนไปในสินทรัพย์ที่หลากหลายนะครับซึ่งทางกปข.เองก็มีหลากหลายแผน

0: ท่านคะทีนี้คําถามที่ว่าสมมติว่าถ้าเกิดว่าข้าราชการที่เกษียณอายุเนี่ยค่ะเกษียณออกไปแล้วแล้วก็ประสงค์ที่จะรับเงินก้อนออกไปในตอนแรกแต่อยากที่จะกลับเข้ามาอีกครั้งหนึ่งนะคะสามารถทําได้ไหมคะ
1: ณปัจจุบันยังทําไม่ได้ครับสําหรับข้าราชการที่รับเงินก้อนทั้งหมดออกไปนะครับแต่อันนี้ก็เป็นสิ่งหนึ่งที่ทางผมเองนะครับทางกบขเองเนี่ยก็ได้เสนอขอปรับแก้กฎหมายของกบขที่จะสามารถให้สมาชิกที่เอาเงินก้อนออกไปแล้วเนี่ยเอาเงินก้อนนั้นกลับเข้ามาออมต่อกับกบข.ได้นะครับรวมทั้งจะให้สมาชิกเนี่ยสามารถเอาเงินบำนาญที่ได้รับจากกรมบัญชีกลางหลังเกษียณบางส่วนเนี่ยเข้ามาออมกับกบข.ด้วยเช่นกันนะครับแต่นี่ต้องอดใจรอนิดนึงครับก็เราก็จะพยายามผลักดันการแก้ไขกฎหมายนี้ให้เร็วที่สุดนะครับเพราะก็เป็นทางเลือกให้สมาชิกสามารถออมต่อได้นะครับ
0: ถ้าเกิดว่าในส่วนนี้ผ่านก็คิดว่าคนที่ตัดสินใจที่เขาเรียกว่าตัดสินใจที่จะออกจากกบข.ไปแล้วเนี่ยที่ตัดสินใจใหม่อยากจะเข้ามาก็ได้มีโอกาสเพิ่มมากขึ้นนั่นเองนะคะ
1: ใช่ครับเราจริงๆมีการพูดคุยกับสมาชิกมีการทำเซอร์เวย์ก็มีดีมานด์ครับมีความสนใจค่อนข้างเยอะที่จะเอาเงินบำนาญมาออมนะครับหรือจะเอาเงินที่เอาออกไปแล้วเนี่ยกลับเข้ามาออมอีกทีนึงนะครับ
0: ทีนี้ค่ะท่านคะในภาพรวมเนี่ยทิศทางของการดำเนินงานกบข.ในปีนี้ค่ะแล้วก็ปีข้างหน้าเนี่ยท่ามกลางภาวะตลาดการเงินโลกและอัตราดอกเบี้ยที่มีความผันผวนค่ะกบข.มีกลยุทธ์การกระจายสินทรัพย์และการขับเคลื่อนองค์กรอย่างไรคะเพื่อสร้างความมั่นคงในระยะยาวให้แก่สมาชิกค่ะ
1: จริงๆของเราเองนะครับก็มีการติดตามภาวะการลงทุนมาโดยตลอดนะครับอย่างปี69เองเนี่ยก็ถือว่าเป็นปีที่ผลตอบแทนที่ค่อนข้างดีนะครับในกองของแผนหลักนะครับก็อยู่ที่ประมาณ 7-8% ตั้งแต่ต้นปีนะครับอันนี้คือผลตอบแทนนะครับซึ่งค่อนข้างสูงอีกอย่างก็ตามนะครับมองไปข้างหน้าเนี่ยก็ยังมีปัจจัยเสี่ยงที่เราต้องติดตามเช่นในเรื่องของสงครามนะครับสหรัฐอิหร่านนะครับเรื่องของดอกเบี้ยของนโยบายธนาคารกลางสหรัฐนะครับที่เพิ่งปรับขึ้นไปนะครับจะปรับขึ้นอีกหรือไม่นะครับเงินทุนเคลื่อนย้ายค่าเงินนะครับทั้งกบข.เองเนี่ยเราก็ติดตามเรื่องนี้ตลอดนะครับแล้วก็มีการกระจายความเสี่ยงให้เหมาะสมนะครับสำหรับท่านสมาชิกเองเนี่ยถ้าท่านไหนนะครับสนใจลงทุนในแผนที่กบข.จัดเป็นสำรับนะครับเราก็จะมีการบริหารในส่วนนี้นะครับสำหรับท่านไหนมีมุมมองนะครับในการลงทุนในบางสินทรัพย์บางประเภทก็สามารถเลือกในสินทรัพย์ทางประเภทนั้นในแผนการลงทุนของท่านได้เช่นกันนะครับเพราะฉะนั้นมีทางเลือกครับแล้วก็มีมืออาชีพที่ช่วยดูอยู่ในส่วนของแผนสำรับนะครับ
0: สุดท้ายนี้นะคะสำหรับสมาชิกที่กำลังจะเกษียณในวันที่30กันยายนนี้ค่ะหากต้องการแจ้งความประสงค์ขอใช้บริการออมก่อนเนี่ยสามารถดำเนินการผ่านช่องทางไหนได้บ้างคะและมีข้อกำหนดอย่างไรบ้างคะ
1: ก็จริงๆผ่านได้2ช่องทางนะครับท่านอาจจะแจ้งความประสงค์นะครับผ่านระบบบำเหน็จบำนาญและสวัสดิการรักษาพยาบาลนะครับหรือที่เรียกว่าดิจิทัลเพนชั่นของกรมบัญชีกลางนะครับหรือท่านอาจจะแจ้งความประสงค์ผ่านหน่วยงานต้นสังกัดของท่านนะครับแล้วก็กรอกแบบกบข.รง008/1/2555นะครับแล้วก็เลือกบริการออมต่อถ้าท่านสมาชิกนะครับมีคำถามนะครับเกี่ยวกับการขอใช้บริการออมต่อหรือคำถามอะไรก็ตามนะครับสามารถติดต่อศูนย์บริการข้อมูลสมาชิกของกบข.ได้นะครับเบอร์โทร1179ครับก็สำคัญที่สุดนะครับก็อยากให้สมาชิกมีเงินออมในเกษียณที่เพียงพอนะครับเพราะฉะนั้นในส่วนของสมาชิกที่ยังเป็นข้าราชการอยู่ยังไม่เกษียณนะครับก็อยากให้ออมเร็วนะครับออมเพิ่มแล้วก็เลือกแผนการลงทุนที่เหมาะสมกับท่านนะครับส่วนสมาชิกที่เกษียณแล้วก็อยากให้ท่านพิจารณาความต้องการในการใช้เงินหลังเกษียณแล้วก็พิจารณาว่าอาจจะสามารถออมต่อกับทางกบข.ได้นะครับอันนี้ก็อยากให้มั่นใจครับว่าเราดูแลกองทุนของสมาชิกเนี่ยทุกคนยังมีความเป็นมืออาชีพนะครับเป็นเงินของท่านแล้วก็ทำให้การบริหารจัดการในส่วนนี้เนี่ยดีที่สุดนะครับไม่ต้องเป็นกังวลใด
0: ๆค่ะแล้ววันนี้นะคะก็ต้องขอขอบคุณนะคะท่านดร.สรพลตุลยะเกษียณเลขาธิการคณะกรรมการกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการหรือกบข.เป็นอย่างสูงนะคะที่มาร่วมพูดคุยกับเราในวันนี้สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
1: ครับสวัสดีครับ

0: FTA คือกุญแจที่เปิดโอกาส FTA คือตลาดที่เปิดกว้างเราเดินหน้าจัดทำความตกลงการค้าเสรีหรือ FTA เพื่อสร้างโอกาสทางการค้าให้เกษตรกร SME และนักธุรกิจไทยได้มีแต้มต่อจากการใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษี FTA กลไกขับเคลื่อนการค้าไทยทะยานสู่ห่วงโซ่อุปทานโลกอยากรู้ข้อมูล FTA ติดต่อกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศกระทรวงพาณิชย์และ FTA Center 02-5077555
1: ท่านผู้ฟังคะรัฐบาลเดินหน้าเชื่อมโยงกลไกเศรษฐกิจครั้งใหญ่ผ่านโครงการ BOI to IPO มัดใจบริษัทเทคโนโลยีชั้นนำระดับโลกให้ลงทุนในไทยเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจยุคใหม่และเปิดโอกาสให้คนไทยร่วมสร้างความมั่งคั่งในระยะยาวติดตามได้จากช่วงข้อข่าวเล่าประเด็นค่ะ
2: ข้อข่าวเล่าประเด็น
3: การดึงดูดเม็ดเงินลงทุนจากต่างชาติในกลุ่มอุตสาหกรรมใหม่หรือ New Economy ถือเป็นฟันเฟืองสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยยุคใหม่แต่โจทย์ที่ท้าทายยิ่งกว่าคือการตรึงให้บริษัทชั้นนำระดับโลกเหล่านี้ปักหลักดำเนินธุรกิจในไทยอย่างยั่งยืนล่าสุดรัฐบาลได้ผลักดันโครงการ BOI to IPO ซึ่งเป็นการบูรณาการความร่วมมือครั้งประวัติศาสตร์ระหว่างสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนหรือ BOI สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์หรือกลต.และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเพื่อเชื่อมต่อกลไกการส่งเสริมการลงทุนเข้ากับตลาดไทยโดยนายนฤทธิ์เทิดสถิรศักดิ์เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนระบุว่าการผลักดันกิจการเข้าสู่ตลาดหลักทรัพย์ถือเป็นหนึ่งในสามหมุดหมายสำคัญที่จะช่วยยึดโยงฐานธุรกิจระดับโลกให้อย่างรากลึกในไทยควบคู่ไปกับการสร้างบุคลากรและห่วงโซ่อุปทานพร้อมมอบสิทธิประโยชน์ทางภาษีเพิ่มเติมให้เป็นปุ๋ยสูตรพิเศษเพื่อกระตุ้นการตัดสินใจของนักลงทุน
4: ปุ๋ยสูตรพิเศษ BOI to IPO ณวันนี้เนี่ยมาถูกที่ถูกเวลานะครับเป็นจังหวะเวลาที่มีคลื่นการลงทุนเข้าสู่ประเทศไทยอย่างเช่นกลุ่มของเซมิคอนดักเตอร์และอิเล็กทรอนิกส์ตอนนี้หลายๆโรงงานได้เริ่มสร้างโรงงานเสร็จแล้วเริ่มต้นการผลิตแล้วนะครับซึ่งก็เป็นจังหวะเวลาที่เหมาะสมที่จะคิดถึงการระดมทุนสำหรับการขยายธุรกิจในระยะต่อไปก็จะทำให้เพิ่มแรงจูงใจมากขึ้นนะครับสำหรับบริษัทชั้นนำต่างๆโดยเฉพาะในกลุ่ม New Economy ให้เข้ามาจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ให้มีการหยั่งรากลึกแล้วก็เติบโตในระยะยาวครับ
3: ขณะเดียวกันในฝั่งของตลาดทุนก็พร้อมทำหน้าที่เป็นประตูเชื่อมโยงโอกาสเพื่อดึงดูดธุรกิจคุณภาพเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจนายอัศเดชคงสิริกรรมการและผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเปิดเผยว่าโครงการนี้จะสร้างประโยชน์ครั้งใหญ่หรือ4 Big Wins ทั้งต่อธุรกิจที่ได้แหล่งทุนใหม่นักลงทุนที่ได้โอกาสเข้าถึงอุตสาหกรรมแห่งอนาคตตลาดทุนไทยที่จะมีสินค้าใหม่ๆเข้ามากระตุ้นความคึกคักและที่สำคัญที่สุดคือเศรษฐกิจไทยที่จะเติบโตอย่างยั่งยืนจากการลงทุนโดยตลาดหลักทรัพย์ร่วมกับกองทุนพัฒนาตลาดทุนไทยหรือ CMDF ได้เตรียมมาตรการผ่อนปรนการรับจดทะเบียนสำหรับกลุ่ม New Economy รวมถึงให้เงินสนับสนุนเพื่อลดหย่อนค่าใช้จ่ายและค่าธรรมเนียมในการทำ IPO ให้กับบริษัทเป้าหมาย
5: โครงการนี้จะก่อให้เกิด4 Big Win ได้จริงๆแต่ผมว่าวินที่4ที่สำคัญที่สุดคือเศรษฐกิจไทย Investment Led Growthเป็นอะไรที่เราผลักดันมาตลอดวิธีที่จะลดหนี้ดีที่สุดคือ grow earnings สร้างความมั่งคั่งให้กับประชาชนที่มาเกี่ยวข้องด้วยไม่ว่าจะสร้างงานใหม่ๆจาก investment ที่เกิดขึ้นจากการลงทุนที่มากขึ้นจากโอกาสที่ตลาดหลักทรัพย์อยากจะสร้างให้ทุกคนมีโอกาสในการลงทุนให้ง่ายขึ้น
3: การเชื่อมโยงสิทธิประโยชน์จากต้นน้ำสู่ปลายน้ำผ่านโครงการ BOI to IPO ถือเป็นยุทธศาสตร์เชิงรุกที่สำคัญของตลาดทุนและภาคเศรษฐกิจไทยการใช้กลไกตลาดหลักทรัพย์เป็นเครื่องมือในการยึดเหนี่ยวบริษัททั้งไทยและต่างชาติไม่เพียงแต่ช่วยป้องกันการย้ายฐานการผลิตในยุคที่ภูมิรัฐศาสตร์มีความผันผวนแต่ยังเป็นการเปิดประตูให้เม็ดเงินลงทุนเกิดการหมุนเวียนสร้างนวัตกรรมและต่อยอดขยายกิจการโดยใช้ไทยเป็นศูนย์กลางการบูรณาการกฎเกณฑ์และการทำงานร่วมกันอย่างชัดเจนตั้งแต่วันนี้จะเป็นกลไกสำคัญที่ทำให้เศรษฐกิจและตลาดทุนของไทยก้าวสู่การเติบโตในยุคดิจิทัลควบคู่ไปกับความยั่งยืนของประเทศอย่างแท้จริงปฏิพลสนพรมมารายงาน
1: ท่านผู้ฟังคะจังหวัดสุราษฎร์ธานียกระดับแก้ไขปัญหาภัยแล้งเป็นวาระสำคัญเร่งด่วนเพื่อรับมือกับสถานการณ์เอลนิโญลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นกับแหล่งท่องเที่ยวรวมทั้งพื้นที่ทำการเกษตรติดตามจากรายงานค่ะ
2: รู้สู้ภัยซุปเปอร์เอลนิโญ
6: ายหลังองค์การอุตุนิยมวิทยาโลกออกมาเปิดเผยล่าสุดถึงปรากฏการณ์สภาพอากาศเอลนิโยที่มีแนวโน้มจะทวีความรุนแรงมากขึ้นต่อเนื่องไปจนถึงปี2570และอาจจะรุนแรงที่สุดเท่าที่เคยมีการบันทึกมาทำให้หลายจังหวัดเดินหน้าออกมาตรการอย่างจริงจังเพื่อแก้ปัญหาและป้องกันภัยพิบัติเพื่อลดผลกระทบที่จะเกิดขึ้นต่อพี่น้องประชาชนไม่ต่างจากจังหวัดสุราษฎร์ธานีที่ยกการแก้ปัญหาเรื่องภัยแล้งขึ้นเป็นวาระสำคัญและเร่งด่วนของจังหวัดนายสงบสโตนหัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสุราษฎร์ธานีเปิดเผยว่าเป็นครั้งแรกกับการจัดตั้งศูนย์บัญชาการเหตุการณ์เพื่อเตรียมความพร้อมรับมืออุทกภัยวาตภัยดินถล่มและคลื่นลมแรงควบคู่กับศูนย์บัญชาการภัยแล้งโดยผู้ว่าได้สั่งการให้เจ้าหน้าที่เตรียมความพร้อมในการป้องกันและเผชิญเหตุในระดับพื้นที่โดยเฉพาะการรับมือในพื้นที่การท่องเที่ยวอย่างเกาะสมุยเกาะพะงันและเกาะเต่าและพื้นที่ที่มีการทำการเกษตรอย่างสวนปาล์มและสวนผลไม้เพราะสุราษฎร์ธานีถือเป็นจังหวัดที่มีการปลูกปาล์มน้ำมันมากเป็นอันดับหนึ่งของประเทศซึ่งปาล์มเป็นพืชที่ต้องใช้น้ำจำนวนมากพร้อมย้ำเตือนเจ้าหน้าที่ในช่วงที่มีฝนตกในพื้นที่ให้วางแผนกักเก็บน้ำแทนการเร่งระบายน้ำเพียงอย่างเดียวควบคู่กับการประชาสัมพันธ์ให้กับประชาชนสำรองน้ำไว้ใช้ในอนาคตด้วย
7: ในส่วนนี้เนี่ยเราให้ทางสำนักงานเกษตรหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการเกษตรเนี่ยดูเรื่องการใช้น้ำต้นทุนนะครับดูเรื่องของการเก็บน้ำในพื้นที่นะครับแหล่งเล็กแหล่งน้อยที่จะต้องเก็บน้ำไว้ใช้ในพื้นที่เนี่ยแล้วก็ถ้าเป็นพื้นที่ในพื้นที่ชลประทานเนี่ยเราก็มีการประชุมแล้วก็มีการพูดคุยกับทางชลประทานเนี่ยในเรื่องที่จะบริหารจัดการกับน้ำต้นทุนที่เรามีเนี่ยกับพื้นที่ที่ต้องให้บริการในพื้นที่เขตชลประทานที่เราน่าเป็นห่วงก็คือในพื้นที่นอกเขตชลประทานมากกว่านะครับเพราะว่าพี่น้องเกษตรกรเนี่ยต้องพึ่งพาตนเองนะครับต้องมีการแหวนจัดการน้ำในพื้นที่ของตนเองเพราะฉะนั้นเนี่ยการเก็บน้ำไว้ตั้งแต่ตอนปลายฤดูฝนเนี่ยเป็นสิ่งสำคัญที่สุดนะครับ
6: ด้านนายเอกพงษ์หงพลึกนักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดสุราษฎร์ธานีเปิดเผยว่าเอลนิโยหรือภาวะที่ฝนทิ้งช่วงนานกว่าปกติทำให้เกษตรกรไม่สามารถรับมือได้หรือรับมือได้ไม่ทันท่วงทีอธิการสำรองน้ำได้ไม่เพียงพอการบริหารจัดการสวนไม่เป็นไปตามที่วางแผนไว้ซึ่งส่งผลกระทบต่อผลผลิตและรายได้ซึ่งบางรายอาจจะเป็นเกษตรกรรายย่อยที่ไม่ได้มีทุนในการประกอบอาชีพมากนักอาจต้องเลิกการประกอบอาชีพเกษตรกรรมได้สภาเกษตรกรจึงลงพื้นที่และแนะนำให้เกษตรกรสำรองแหล่งน้ำเปิดศูนย์ประสานงานคุ้มครองสิทธิ์และช่วยเหลือเชื่อมโยงเกษตรกรที่มีความเดือดร้อนประสานไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยตรงเพื่อให้เกิดการแก้ปัญหาและลดผลกระทบที่จะเกิดขึ้นได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
8: เกษตรกรโดยทั่วไปเนี่ยส่วนมากแล้วเนี่ยจะใช้น้ำฝนเป็นหลักก็จะมีส่วนน้อยนะครับที่อยู่ในเขตชลประทานแล้วก็น้อยกว่านั้นอีกก็คือเขาจะมีการวางแผนก็คือมีการสร้างแหล่งน้ำไว้สำหรับแปลงเกษตรนะครับซึ่งถือว่าตรงนี้เป็นสิ่งสำคัญนะครับซึ่งปัจจุบันนี้หน่วยงานของรัฐนะครับก็มีหลายหน่วยนะครับเช่นสถานีพัฒนาที่ดินที่มีการสนับสนุนบ่อน้ำตื้นนะครับบ่อน้ำให้กับเกษตรกรนะครับหรือสำนักงานทรัพยากรน้ำบาดาลก็จะมีการเจาะบ่อบาดาลไว้สำรองให้นะครับเป็นการวางแผนระยะยาว
6: ส่วนเรื่องการกักเก็บน้ำในพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติระบุว่าสถานการณ์น้ำล่าสุดของเขื่อนราชประภามีปริมาตรน้ำในอ่าง 65% ของความจุซึ่งอยู่ในเกณฑ์ปานกลางค่อนไปทางดีพร้อมรองรับปริมาณฝนในช่วงปลายปีทางนี้คาดการว่าในช่วงต้นฤดูแล้งปี69และปี70มีปริมาณน้ำ 3,906 ล้านลูกบาศก์เมตรคิดเป็น 69 ของระดับน้ำที่เก็บกักซึ่งเพียงพอต่อการใช้งานของประชาชนในพื้นที่อ่อนปวีวงวชิราสวทสุรธานีรายงาน
9: ถ้าคุณคิดว่ามิจฉาชีพเลือกเหยื่อที่รู้ไม่ทันคุณกำลังคิดผิดวันนี้ไว้ทำงานเป็นเป้าหมายหลักของโจรยิ่งใช้เทคโนโลยีคล่องทำธุรกรรมออนไลน์บ่อยยิ่งตกเป็นเป้าได้ง่ายทั้ง SMS ปลอม AI ปลอมเสียงปลอมหน้าชวนลงทุนผลตอบแทนเกินจริงทุกคนโกงมีเป้าหมายเดียวคือหลอกให้คุณโอนเงินหยุดคิดสักนิดเช็คให้ชัวร์ก่อนคลิกก่อนโอน
10: ต่อไปขอเชิญรับฟังธรรมะเพื่อชีวิตวันนี้เสนอเรื่องพรหมวิหารธรรมโดยพระเทพวัชิระเวที
11: สังคมประเทศชาติจะน่าอยู่น่าอาศัยเป็นยุคศิวิไลหรือยุคพระศรีอริยเมตไตรต้องอยู่กันด้วยเมตตาวิหารีกรุณาวิหารีมุทิตาวิหารี และอุเบกขาวิหารีอย่างนี้เรียกว่าอยู่ร่วมกันฉันมิตรรักกันเหมือนพี่ดีกันเหมือนน้องปรองดองกันเสมือนญาติผิดพลาดให้อภัยซึ่งกันและกันมีอะไรก็แบ่งปันกันกินกันใช้เป็นสังคมอุดมด้วยน้ำใจหรือเป็นสังคมอุดมด้วยพรหมวิหาร

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ AM 1476กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุภาคภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทยที่มีความทันสมัยเชื่อถือได้สร้างอัตลักษณ์กลุ่มชาติพันธุ์สู่สากล
1: เกิดเป็นคนไทยเติบโตบนผืนแผ่นดินไทยจงภูมิใจในความเป็นไทยชาติไทยเรานั้นนับเป็นชาติที่มีความเป็นมาเก่าแก่ยาวนานเรามีภาษาวัฒนธรรมและมีสิ่งต่างๆที่เป็นเอกลักษณ์ให้เราได้ภาคภูมิใจในความเป็นคนไทยเราควรเห็นคุณค่าและมีความรักชาติหวงแหนแผ่นดินอันเป็นมรดกของบรรพชนร่วมภาคภูมิใจในความเป็นไทย

อเดือไทยมิขอสองเผาอามาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอุ้มขวัญตาโอดาเลียกาชายันดาชอเนมาอายออามาเอมิขอเปียวเนไทยมิขอกระดูอาคาชอเจอกระดูเงเกเนลาเอมาแอจิชนีอุ้มเถอมิเนนึมาละคือมาเงเลชเนียเธอมิเนอาดูมาโยฮานาลูอายองเนเกเนยอเยบอนเนมาอีนออายอมาดูอาดูเนโอเยเนอุ้มเขตาโอดาเลอมิเนนึมาเหนื่อยสาวเนวอจ้อจ้อยเกเนียอาดูมาโยฮานาลูอายองนึมาละคือยอจอนาลูเนือเกินเนยอเยอบอชอนเนมางามาอาเขาชดเจอโยกานาลู

0: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
1: เมื่อโชคชะตากำหนดให้หญิงผู้บริสุทธิ์กำเนิดขึ้นจากปฐมบทแห่งความรักอันยิ่งใหญ่การพลัดพรากการต่อสู้และบทพิสูจน์ความจริงร่วมสัมผัสเรื่องราวแห่งความรักความเสียสละและการแสดงอันวิจิตรงดงามของมหากาพย์รามเกียรติ์ในการแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพตอดสีดาในวันที่5พฤศจิกายนถึง10ธันวาคมนี้ณศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยเปิดจองบัตรแล้ววันนี้ที่ไทยทิเก็ตเมเจอร์
2: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
3: เยื่อเงียบเดือดขยาวโฆษณาไกเออร์กะกอสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่พอปานเนอบีเคฮอมอนาแอออนลิญาเมเจสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเฮอนาอย่าซินก้อนบีเออดูอย่าล่อแต่ช่องหางละหาเชลกะปอจักรเนอดูพ่ออีสันนี่กามาเล่าเนกามมองขากาไก่กุญยาเออยิ่งโยโฆษณาบีเกมอญาแลนึ่งมาอ้อนนานากาไงเหลียวแน่ไงชนยังง่ายยิ่งโยนากาเออสมบูรณ์นะก่อนนี้จำยองาซึ่งมีสี่โกจำยองโกเย่และงาเดใจที่โบนะก่อนนี้จำยองเวียนยี่ยี่เออโกเย่งาสี่เวียและงายิ่งโยมาเจอกันยา
4: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์ประกาศรับสมัครบุคคลเป็นลูกจ้างเหมาบริการตำแหน่งพนักงานกระจายเสียงภาษาเมียนจำนวน1อัตราเพื่อเป็นตัวแทนนำข่าวสารร่วมพัฒนาคุณภาพชีวิตชาวเมียนและเผยแพร่วัฒนธรรมท้องถิ่นให้เป็นที่รู้จักผู้สนใจยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่งานธุรการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ตำบลช้างคลานอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปจนถึงวันที่31พฤษภาคม2569สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่053-276-068ในวันและเวลาราชการ
5: มั่งมั่งเลี้ยวเอาเก่งเจ้าก็
6: โอ้โหดะจ้า
7: โอ้โหโชเปอร์
6: มังซุงค่ะ
7: ป๊อกว่า
6: เนาะจง
7: ตัวดูทำไม
6: สถานีวิทยุภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทย
7: ทันสมัยเชื่อถือได้แล้วพบกันที่สวทเชียงใหม่ AM 1400

0: ท่าเทียมยุติธรรมเสมอภาคว
1: ังหัวชื่นลัว
2: ยอชายอต้มมือลองเพ่งเป็น
0: ประเทศไทยเป็นสังคมที่มีความหลากหลายทางชาติพันธุ์แต่ละกลุ่มมีภาษาวัฒนธรรมและวิถีชีวิตที่เป็นเอกลักษณ์ซึ่งล้วนเป็นคุณค่าที่ควรได้รับการคุ้มครองพระราชบัญญัติคุ้มครองและส่งเสริมวิถีชีวิตกลุ่มชาติพันธุ์มีเป้าหมายเพื่อคุ้มครองสิทธิและศักดิ์ศรีของกลุ่มชาติพันธุ์ส่งเสริมการรักษาอัตลักษณ์ภาษาวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นพร้อมทั้งป้องกันการเลือกปฏิบัติและสนับสนุนการมีส่วนร่วมในการพัฒนาสังคมอย่างเท่าเทียมกฎหมายฉบับนี้มุ่งสร้างความเข้าใจเคารพในความแตกต่างและส่งเสริมการอยู่ร่วมกันบนพื้นฐานของความเสมอภาคเพื่อให้ความหลากหลายทางวัฒนธรรมเป็นพลังในการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน
3: ดื้อหยอกผักแก้เหล่าซาตะผัดโดผัดชิเหล่าซาบา
4: ที่วิจารวิออกคอลุ
5: อาเชื่อเฮือที่เลี้ยงโง
0: ่ประสานสืบค้นติดตามข้อมูลเพิ่มเติมที่ศูนย์มนุษยวิทยาสิรินธรองค์การมหาชนกระทรวงวัฒนธรรม
6: พระราชบัญญัติคุ้มครองและส่งเสริมวิถีชีวิตกลุ่มชาติพันธุ์เป็นกฎหมายที่จัดทำขึ้นเพื่อสร้างหลักประกันให้กลุ่มชาติพันธุ์ในประเทศไทยได้รับการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพและศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์อย่างเท่าเทียมกับประชาชนทุกคนโดยมุ่งส่งเสริมให้กลุ่มชาติพันธุ์สามารถดำรงรักษาอัตลักษณ์ภาษาวัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถิ่นและวิถีชีวิตที่สืบทอดกันมาได้ภายใต้กรอบของรัฐธรรมนูญและกฎหมายของประเทศโดยนางสาวสบิดาไทยเศรษฐ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมกล่าวว่ากฎหมายฉบับนี้สะท้อนให้เห็นถึงความสำคัญของความหลากหลายทางวัฒนธรรมซึ่งถือเป็นรากฐานสำคัญของสังคมไทย
7: การที่เรามีพรบ.ออกมาคุ้มครองเมื่อวันที่18กันยายนนะคะปี2568ก็ถือว่าเป็นอีกก้าวหนึ่งนะคะหรือว่าเป็นก้าวแรกที่จะเป็นการไม่ใช่แค่คุ้มครองวิถีชีวิตชาติพันธุ์แต่ว่าคุ้มครองความหลากหลายทางวัฒนธรรมซึ่งจะทำยังไงให้ทุกท่านนี้สามารถอยู่ร่วมกันในสังคมได้อย่างเท่าเทียมโดยคำนึงถึงศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ก็ถือว่าจะมีอีกหนึ่งเครื่องมือในการที่จะปกป้องสิทธิ์ต่างๆและทำให้ทุกท่านนั้นสามารถเข้าถึงสิทธิขั้นพื้นฐาน
6: ประเทศไทยเป็นสังคมที่ประกอบด้วยประชาชนจากหลากหลายกลุ่มชาติพันธุ์เช่นกะเหรี่ยงม้งลาหูลีซูอาคาและอีกหลายกลุ่มที่มีประวัติศาสตร์ภาษาและวัฒนธรรมเป็นเอกลักษณ์ในอดีตกลุ่มชาติพันธุ์จำนวนไม่น้อยประสบปัญหาการเข้าถึงสิทธิขั้นพื้นฐานการเลือกปฏิบัติหรือข้อจำกัดในการดำรงวิถีชีวิตดั้งเดิมกฎหมายฉบับนี้จึงมีเป้าหมายในการสร้างกลไกที่ช่วยลดความเหลื่อมล้ำส่งเสริมการมีส่วนร่วมและเปิดโอกาสให้กลุ่มชาติพันธุ์มีบทบาทในการกำหนดแนวทางการพัฒนาที่สอดคล้องกับบริบทของตนเองสาระสำคัญของพระราชบัญญัติประกอบด้วยการคุ้มครองสิทธิของกลุ่มชาติพันธุ์ในการรักษาและสืบทอดภาษาประเพณีศิลปะวัฒนธรรมความเชื่อและภูมิปัญญาท้องถิ่นการส่งเสริมการศึกษาที่คำนึงถึงอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมการป้องกันการเลือกปฏิบัติด้วยเหตุแห่งความเป็นกลุ่มชาติพันธุ์ตลอดจนการจัดตั้งคณะกรรมการและกลไกต่างๆเพื่อกำหนดนโยบายติดตามผลและประสานความร่วมมือระหว่างหน่วยงานของรัฐองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภาคประชาชนและผู้แทนกลุ่มชาติพันธุ์นอกจากนี้ยังเปิดโอกาสให้มีการกำหนดพื้นที่คุ้มครองวิถีชีวิตกลุ่มชาติพันธุ์ในบางพื้นที่เพื่อสนับสนุนการอนุรักษ์วิถีชีวิตและการจัดการทรัพยากรตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนดประโยชน์ของกฎหมายฉบับนี้คือการสร้างความเสมอภาคและลดการเลือกปฏิบัติในสังคมส่งเสริมการอนุรักษ์ความหลากหลายทางวัฒนธรรมและสนับสนุนให้ภูมิปัญญาท้องถิ่นได้รับการสืบทอดสู่คนรุ่นใหม่นอกจากนี้การมีส่วนร่วมของกลุ่มชาติพันธุ์ในการกำหนดนโยบายและการพัฒนาพื้นที่ยังช่วยให้การดำเนินงานของภาครัฐมีความเหมาะสมกับบริบทของแต่ละชุมชนมากยิ่งขึ้นส่งผลให้เกิดการพัฒนาที่สมดุลและยั่งยืนทั้งในด้านเศรษฐกิจสังคมและสิ่งแวดล้อมนำไปสู่สังคมที่เปิดกว้างมีความเข้าใจซึ่งกันและกันและเคารพความแตกต่างของทุกกลุ่มคนอย่างยั่งยืนสนับสนุนโดยศูนย์มนุษยวิทยาสิริธรองค์การมหาชนกระทรวงวัฒนธรรม www.sac.or.th

러 연유도 제가 빠차지 문제 아버리 하네 어제 고체비라 거니래 초모만 뭐이 러야 굴로 또로 비자모 미야지로 요나 테디포 티포야 뭐매 연야 요나 러드미네 너차풀라게 초모더 야 퍼네 야 구야더야 나 하메 티포 티가 티포 티포야 뭐이미라 연유 두타마 연이 요나 로로 연유 소거니 아얌 티콜로 에예라네 울라그니 nga nim do la thai phona pi ka tu lo ye yo nga ko ne ye ni ne yam ja du ne pha ya tha phu than ju la ma ye nyu ga ne ta na nga ma ne myom du la pha da ne ma ye nyu nga ma ne myom du na ko ne sa tha ni vi tha yu ka chai sia ha pa the thai cha wa che mai sa na nga pa cha sam phan thi sam kum pa cha sam phan ye nyu ma na ko ne so tho che mai la nga ye nyu na ye ni na nya pho na ko ni bu ku ma kho la ko khu nga lo ye nyu pho na ko ni am ti pha ya si chi ko ki lo ho la nga ye nyu na fe bu pho na ko ni so tho chem mai am ti pha ya si chi ko ki lo ho la nga na cha cha ga ji ja na ko ni je myo nga sum ni si ko je myo si la nga ye nyu na ti to pho la sun tu la ko lo pho da ne lo ye nyu na na di ma kha na na ko ni ina na ko ni khu ku la nga ye nyu wo si ba la มองที่คู่ไทยพนักกว่านิวันจานและลอยเยี่ยวอันนั้นกว่านินิชิติกายายุนิพังอายากุชิวลอยเยี่ยวเฮกว่านิมังเงี้ยจ้อนายาดานแม่เยี่ยวมายามโมเอือนอนไม่ได้เยี่ยวดีว่าพลหาวันสูนักกว่านิกาป้าเออหลูมิเนกเสียนและมิเนฮุกป้ายาอีมิลอยเยี่ยวยาดองไทยนั่นว่าสาวที่เอมันอยู่แม่ยาดองทำมืออื่นนอนแล้วดูการใหญ่ใหญ่ใหญ่ยิ่งมันมัวเออันยังนอนไข่กาดุ่มเนี่ยก็ไปไข่หรือจะกาจิโกมันจิเลมทำอะไรเนี่ยก็ไปมาเกลี่ยมินาตัวชาติบิมเลยบินาหาเนี่ยขนุนจะกาจิเลมทำกาเลยแพ้เนี่ยดารามาเนี่ยก็ไปเลมทำบิมนักกว่านี้ได้แต่แอบไล่จิโร่แทนนี่น้องเบนโบนิตาในช้างทางง่ายเนี่ยและกากว่านี้นี่มาแล้วที่เอกกายจงอาเลงอาลอยยืนอยู่ที่โคโรนาดามาเย็นอยู่

rồi nhiều đồ chắc phải chả gì không gì ở hay là gà té ở yêu hạt té ở gang à chứ rồi nhiều yêu anh nào đồ thoải mái nhiều nhiều là được còn nhiều rồi là yêu sự sự là yêu anh nào gần hơn mà hoa trái phù la bên này là rồi nhiều hay cái này ta na chả gà gì là không thà gà là anh này đam mê gì nhiều à bé bé hôm nào còn nhiều yêu phù la nhiều cơ nhiều giá sỉ nhiều là mà chỉ là nhiều à mình tôi cái yên này là ngã rồi nhiều nhiều nó sum là chứ mà mua gì ở yên mà đi qua sau anh nói mà gì yên là mà na wa thiên anh na chú chú là chỉ phun na còn nhiều yên là rồi nhiều thì đơn na chỉ yên khai na còn nhiều chú đơn hàng cá bún nhảy là té là giờ em làm rồi na yên nhiều còn nhiều là hơi cho là hơi còn nhiều giang sỉ nhiều chứ mà mua gì ở inu khana jaga gale lo pha dunya si de uti phon abu du dum phaya yu nya de me me na cha cha cha cha yu lo ya nyu he ga na ta na cha ga ji re lam tha ga re pha ne dai ma ya nyu me na no le ti po ne da ma lo ya nyu thai thi thai re bi ja ma ji re he le ka pa u chi ra si lo tha bi le ga nya me ji re ti po ne da ma lo ya nyu nyu na la tha ba phon ne ai đâu là na ai nhỉ có mua đồ thì được na ngay chỉ nó nghe là mẹ in nó lấy sự sự để phải ai đàn em ai vậy nha hú ba nuôi nhà cô là ô chỉ mới xả xíu hú có bị lo là ai pha chứ ngay vậy nha hôm nay thay thiếu thay là đi mà lúc này phụ lại dùng cái loại như là cho ba gì là hư hư ga hư khám mà pha bị già mà gì lo xíu gì hư khổ mà pha bị già mà gì hú ba mấy xã xin cắt tung sẽ thật kỹ lại hôm nay khá bây giờ mà dễ vậy nha thưa mình nè các bạn nghe chưa hôm na ai mà bị phá mẹ ngà mà chỉ bây giờ ép phá ngà bố phô nữ nhà cụ lại lo thưa mình nè lẽ vừa nãy lên hôm thà mà lo lên hôm thà lẽ mình nè như chiếc ngang ngang lo thay biển lẽ mình nè chỉ là xin cứ là nghe lo ngang lại giờ đua mà phá ngang hú ba mấy xã nghe đồ đẻ hả ngà ít chú nia nghe lo chú nia nghe nó cha cha nghe cô lo đồ đẻ hả nghe phá chả lên ngà hơi dữ hôm nay khám bị lo mà dễ vậy nha mấy xã xin lại ngà ở xí ba la cô lo vậy nhiêu na cái bảo hơi xí na còn nia đi mà thay chui thay phá hôm mùa dĩ mày lo vậy nhiêu dĩ na còn nia tò ma lại bị tò ma lại ế thảo hú còn nia mà nghe chế mi nè ngà mà dĩ thì nãy là mà ế xí vậy nha cái bảo hơi gió pha sương mè lon, khó lắm mò phu là hơi gió pha sương mè, gà chi ya mò còn nè loi nhiều, tôi nè, là thà bạn nè anh nu mà lẽ mà người mè thiệt thiệt nè, ê na còn nè, có thay chui thay phá lẽ na còn nè, thì phá bà bị nè nè, bà là nhì xì lẽ bị dùng tổ hơi loi nhiều, anh mình mè dùng lá lỗ còn mà ngưng ngay nhà mình mè na còn thì xì thì phá lẽ mè lo, tôi nè hôm nay đi mà không cả hơi xì á, hơi xì bà là gì mè lo, hơi xì bà là gì nè. Chế xì bà la hoa chế tì xì bà la nà thì phá bà thì bà la nhì xì lè bì dùng lè ngà lò yì nhò thì xì thì phá mà ngô nhì xì thì phá lè cô lù bì dùng lè ngà yì nhà tố khổ nì à yô mà hơi gió anh nò nhì chế nhìn nì sò dì ngà yô mà nè lè ế thà gà phá xung gà cử là nà lò yì nhò thù mì nè hơi gó lè nà hà à yô mà yô mư phá xung gà nè phải nè đủ ra mà vậy nha thưa các thưa mẹ chị em mua còn đi na yoga nè mà ế chế mì loi nhiều thưa mình này à cứ chị em còn đi loi nhiều thì hè na còn đi sau đi cả hè la còn đi khai giải là phải mình này tôi còn đi phát sung cả đồ mà vậy nha người na mẹ po lên thì chị đi po thì po lên mẹ po vậy nha thưa mình này phát sung cả ế đồ thà nè hơi đừng nói mình nói thì po phải ế thà nè ai mà nghe phát mì loi nhiều lên là thằng bà hưng nghe phát mì mình nói na bây giờ mà chị em còn đi na yoga ya đồ nga lên mà lo na yo nè nu ma gaya donga le hu e ga pa e hu jo pa su nge le yo du du le pa e ne da pa la ma ye nya pa su ma ga lo tu ne ma pa su ma ga nge na ko ni ti ji ma ma mi lo yo tu mi ne le pa su ga do ne pa ne da ma ye nyu na ga pa o ya mo na ko ni lo ye nyu ka o ya mo ko na ko ni yo mu pa o a di ma ya gu ya le yo mi a bu du na is han ni yu nga lo a di ma o mi nu be ko te le le ti ji do a ye nya ti po na ko ni o ko lo pyo kha ma kha mo du lo yo bo yo sa ge nya le ko te le na yo ti ti le we ne mi nu le de an tha ne bi ja na yo ma ko ni he le pyo kha kha lo đồ nhà hôm gì loi nhiều hết gì loi nhiều, u mía nè, ông nghe chơi vậy nha, ôi yo mà, ôi yo nè mà tụa gà cô lu, ông nghe chơi thôi nè, gà cô bé nhẹ nhàng na con nè, hú gì lấy thà bia rồi mà ông nghe chơi vậy nha, lấy cái phone la rồi mà ông nghe chơi thôi nè,
用的那有呀呀那葫芦呀么那用的那了有提婆那呀姑呀不啦提婆那可你明年呢可你个多么穷可你家买人家提多那了都可你就木木嘞明年就多你比别拉嘞提只怕家是明年呢明年啊好几片呀嘞嘞那干嘛好呀呀嘞嘞提婆那巴拉不我今那吃不啦中哎嘛好呀呀嘞葫芦皮卡卡的那可提嘞不啦个葫芦皮卡罗就木木嘞家了都你提多那ยอมมือแต่ยอมมือบีหมอลาแต่มีเนื้อบีฉันเล่แล้วแต่ที่เดือนน่ะมีเนื้อจะโดนนี่ก็รู้จักเนี่ยแล้วก็น่ากว่านี่คอแทเล่แล้วคุณอ่ะถ้ามีเนื้ออันยุน่าติดต่อพวกอ๋อและอากุทุกอย่างแย่แล้วอ๋อและน่ากว่านี่อาชอมือเนี่ยโหลาและอาชอมือเนี่ยล้านเนื้อรัฐบาลเนี่ยมาโมนี่อ๋อเจอเดือนน่ะอยากกูเยอะอยากกูเนี่ยเยอะน่ากว่านี่อายุมาดอมเบบเงินน่ะมาโมเลงอะไรที่จีมาสีร่างอะไรมือของมาสีร่างมาสีมามือดูของมาสีร่างเลยอาจจะกลุ่มย่อเงินเนี่ยสีเลงอะต้นที่เดือนน่ะคนนี้อายุมาเฮ้ยแล้วคนนี้มาใช้เลยเดือนจันทร์อะไรเฮ้ยแล้วมินูเธอเฮ้ยแล้วอาจจะจีจีคนรู้เงินเนี่ยมีอาจจะเปลี่ยนยังไงเนี่ยทุกมินเนี่ยก็ไปอยู่พอเนี่ยดูแลน่ะคนนี้เฮ้ยแล้วอายุมาจงกันจงยาพาเดินเลยคุณลุงยังยังอ่ะคินีคนนี้ยมือพาถูกกฎหมายเลยคุณลุงจังทากันเลยยุทธมินเนคือก้าคนนี้เมียก้าเลยกุยเงาะกุยเงาะเลยก็เทเลวเมียนี่ยังอาเจียเนี่ยน่าฮู้ก็ไปติดเชื้อน่ามินูพูดละน่าคนนี้ยมือพาละสัญญาเหมือนกันเดมินูจอยน่าจอยไม่เดมินูพูดละเธอมินูน่ะบ่อนแล้วน่ะแม่บ่อนพูดละเธอเด้อยดึมายังไงยะเนี่ยที่โกโลโกโลอิสคันเนี่ยมินูเบยน่ะคนนี้ลำมือญาติเยดึมายาสามง่าแล้วสิดามาจานําจานันเนี่ยสามสิถึงมินูคอเทเลแล้วอยู่ฮะมินูแต่บิฮอมมือแล้วที่เดือนน่ะโกโลยังอ่ะถึงมินะก็อยากกูพูดละยมือพาโฮโฮที่ปอนาอยากกูพูดละโกโลเอมาฮวาติดต่อผู้ละเอะชนเอ๋อโคโรยยังอาเจเรน่าอยากกูอยากผู้ละตัวก็อยากมหัดเดถึงไม่แน่ยมานักเกมผู้ละแต่นี่ก็มีรออยู่ห้าชมันแน่แต่ที่เดินมีช่วยมึงอ่ะโลเลยอาชนเอ๋อคือจีมามือจีจังอาเจเรน่าก่อนนี่ที่เดินอาอย่ามาจ้ามาจ้าถึงไม่แน่มาดาอยู่ห้าอยู่มีอาบูเลยอยู่ห้าบูจุนน่าก่อนนี่อาบูน้ำมาเธอมีนึกตอนเจเขาเทเลยแล้วก็เธอดูหน้าแล้วยมือสะดายมือแล้วก็จังพาเอ๋ดูสัตว์ยืดเดลยันเนงามึงน่ะออนไลน์พอนี้ยืดน่ะคนนี้อาชมมือในร้านมีโลน่ะมากูสิญาแล้วที่พอน่ะคนนี้ยืดเล่มท้าคนนี้อาชมเนี่ยจะมีมีจ่าเดินพาเลี้ยงเนี่ยที่พอน่ะเขาเทเลก็มาละเกินมีก็ยาเลยละเกินคนนี้มามือดูยาเลยน่ะคนนี้มีนู่คนนี้มีนู่คนนี้แล้วจ่อยงาจีจ่อยโลแล้วติดเชื้อแล้วก็ติดเชื้อน่ะมินูพูดนั่นละเล่าสาเออดีข้ามังงาข้าแล้วมินูที่จิมพัมเจนยังไม่มาบีพูดอะดูเลยน่าลอยอยู่ที่มินเน่เล่อโยพูดละจังก็ยังอยู่งาเลยไอ้หนึ่งอายุข้าบูพูดละลอยคดเทเล่เลยตุลูยังอยู่งาลอยอยู่น่าจะทิมน่าจีคดเทเล่มันก็ทิมน่าจีพึ่งจีเถื่อนแม่ยังเนี่ยเฮจีเล่สื่อล้อสื่อแล้วกูไปที่ทำไม่เจหมอฟันแล้วทางไหนหัวจีขินิปุถาแล้วหมอฟันแล้วขินิปุถาขินิเถื่อนไงหัวจีหัวไม่เจโมโหโมโหแล้วจะจบแต่เจโมโหแล้วเบื่อเงินน่าอยากจีละสังผู้ละจังช่วยงาจีละสังผู้ละละเนื้อผู้ละแล้วละสังผู้ละแล้วอีสังนี่ละมือเนื้อผู้ละแล้วอะคือละสังละสังผู้ละจังสุดามายาละเมียหมอฟันแล้วสื่อแล้วจ้าเดืออีตัวเนี่ยผู้ร้ายโหดจังอ่ะเจ้ตัวไอ้โอมุจิมาจ่อจุนี่เราสาบุให้ผู้พมาจ่อจุนี่อีตัวเนี่ยพอนักพอเนี่ยโหดคนรู้จังเนี่ยผู้พอสุดาแม่นี่ยังร่างอะไรคนรู้หนุดูเนี่ยจังเนี่ยเราอย่างเงี้ยถ้ามีเนี่ยไอ้โอโมโหแต่จ่อจุกาล้อคนรู้อาจีเหี้ยคนเนี่ยไอ้โอจีอยู่ยังยังแล้วชมมือพอเนี่ยคนรู้ละบื้อมือพอเนี่ยดูหน้าคนนี้คนรู้และอาชอกับไอ้จะฟันเลยอ่ะเสือผู้ลายยกข้าข้าเลยมาบีเอเลยเสือผู้ลายจืดโดนเลยน่าเลยหลายพอบีโขเล่เลยคุณรู้ดีจีจังอ่ะโลน่าอยู่มันยากาคุณรู้เปิดทางอ่ะเจมันยากาเปิดทางน่ากว่านี้อ่ะผิวก็อิสระเนี่ยมาบีได้เลยเนี่ยอยากกูอยากบีเลสิดาบีญาณีลอยเนี่ยถึงมีเนี่ยถูกป่ะเปิดทางน่ากว่านี้อดีมาจีเลยก็เลี้ยงน่าลอยเนี่ยถึงมีเนี่ย
ayo ne gukha go padi male mla hulo umyo ni gugu na ko ni male ko pira nyang aje ayo ne hala hu go pa sa ha chone ayo he ma ma thu me lo ayo ma le ayo ne ma ho si me ayo hang ga yo me ti po na bi mu le ayo ma ko ru na me ma ta tha le nga ye nya me ma ta tha le hang ga ko ru yo ne ayo ko jone bi nye ya lo usu yu go ko tele hulo ne yo ti mo me ho ne yo ti mo hu si usu mi ji mi nu choi na ko ni choi me de se pu la ge hele ti do na yo ka kha le na i sa ni bi cha le yo cha cha le ne lo yi yo cha bi cha le ti do na ko ni sa chi chi le ko lo do le nge la he po bi o ko le la ko lo jang lo ko lo jang ho mo ju ga i ne jana ko ni ti ji ma nga ye nya to ni ga pa pu tha wa ji o ayo ai nga oje sambu wa majaga lo baile majaga kulu puthane sida te la yale jan thanga dumine ayo ne gu khaye u tha to a cho chale ma chale le ma le ti je ma nyu nga le ye u tha ne o te nu thanga lo o ne sida o yale dumine ho a ko ni bin ye ya ne lo ye nyu dumine khini pu la ho ga ho ga ho a ga ma i ya ko ni lo ye nyu ho lo se pu la jan i re na ko ni la oleong e bae janga la le ya hode se ani ta janga la le yo mane jo ji ho bo jo ji le ayo ma a ba le de mi ta le le ona yo ma tho kini na ko ma so cha adi ma le de yo the yo ti do na le i the mi ne ho ma da de mi ne yo ha si da le ji mi ro a pha pha ne ji mi a yin yo le le ona kini pu la le ona mo juga ho le ko le ya ho mai nya acha phola ma phola le ma de me ni ya ma ti ji ma phonya ba ba tu mi ne yu mu pha le ne hu ma kho nga la hu ba nga la a ji jo chu nga ma lo ni jo chu nga la le a yo ne phon tha ho go pa de me tha tha yo ti ji nga la le ya ho ma nga na a di ma la sa de pha de la si si da bi cho lo yin yo na yo ma tu gu kha bu la le le oyo ma phana ko ni ga pa di ma su e mi lo mi nu de mi nu do ji ko the le ho ko ni mi nu cho ye le ti che le na ma la sa nya mi ma la sa nya mi lo ni yo na ga mu ji ga pa su cha ji su pu la na bo pu la na me bo pu la tha di ka nga ye nya le cho na gu kha di ma gu kha le so di ma gu kha ji mu pha ya bi ja ma ha ngu ngu ji le le a phe ye ya le ne ma le ma jo chu du ne jan ne na di ma yo la yo la sa sa lo tu mi ne su gu du la mu ma du a le la yo tha ne ma nge nya ni lo ye nyu ho je le ma ja nya ni ya sa tu mi ne ko lo i le na yo ji na mo no ba tu du ne tha ma la le ko lo ya na ha mu na si da pha pha ne bi cho ga ja mo ko ni thino sum ya ya ne yo na tu lu mo mi lo ye ni tu mi ne o cho cho ga ya tu du ji wa ma da sa sa sa si da ma pu nya na ko ni di yum ga du nga pu nya ne yum nya na ga yo na ole ma yum pa ma yu pu si da pu yo di sa mi lo ye ni ya ga ta na do cha ti bium le bi na ha na ka no cha ka ji le lem tha ga le pa ne da la ma ye ni ga na ko ni ani bo ma bang kai ne cha tha ngai ye nyu sen ha le khu ma ti corona da ma ye nyu

ちまれまれうろともどだざるうえのあしゃまみざしゃうろぬぬそじかてあ

등 아하주가 나으가 다로지 주가 나두 와이 나 무정의 티몬디 무자 마녀의 티몬 나리라오

咋么样啊？那个农家。

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 9:00 น.กับพิญญ์รุ่งสมัยศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออกเตือนภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ถึง60ของพื้นที่ไปจนถึงวันที่26กันยายนนี้อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองหม่นก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
3: จากเส้นได้สู่ผืนผ้าจากภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่มรดกแห่งแผ่นดินสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระมารดาแห่งผ้าไทยทรงส่งเสริมสร้างอาชีพและยกระดับผ้าไทยสู่เวทีโลกผ้าไทยจึงไม่ใช่แค่ความงดงามแต่คือความภูมิใจของคนไทยร่วมสวมใส่ผ้าไทยเติมเสน่ห์ความเป็นไทยให้คงอยู่ตลอดไป
4: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
5: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
1: ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออกเตือนภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ถึง60ของพื้นที่ถึงวันที่26กันยายนนี้ขณะที่จังหวัดนราธิวาสมีฝนหนักบางแห่ง
6: นายระมันคานโอราสมันนีผู้อำนวยการสถานีอุตุนิยมวิทยานราธิวาสเปิดเผยว่าศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออกคาดหมายสภาพอากาศระหว่างวันที่20ถึง26กันยายนนี้บริเวณภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนหรือฝนฟ้าคะนองหลายพื้นที่ตลอดช่วงและมีฝนตกหนักบางแห่งโดยขอให้ประชาชนในพื้นที่เสี่ยงระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงและฝนตกหนักซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาและพื้นที่ลุ่มต่ำสำหรับจังหวัดราชวาสคาดว่าจะมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ถึง60ของพื้นที่ตลอดช่วงและมีฝนหนักบางแห่งอุณหภูมิต่ำสุด 23-25 องศาเซลเซียสสูงสุด 32-34 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงบริเวณทะเลนอกชายฝั่งนราธิวาสมีคลื่นสูงประมาณ 1-2 เมตรและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรจึงขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองทั้งนี้จังหวัดอื่นๆในภาคใต้ฝั่งตะวันออกได้แก่พัทลุงสงขลาปัตตานีและยะลามีแนวโน้มมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ถึง60ของพื้นที่และมีฝนหนักบางแห่งเช่นเดียวกันประพิชานันเทพรักษ์สวทนราธิวาสรายงาน
1: ด้านจังหวัดอุบลราชธานีส่งมอบบ่อบาดาลโครงการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อเตรียมการหากเกิดซูเปอร์เอลนีโญ
7: ในมณเทียนวินิยพันธ์ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดอุบลราชธานีพร้อมคณะลงพื้นที่ตรวจรับและส่งมอบบ่อบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภคในโครงการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้กับนายคุณากรอักษรพรหมราชนายกองค์การบริหารส่วนตำบลโพนงามโดยมีผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ใกล้เคียงส่วนราชการและประชาชนร่วมรับมอบและทดลองการใช้น้ำในมณเทียนกล่าวว่า จังหวัดอุบลราชธานีได้มอบหมายให้สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดอุบลราชธานีดำเนินการโครงการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมสนับสนุนแหล่งน้ำเพื่ออุปโภคบริโภคด้วยการขุดเจาะบ่อบาดาลและติดตั้งเครื่องสูบน้ำพร้อมตู้ควบคุมเพื่อให้ประชาชนมีน้ำใช้อุปโภคบริโภคอย่างเพียงพอเพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนในภาวะขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภคของประชาชนช่วยบรรเทาและแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนอันเนื่องมาจากปัญหาภัยแล้งอีกทั้งยังเป็นการเตรียมความพร้อมรับมือซูเปอร์เอลนีโญซึ่งจะสร้างความร้อนระอุและภัยแล้งที่คุกคามประเทศไทยอีกด้วยกรกฎภูมิสวท.อุบลราชธานีรายงาน
1: วุฒิสภาเตรียมพิจารณากระทู้ถามรัฐบาลถึงการติดตามปัญหาโฉนดชุมชนและมลพิษทางน้ำข้ามพรมแดนพร้อมพิจารณารายงานพัฒนากระบวนการเลือกตั้ง
8: การประชุมวุฒิสภาเวลา 9:30 น.วันนี้มีวาระพิจารณากระทู้ถามรัฐบาลหลายเรื่องเช่นมาตรการแก้ไขปัญหาการยกเลิกโฉนดชุมชนรวมถึงการติดตามการดำเนินงานของรัฐบาลในการแก้ไขปัญหามลพิษทางน้ำข้ามพรมแดนในแม่น้ำกกแม่น้ำรวกแม่น้ำสายและแม่น้ำโขงจากนั้นที่ประชุมจะพิจารณาเรื่องที่คณะกรรมการพิจารณาเสร็จแล้วได้แก่รายงานการศึกษาและข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนากระบวนการเลือกตั้งของไทยให้เป็นไปอย่างเสรีและเป็นธรรมและเรื่องความมั่นคงและความปลอดภัยทางอาหารวาสนาตระเกตรายงาน
1: คิดจะใช้คิดถึงอนาคตช่วยกันลดช่วยกันประหยัดพลังงานจบข่าวพิญโยรุ่งสมัยอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา10:00 น.
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ AM 1476กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุภาคภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทยที่มีความทันสมัยเชื่อถือได้สร้างอัตลักษณ์กลุ่มชาติพันธุ์สู่สากล

0: ไหลอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงพระแม่แห่งแผ่นดินผู้ทรงเมตตาเหนือเกล้าขอพระองค์เสด็จสู่สวรรคาลัยข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์
1: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
2: เมื่อโชคชะตากำหนดให้หญิงผู้บริสุทธิ์กำเนิดขึ้นจากปฐมบทแห่งความรักอันยิ่งใหญ่การพลัดพรากการต่อสู้และบทพิสูจน์ความจริงร่วมสัมผัสเรื่องราวแห่งความรักความเสียสละและการแสดงอันวิจิตรงดงามของมหากาพย์รามเกียรติ์ในการแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพตอดสีดาในวันที่5พฤศจิกายนถึง10ธันวาคมนี้ณศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยเปิดจองบัตรแล้ววันนี้ที่ไทยทิเก็ตเมเจอร์
3: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์ประกาศรับสมัครบุคคลเป็นลูกจ้างเหมาบริการตำแหน่งพนักงานกระจายเสียงภาษาเมียนจำนวน1อัตราเพื่อเป็นตัวแทนนำข่าวสารร่วมพัฒนาคุณภาพชีวิตชาวเมียนและเผยแพร่วัฒนธรรมท้องถิ่นให้เป็นที่รู้จักผู้สนใจยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่งานธุรการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ตำบลช้างคลานอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่053-276-068ในวันและเวลาราชการ
4: มังมังเลวเอาเก่งเฒ่าก็โ
5: อโบดาเจ้า
6: โอมิโชเปอร์
5: เมอร์ซุงคา
6: ฟอกว่า
5: เนาะซง
7: โอดูทามา
5: สถานีวิทยุภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทย
7: ทันสมัยเชื่อถือได้แล้วพบกันที่สวทเชียงใหม่ AM 1476กิโลเฮิรตซ์
8: เท่าเทียมยุติธรรมเสมอภาคว
9: ังหัวชื่นลัว
10: ยอชายอดอมมือลองเพียงเป็น
8: ประเทศไทยเป็นสังคมที่มีความหลากหลายทางชาติพันธุ์แต่ละกลุ่มมีภาษาวัฒนธรรมและวิถีชีวิตที่เป็นเอกลักษณ์ซึ่งล้วนเป็นคุณค่าที่ควรได้รับการคุ้มครองพระราชบัญญัติคุ้มครองและส่งเสริมวิถีชีวิตกลุ่มชาติพันธุ์มีเป้าหมายเพื่อคุ้มครองสิทธิและศักดิ์ศรีของกลุ่มชาติพันธุ์ส่งเสริมการรักษาอัตลักษณ์ภาษาวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นพร้อมทั้งป้องกันการเลือกปฏิบัติและสนับสนุนการมีส่วนร่วมในการพัฒนาสังคมอย่างเท่าเทียมกฎหมายฉบับนี้มุ่งสร้างความเข้าใจเคารพในความแตกต่างและส่งเสริมการอยู่ร่วมกันบนพื้นฐานของความเสมอภาคเพื่อให้ความหลากหลายทางวัฒนธรรมเป็นพลังในการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน
11: ดื้อหยอกผักแก้หล่อซาตะผัดโดผัดชิหล่อซาบา
12: ที่วิจอวิออกคอโล
13: อาเชื่อเฮือที่เลี้ยเลี้ยงโง่
8: ประสานสืบค้นติดตามข้อมูลเพิ่มเติมที่ศูนย์มนุษยวิทยาสิรินธรองค์การมหาชนกระทรวงวัฒนธรรม
14: ตากูขาอัตเชยประตองทีลอซีทีเลิกสัวหมอตือปูลอตาจุขาอัตเชยประตองทีโดกว่าตาเลี้ยวทองตาห้าหูห้าวอ เดอร์ต่าและโอปะโคปะเคอร์บาทิบาโดเดอร์ปราเกญอดอกตาโพดิโพคาอาตาโอมูตาตีตาเซกภาอีแฮเวดาเลอร์ปรามาฮาวอตาและโอปะโคปะเคอร์ที่ก่อชอตเตอร์แลอาซาปราฮอโคโพราทองตาโลบะซูออมออทีราทองแกเกตาติตาบาคะทีเลสัวหมอตปูลอทีโดกว่าตาทีห้ารอตาเชิญต่อคาอีนาทวดาก็เหมือนนี้ดีเนอาตูลีตาเชิญต่อเลิฟบาคือคือกึญญะกว่าแชร์ทีขวาคีเมอเลอะอันเลอะถอบแวร์ถอดดิซอลเลอร์ญาทีเนอับลื้อโอสี่ญากว่าแชร์คือคือกึญญะปราก็รากเนบลื้อเนบโผ
6: ดอปูแวปากัญญอโพนเมบาสะสุออมเมออลวิทยุกะลิลอก็จะแตะเวกีแมตตอนยาอีบอบบาเนบาคักเลนตาพิตามาตาพิออมมาออจะแตะกว่าก็ได้และสนใจโฆษณาเนื้ออจัดสิกว่าสวทเชียงใหม่เบอร์โทรศัพท์053 276 0068เมตเมบา092 246 8579เซทอบโบลอ

0: แพอีวิทยุกะลือหลอกก็จะแตะเวกีแม่ตะกะโทนลุยกะจานยุ้ยชื่อคือกิโลเฮิรต
1: ตาเชอกะตอบเปิบปวากะลือปวากะยอกหลอก
0: ตืออีสู้อเมญาเปิกะเฮลอนั้นและตาสู้มือซ้ำมือตากะเจาะตาละแก็บดูแก็บโผล่และตื่นเลื่อนนก
1: ออัตโตโคเนและกะนาหลอเจอบาค่าคือตาสู้มือซ้ำมือสก้อเนาะ

ชอเปอร์ดับเบิลแวร์มือกาพาตีพือพีกอกาเนาะบาโตกอลาซาเดอร์ยาพอมูลาวารัญญาไฟแพรโรดแพลเลอร์วิทยุกลือลอกระจอแต่วิกิแม่สวทเชียงใหม่สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์เนาะโอเกสกอลาซาตาเชอร์กตอลเลอร์ควีนาริและติเลอร์อนาริติชิเนาะดอลเลอร์ฮาโลคอปานิคือนารีและตุลเลอร์นุยนารีเนาะเรามุลมาตุลเลอร์นี้ตุเนแฮตุลคอเชอร์ปูแวมือกับปฏิพูปีซิโซโดบาเนาะดิซอลเลอร์จะทอลเลอร์มือลุยนี่เนาะมือลุยนี่มือเยนนี่เนาะเนาะปตามาลออาเลดูทอตาพิตามาดิซอลเลอร์อ่าปลัดพลาเนาะรอแต่เอตากุยที่ซอเวนอเวจอเนาะที่ซออาพิตามาตาตุเลอร์อันนี้คือชีอากินีโอบิลซาลีก็ว่าดาเลิกงานเกษียณเนาะดิเนจานีอะไรดูว่าดาดูถอแต่พิตามาไคลเลอร์สวนทวีชนเพลเลอร์ดอยสเกตเนาะดิเนจานีบาเลมีต่อวีตาพี่ตามาโอเวดาพี่เนเนาะดิเนจ้าเดอร์มือลุยนี่มือเจนี่เพียอปุกิยาเจ้าสปีเดอร์ตินี่แฮตุลอคอเชลเปอร์เวซิโซโดวามุจาตินี่ยาอีฮาเกลี่ตาเกจอตาบ้าบ้าโอเจเนาะดิซอลเลอร์เกอร์เฮเต้คือนาเนาะตินี่ยาเพลเวกิแม่เนาะเกทูกอคอเดอร์มุโคคูคูวีจูพัดโดจูพัดโดวิดิซอลเลอร์อัลลอฮ์เวดาชิกุชิแกมุจาใครนี่ลอร่าตราดสัญญาเลยว่าเจเฮมคนนี่ว่าพี่อากูต่อมุจาตาอึกคิดเดียวเนาะดิเนจ้าเนี่ยก็เป็นอย่างเริ่มโคจูราตินิยายเนี่ยตาบาเลอร์นุชีเปอร์เซเนกาเนาะตาก็จบบาคาเดอร์กลิซอกโอจบไปแค่เตกนาแล้วก็เลิศเนอแอดอกเกอร์เคโดกนาตาซาวีปอลเลอร์หรือโพธาโพเนาะเคโดกนาเซเนาะเฮตุโดโตโจลอซาเดอร์ปราบเบอร์โทรศัพท์เบอร์ละล้อ0532760007ไวเซอร์คีนุคือวาวานุ้ยเนาะเดี๋ยวกว่าเราไปแล้วออนไลน์แฟนเพจ Facebook เนาะสวทเชียงใหม่ AM 1476KHZ เนาะโอเคสก็ลอซาดีและกว่าเราไปแล้วออนไลน์ซับพี่น้องด้วยกดไลค์กดแชร์กดรีโพสต์ให้ป้าเจเนาะแฮตโตโดตโจป้าเจจะเตเลโนโอและต่อกันนานและต่อดีเนจ้านี้อัตโตโคเตแค่กดก้าวลักษณะเปื่อยอีและกันนานเรากว่าสระชีสุวิชานาตาสวีดัตเตเลคีเปตเตเลเดอร์จอชาตรีอัตตาเตเลก็เลอโอคอนาเลอพอบลักคีเนาะดิเนจ้านี้และกันนะสกอกอกันเนาะ

Moi, que te vedali, ta savi ko na le po blaki no jo cha chai cha tri ata savi no hai ke na do kwa ta ke cho chi ke no ta ke cho ta bo ba ta kai i di so le pu ki ne mo pa te ni he to ta si so do wa de ta o tho ba kha de pu pa ke lu pa ke nyo do we le ko da te pu ko le ka riang ni de do tho ta le pa lu the ni pa he pi ta ma ta sa pha kum krong le song serm กลุ่มชาติพันธุ์เนาะดินเจเนปกยอตาเนลี่ดาแบบโพรงอาตาเนลี่เนาะเดอโอเดกแยเนาะดาเลปาโอเนาะดินเจเนปกเฮเตกนาเลกาลอเนแก้มตากาจะหล่อเนาะอีกคันนี้ปาลนีแก้สมาชิกสภาคุ้มครองและส่งเสริมวิถีชีวิตกลุ่มชาติพันธุ์แห่งประเทศไทยเนาะเลือกแก้เบอร์บัวก็หรือว่ากันยอนี่ก็แก้เปลาเลือกอูเลือกตาพ่อพ่อข้อตัวโดตัวโจหล่อซาเดอร์ปะฮิโพคอโปเดอร์ปะดุปะปะเนาะหล่อค่ะปะฮิโพคอโปแม่ต้นหนูโตก่อตาเตอร์บาตาตัวมือตัวเกตาโลบาตาตัวเจอมาเจอที่ซอลเลอร์มือเลือดปะดุปะปะตัวเจอปะตะพืออีนอกก็ข้อแลกล้วยนอกกล้วยกาเชื้อหินในลีจาวิเชื้อทอกิดอลเลอร์ปะดุปะปะเลือดรัฐบาลเนาะดินเจ้านี้เพียบุขีปะลูเทอร์เน่เนาะอัดก็ไว้ดาเลอร์สมาชิกสภาคุ้มครองและส่งเสริมวิถีชีวิตกลุ่มชาติพันธุ์แห่งประเทศไทยสัดส่วนปะกันยอเน่เนาะเลออาแกนักวิชาการปะเลอร์ตากุบากุเซโอเมวดาเลอร์ผู้ช่วยศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ชิสุวิชาจุนเนาะผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.สุวิชาญพัฒนาไพรวันเนาะสระชิสุวิชาญเนาะแม่เมลเลอร์บาเลอร์อากอดาองค์กรภาคีเนาะเลอร์พิตามาตาเดอร์ปะฮิโพคอโพเนาะดิซอเลอร์เจาะถนัดจะสุเนาะดอลเลอร์บาเลอร์แก้พระตะกุบากุเซโอเลอร์แก้ปะฮิโพคอโพอักเซามตอนนี้ก็ดาเลอร์นักปราชญ์เลอร์ตัวแทนชุมชนเนาะเอกานีมีเวดาเลอร์เจาะอิทธิพลวัฒนศักดิ์ดำรงเนาะดอลเลอร์บาเลอร์แก้เปล่าพอมือเนาะแก้เปล่าพอมืออะคือซะเนาะประกอบดาดินนี่เนาะแก้ตัวแทนแก้เปล่าพอมือคือซะดิซอลเลอร์หนอบพัชรพรโชคณทีเนาะนอเลอร์แก้ผสมเลือดโดทอซออาเคซ่าเนาะอามิเลอร์หนอมาริวันเตจ่าเนาะก็เลยเยกาเนาะเยกาอีโอลิวิกอาแก้เลือดตัวสำรองดิซอลเลอร์ปลาเยกาอีเนาะพี่ตามาตาแม่เตคลือบาเนาะแม่เตเซตบาบาบาลานีเดอร์อุดอเยกาเลือดแกเฮนิแค่ดิซอลเลอร์ปลาเลือดเฮนิแค่สระชิสุสวิชาเนาะก็ดาเลือดตัวสำรองตอนนี้อีคาเน่เมเวดาเลือดเจาะดันนัดดันในตระการสุภกรเนาะดอลเลอร์อเวกาเนาะเจาะรัชตะรังสฤทธิ์เนาะดอลเลอร์เจาะพลทกรใจสนองดอลเลอร์ไม่มีเลือดประพมูลนิเมวดาเลอร์หนอพินนภาพฤกษาพันธ์ดอลเลอร์เจาะเยาวชนอะแกเลยเยาวชนเนาะเจาะอนุสรปลอดโปร่งเนาะก็เลยอากาศฉีมจับไปเลยอาแก้เลยเอาโอ้นกอดที่เขาชอบประกอบดับอันนี้แก้ไปดัลลี่เนาะดิซอลเลอร์ประเทศในสระชิสุวิชาญเจ้าถนัดเจ้าอิทธิพลเนาะหนอพัชรีเนาะดอลเลอร์เนาะมาริวานเนดิเนจ่าเดอร์และสุญญาปาตาโตเจอมาเจอตาเลยประดุประปะแต่เราดิจลอเนาะว่าเธอเพื่ออีเนาะก็ข้อพิธามาตาเนาะบาคาเดอร์สมาชิกสภาคุ้มครองและส่งเสริมวิถีชีวิตกลุ่มชาติพันธุ์แห่งประเทศไทยเนาะวีดิซอมขอประเต้เนาะอาจจะมีโอที่ปากินยอบะเอาโอเดอร์ไม่มีประเต้ดอกกะเรียงเนี่ยอาจโอเวดาตะบลุดพื้นเนาะอาจมีเวดาตะพลูคอลเลอร์ตะพลูคอลเลอร์ดอกแวร์โพรงเนาะดอกแวร์กะแย่ดอกแวร์ปะโอดอกแวร์ดอกแวร์โพรงเนี่ยตาเนลิเจเนาะดิซอลเลอร์แย่กะโอมีเวดาเลอร์เจาะสุคิดประดับภูทองมีเนาะเจาะรัตนาวิชาจุนอรัตนาภูเมนเนาะเจาะเกรียงไกรชีช่วงเนาะนอพรชิตาฟ้าประธานไพรก็ดอลเลอร์จอสุลักษ์ปุดแคร์เนาะอีคันนี้เลอร์ตะพือคอลเลอร์ดอแวโพลงโพลงเนาะดอยโปดอแวโพลงอะก็ดอลเลอร์ดินนี่ดอตะพือคอลเลอร์ดอแวกะแย่เนาะอีคันนี้อามีสาตัวมันจะนี่เวดาลุยกาดอลเลอร์ดอแวปะโอเนาะโอเวดาลุยกาเจเนาะดิซอลเลอร์คือพี่ตามาตานี่แค่เฮปะเลอร์แกเลอร์ดอแวปะโออะอาคือซาจันนี้เนาะขอจันนี้เนาะดินเนจันนี้ดิซาอามิเลเจาะสุรศักดิ์ณรงค์เดช
เดชากุลเนาะดอลเลอร์นอพิมพ์ลุงซอจอกันตะพงจองนันก็ดอลเลอร์นออรการจะคะเนาะอีกาดีเลดอแวปะโอเนาะเดอเปเต้คือดอแวก็การที่ซอประกอบดับแม่ก็เลิกกะเหรี่ยงกะเหรี่ยงเนี่ยคือนอภายดับตึมลึบพือเนาะเรากับการอยู่ประแก้ประตึพือก็เลิกเปิดปากกะหลือปากกะย่อวีดอแวโพร่งเนาะดอแวกะแย่ดอแวปะโอเนาะอีกาดีก็ตึพือก็เลิกดอแวเลิกกะเหรี่ยงเลอโอเลอร์ก็จะแต่เนาะแกตะพื้ออีคันนี้เฮ็ดแต่บ่บาดเนาะดิซอแปลเลิศนี่แกถอดเลิศสมาชิกสภาคุ้มครองและส่งเสริมวิถีชีวิตกลุ่มชาติพันธุ์แห่งประเทศไทยตะพื้อก็เลิศว่าเกยย่อโพรงเนาะแกแย่ก็ดอลเลอร์ปอโอเฮ็ดแต่บ่บาดสัญญาคืนหน้าเนาะโอเวดะเปยอีและกันนั้นดอกกว่าตะสวีเนาะดิซอดอกเปือแวกเกดอกันหน้ามื้อขอตะพื้อก็เลิศจะแล้วกว่าทอล่าเนาะกว่าทอล่าหอกว่าทอล่าสระตือโพอัตตาอินิชานี้แหลกกันหนาสกอกกอกันเนาะ

nó ta sa vị hồ qua thọ là đó cái từ về đà li mình khỏi đọc bù về ổ lơ ta xoa thả thọ ra sạp hè nó khi cái nào ta sa vị đó mình chả mẹ thật kia được kia mà hà đó lòng bà ổ kia sẽ có là sa đi ý đờ gò đà hà nó khuy nà rì gò khó lè tư lơ à nà rì tì chi nó chứ tế đó ta cái chọ bà khá đờ kì lì sò gò chì kè đi sò lơ ta tì nì nhà ý bật hộ quà kì lì sò gò lơ cổ rộng ủ tù nì dông vĩ thị yà chứ khó gặp gà nó khu nà rì gò khó tì nì nhà ý lè tư lơ khu nà rì lơ gò gò khó gò chò tè ถ้าขอปัดปลาภาคเหนือมุขจูโอไว้ด้านวิชิเปอร์เซ็นต์เนาะจูโดบาตตอตาตะเกตวอลเลอร์เวเชียงรายเวกิแม่เวลำปางเวสุโขทัยเวตากเวอุดรธานีเวกำแพงเพชรเวพิจิตรเวพิษณุโลกกระดอนและเวเพชรบูรณ์เนาะแม่เมก็จะแต่ละภาคอีสานจูเวดานุชิเปอร์เซ็นต์อาร์ติเกกจูแพลเลอร์เวเลยเวชัยภูมิเวขอนแก่นเวมหาสารคามเวร้อยเอ็ดเวมุกดาหารเวยโสธรเวอำนาจเจริญเวนครราชสีมาเวบุรีรัมย์เวสุรินทร์เวศรีสะเกษกระดอนและเวอุบลราชธานีก็จะแต่ละตาภาคพอจูเวดาข้อจีเปอร์เซ็นต์เนาะอาร์ติเกจูแพลเลอร์เวนครสวรรค์เวอุทัยธานีเวชัยนาทเวลพบุรีเวสระบุรีเวสุพรรณบุรีเวพระนครศรีอยุธยาเวกาญจนบุรีเวราชบุรีเวนครปฐมเวสมุทรสงครามก็ดอละเวสมุทรสาครเนาะก็จะแต่ละก้อยดับภาคตะวันออกจุดดับข้อชีเปอร์เซ็นต์อาทิเกจุเพลเวสระแก้วเวฉะเชิงเซาเวชนบุรีเวระยองเวจันทบุรีเวตราดดอละเวนครนายกเวปราจินบุรีเนาะบาปลอบดอละสราชิแกก็จะแต่ละหลักขอปาดปาภาคใต้เนาะจุเวดานุชิเปอร์เซ็นต์อาทิเกจุเพลเวเพชรบูรณ์เวประจบคิริขันเวชมพรเวพัทลุงเวสงขลาเวปัตตานีเวยะลาก็ดอลเวนราธิวาสก็จะแต่ละหลักขอปาดปาเริ่มมือละเนือภาคใต้ฝั่งตะวันตกนี้จุเวดาคือชิเปอร์เซ็นต์เนาะอาทิเกจุเพลเวพังงาเวระนองเวภูเก็ตก็ดอลเวกระบี่เวบอกอดอเวละอุบลราชเดเวบอกอนี้จุเวดาข้อชิเปอร์เซ็นต์เนาะเดแต่บ่าวาสิญญาคือดับเบิลแวร์โอเวอร์ดับเบิลอีตาเชิงกระต่อเดอโคบุคิหรือจะเกิดออทอตัสวิตัสเพลวีแลเกเลอร์หรือโพธาโพพัตติสาเดคาอัตาตาตื่นตาเชิงกระต่อเลยเนาะแค่มหาตุกอลซาเดียดอพอมอลาวรัญญาไฟเพรโรดเนาะแผ่นเลววิทยุกลือหลอกก็จะแตะเวกิแม่สำนักงานสวทชเชียงใหม่สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์เนาะเลอคือนาริและตือเลอนี่นาริเนดิเนจ้านี้เราพัลละซับไปอีตับหรือเนาะ

कैसे ना कैसे ना।

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง10นาฬิกากับพิญโยรุ่งสมัยเขื่อนเจ้าพระยาปรับเพิ่มการระบายน้ำสูงสุด 1,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีหลังเกิดฝนตกหนักบริเวณตอนบนของประเทศอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองมนก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานนาฏศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนผู้บรรยาพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสารศิลปวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดินกราบก้มบังคมบ่าปิยราชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
4: ไม่ว่าจะวันไหนเทศกาลอะไรเราอยากให้คุณมีความสุขกับการเดินทางอย่างปลอดภัยแค่เคารพกฎจราจรใช้รถใช้ถนนด้วยความระมัดระวังไม่ขับรถเร็วเกินกว่ากฎหมายกำหนดดื่มไม่ขับโทไม่ขับสวมหมวกนิรภัยคาดเข็มขัดนิรภัยและมีน้ำใจกับเพื่อนร่วมทางเพื่อลดความเสี่ยงการเกิดอุบัติเหตุทางถนนชีวิตวิถีใหม่ขับขี่อย่างปลอดภัยไร้อุบัติเหตุ
1: เขื่อนเจ้าพระยาปรับเพิ่มการระบายน้ำสูงสุด 1,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีหลังเกิดฝนตกหนักบริเวณตอนบนของประเทศ
5: นายเดชเล็กวิชัยรองอธิบดีกรมชลประทานกล่าวว่ากรมชลประทานได้ออกหนังสือแจ้งเตือนสถานการณ์น้ำลุ่มน้ำเจ้าพระยาถึงผู้ว่าราชการจังหวัดในพื้นที่11จังหวัดลุ่มน้ำเจ้าพระยาพร้อมรับมือสถานการณ์น้ำหลังตอนบนของประเทศเกิดฝนตกหนักส่งผลให้ปริมาณน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาเพิ่มสูงขึ้นโดยสถานีซีสองอำเภอเมืองจังหวัดนครสวรรค์มีปริมาณน้ำไหลผ่านอยู่ที่ 1,377 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีส่วนเขื่อนเจ้าพระยาอำเภอสัพพยาจังหวัดชัยนาทมีการระบายน้ำอยู่ที่990ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีและในเวลา 17:00 น.ของวันนี้จะปรับเพิ่มการระบายน้ำท้ายเขื่อนเจ้าพระยาเป็นอัตรา 1,200 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีและคงอัตราดังกล่าวต่อเนื่องทั้งนี้กรมชลประทานขอแจ้งเตือนให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและประชาชนที่อาศัยอยู่ริม2ฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยารวมถึงแม่น้ำน้อยติดตามสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิดหากมีการเปลี่ยนแปลงหรือมีปริมาณน้ำมากกว่า 1,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีจะประกาศให้ทราบต่อไปติยาพันยังเทียนรายงาน
1: กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเตรียมสร้างถังข้อมูลกลางเพื่อเป็นศูนย์แจ้งเหตุแจ้งความจุดเดียวเชื่อมถึงทุกหน่วยงานสกัดเส้นทางการเงินสแกมเมอร์นายชัยชนกชิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมหรือ DE เปิดเผยว่ากระทรวง DE เดินหน้ายกระดับการป้องกันและปราบปรามภัยออนไลน์อย่างเต็มกำลังโดยร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแก้ไขปัญหาและตัดกระบวนการแก๊งสแกมเมอร์ตั้งแต่ต้นทางเพื่อยกระดับการตรวจสอบให้ได้มาตรฐานเทียบเท่าระดับสากลซึ่งจะช่วยให้การติดตามและวิเคราะห์เส้นทางการเงินของบัญชีต้องสงสัยทำได้อย่างแม่นยำยิ่งขึ้นโดยบูรณาการร่วมกับหน่วยงานภาคการเงินออกแบบระบบถังข้อมูลกลางซึ่งระบบนี้จะทำหน้าที่เป็นโครงสร้างพื้นฐานในการวิเคราะห์เส้นทางการเงินของสแกมเมอร์แบบอัตโนมัติมีระบบการให้ความยินยอมและการปกปิดข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อให้สามารถวิเคราะห์พฤติกรรมของมิจฉาชีพได้โดยไม่กระทบต่อความเป็นส่วนตัวของผู้ใช้งาน ขณะเดียวกันกระทรวงดีอีและสำนักงานตำรวจแห่งชาติยังได้ร่วมกันพัฒนาระบบการบริหารการแจ้งเหตุระดับชาติแบบรวมศูนย์ซึ่งจะช่วยให้ประชาชนที่ประสบเหตุสามารถแจ้งเรื่องเพียงจุดเดียวแต่ข้อมูลจะถูกส่งต่อไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งหมดในทันทีช่วยลดขั้นตอนและเพิ่มความรวดเร็วในการอายัดหรือสกัดกั้นเงินของผู้เสียหายโดยทุกกระบวนการส่งต่อและเก็บรักษาข้อมูลจะต้องผ่านการคุ้มครองภายใต้มาตรฐานความปลอดภัยไซเบอร์และกฎหมาย PDPA อย่างเคร่งครัดเพื่อสร้างความมั่นใจและความปลอดภัยสูงสุดให้กับประชาชนการประปาส่วนภูมิภาคสาขาตรังเตรียมความพร้อมระบบผลิตน้ำประปาที่สะอาดปลอดภัยและส่งจ่ายน้ำประปาให้ประชาชนได้อย่างเพียงพอและทั่วถึงในช่วงฤดูฝน
6: นายกิตติโบพัฒนากุลผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาตรังเปิดเผยว่าการประปาส่วนภูมิภาคได้ออกมาตรการรับมือฤดูฝนเพื่อป้องกันและลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากอุทกภัยโดยการประปาส่วนภูมิภาคสาขาตรังได้ติดตามเฝ้าระวังสถานการณ์น้ำทั้งด้านปริมาณและคุณภาพของแหล่งน้ำดิบที่นำมาใช้ผลิตน้ำประปาตรวจสอบความมั่นคงแข็งแรงของคันสระพักน้ำดิบและสระกักเก็บน้ำดิบเพื่อให้สามารถรองรับกรณีเกิดฝนตกหนักหรือน้ำไหลเข้าเป็นปริมาณมากทั้งนี้ได้เร่งกักเก็บและสูบน้ำให้เต็มความจุของสระเก็บน้ำตลอดช่วงระยะเวลาฤดูฝนเพื่อสำรองไว้ใช้ในกรณีฝนทิ้งช่วงและในช่วงฤดูแล้งพร้อมผลิตน้ำประปาให้เต็มถังน้ำใสตลอดเวลาจัดทำแผนบริหารการจ่ายน้ำรวมถึงมาตรการเผชิญเหตุหากประสบอุทกภัยก็พร้อมย้ายเครื่องสูบน้ำให้พ้นจากระดับน้ำท่วมและควบคุมการผลิตน้ำประปาให้สะอาดปลอดภัยและเพียงพอพร้อมส่งจ่ายอย่างต่อเนื่องตลอดจนการวางแผนซักซ้อมประสานงานกับหน่วยงานในพื้นที่หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการช่วยเหลือประชาชนเมื่อเกิดสถานการณ์ฉุกเฉินด้วยยอยศพรนะคะไกลศรีสวทตรังรายงาน
1: คิดจะใช้คิดถึงอนาคตช่วยกันลดช่วยกันประหยัดพลังงานจบข่าวพิญญรุ่งสมัยอ่านแล้วฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 11:00 น
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ AM 1476กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุภาคภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทยที่มีความทันสมัยเชื่อถือได้สร้างอัตลักษณ์กลุ่มชาติพันธุ์สู่สากล
1: โอ้บูดาจ้า
2: โอ้มิชเปอร์
1: มาซุงค่ะ
2: พบว่า
1: เนาะจง
3: โอ้ดูทามา
1: สถานีวิทยุภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทย
3: ทันสมัยเชื่อถือได้แล้วพบกันที่สวทเชียงใหม่ AM 1476 กิโลเฮิรตซ์

ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือสถาบันหลักที่อยู่คู่ประเทศไทยมายาวนานความมั่นคงของชาติไม่ได้อยู่ที่ใครคนใดคนหนึ่งแต่อยู่ที่ความเข้าใจและความตระหนักรู้ของพวกเราทุกคนร่วมกันปลูกฝังความภาคภูมิใจในความเป็นไทยศึกษาประวัติศาสตร์วัฒนธรรมและคุณูปการของสถาบันหลักเพื่อส่งต่อความเข้มแข็งนี้สู่ลูกหลานเราคือพลังรักชาติร่วมสร้างสรรค์และปกป้องผืนแผ่นดินไทยด้วยจิตสำนึกที่ดีสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์

0: ายอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงพระแม่แห่งแผ่นดินผู้ทรงเมตตาเหนือเกล้าขอพระองค์เสด็จสู่สวรรคาลัยข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์
1: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
2: เมื่อโชคชะตากำหนดให้หญิงผู้บริสุทธิ์กำเนิดขึ้นจากปฐมบทแห่งความรักอันยิ่งใหญ่การพลัดพรากการต่อสู้และบทพิสูจน์ความจริงร่วมสัมผัสเรื่องราวแห่งความรักความเสียสละและการแสดงอันวิจิตรงดงามของมหากาพย์รามเกียรติ์ในการแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพตอดสีดาในวันที่5พฤศจิกายนถึง10ธันวาคมนี้ณศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยเปิดจองบัตรแล้ววันนี้ที่ไทยทิเก็ตเมเจอร์
3: เท่าเทียมยุติธรรมเสมอภาคว
4: ั่งหัวชื่นลัว
5: โยชายโยต้มมือ
6: ลองเพ่งเป็น
3: ประเทศไทยเป็นสังคมที่มีความหลากหลายทางชาติพันธุ์แต่ละกลุ่มมีภาษาวัฒนธรรมและวิถีชีวิตที่เป็นเอกลักษณ์ซึ่งล้วนเป็นคุณค่าที่ควรได้รับการคุ้มครองพระราชบัญญัติคุ้มครองและส่งเสริมวิถีชีวิตกลุ่มชาติพันธุ์มีเป้าหมายเพื่อคุ้มครองสิทธิและศักดิ์ศรีของกลุ่มชาติพันธุ์ส่งเสริมการรักษาอัตลักษณ์ภาษาวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นพร้อมทั้งป้องกันการเลือกปฏิบัติและสนับสนุนการมีส่วนร่วมในการพัฒนาสังคมอย่างเท่าเทียมกฎหมายฉบับนี้มุ่งสร้างความเข้าใจเคารพในความแตกต่างและส่งเสริมการอยู่ร่วมกันบนพื้นฐานของความเสมอภาคเพื่อให้ความหลากหลายทางวัฒนธรรมเป็นพลังในการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน
7: ดื้อย่อผักแก้เหล่าซาตะผัดโดผัดชิเหล่าซาบา
8: ที่วิจารวิโอคอลุ
9: อาเชื่อเฮทีเลลิโง
3: ประสานสืบค้นติดตามข้อมูลเพิ่มเติมที่ศูนย์มนุษยวิทยาสิรินธรองค์การมหาชนกระทรวงวัฒนธรรม
10: พระราชบัญญัติคุ้มครองและส่งเสริมวิถีชีวิตกลุ่มชาติพันธุ์เป็นกฎหมายที่จัดทำขึ้นเพื่อสร้างหลักประกันให้กลุ่มชาติพันธุ์ในประเทศไทยได้รับการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพและศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์อย่างเท่าเทียมกับประชาชนทุกคนโดยมุ่งส่งเสริมให้กลุ่มชาติพันธุ์สามารถดำรงรักษาอัตลักษณ์ภาษาวัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถิ่นและวิถีชีวิตที่สืบทอดกันมาได้ภายใต้กรอบของรัฐธรรมนูญและกฎหมายของประเทศโดยนางสาวสบิดาไทยเศรษฐ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมกล่าวว่ากฎหมายฉบับนี้สะท้อนให้เห็นถึงความสำคัญของความหลากหลายทางวัฒนธรรมซึ่งถือเป็นรากฐานสำคัญของสังคมไทย
11: การที่เรามีพ.ร.บ.ออกมาคุ้มครองเมื่อวันที่18กันยายนนะคะปี2568ก็ถือว่าเป็นการเป็นอีกก้าวหนึ่งนะคะถือว่าเป็นก้าวแรกที่จะเป็นการไม่ใช่แค่คุ้มครองวิถีชีวิตชาติพันธุ์แต่ว่าคุ้มครองความหลากหลายทางวัฒนธรรมซึ่งจะทำยังไงให้ทุกท่านนี้สามารถอยู่ร่วมกันในสังคมได้อย่างเท่าเทียมโดยคำนึงถึงศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ก็ถือว่าจะมีอีกหนึ่งเครื่องมือในการที่จะปกป้องสิทธิ์ต่างๆและทำให้ทุกท่านนั้นสามารถเข้าถึงสิทธิขั้นพื้นฐาน
10: ประเทศไทยเป็นสังคมที่ประกอบด้วยประชาชนจากหลากหลายกลุ่มชาติพันธุ์เช่นกะเหรี่ยงม้งลาหูลีซูอาคาและอีกหลายกลุ่มที่มีประวัติศาสตร์ภาษาและวัฒนธรรมเป็นเอกลักษณ์ในอดีตกลุ่มชาติพันธุ์จำนวนไม่น้อยประสบปัญหาการเข้าถึงสิทธิขั้นพื้นฐานการเลือกปฏิบัติหรือข้อจำกัดในการดำรงวิถีชีวิตดั้งเดิมกฎหมายฉบับนี้จึงมีเป้าหมายในการสร้างกลไกที่ช่วยลดความเหลื่อมล้ำส่งเสริมการมีส่วนร่วมและเปิดโอกาสให้กลุ่มชาติพันธุ์มีบทบาทในการกำหนดแนวทางการพัฒนาที่สอดคล้องกับบริบทของตนเอง สาระสำคัญของพระราชบัญญัติประกอบด้วยการคุ้มครองสิทธิของกลุ่มชาติพันธุ์ในการรักษาและสืบทอดภาษาประเพณีศิลปะวัฒนธรรมความเชื่อและภูมิปัญญาท้องถิ่นการส่งเสริมการศึกษาที่คำนึงถึงอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมการป้องกันการเลือกปฏิบัติด้วยเหตุแห่งความเป็นกลุ่มชาติพันธุ์ตลอดจนการจัดตั้งคณะกรรมการและกลไกต่างๆเพื่อกำหนดนโยบายติดตามผลและประสานความร่วมมือระหว่างหน่วยงานของรัฐองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภาคประชาชนและผู้แทนกลุ่มชาติพันธุ์นอกจากนี้ยังเปิดโอกาสให้มีการกำหนดพื้นที่คุ้มครองวิถีชีวิตกลุ่มชาติพันธุ์ในบางพื้นที่เพื่อสนับสนุนการอนุรักษ์วิถีชีวิตและการจัดการทรัพยากรตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนดประโยชน์ของกฎหมายฉบับนี้คือการสร้างความเสมอภาคและลดการเลือกปฏิบัติในสังคมส่งเสริมการอนุรักษ์ความหลากหลายทางวัฒนธรรมและสนับสนุนให้ภูมิปัญญาท้องถิ่นได้รับการสืบทอดสู่คนรุ่นใหม่นอกจากนี้การมีส่วนร่วมของกลุ่มชาติพันธุ์ในการกำหนดนโยบายและการพัฒนาพื้นที่ยังช่วยให้การดำเนินงานของภาครัฐมีความเหมาะสมกับบริบทของแต่ละชุมชนมากยิ่งขึ้นส่งผลให้เกิดการพัฒนาที่สมดุลและยั่งยืนทั้งในด้านเศรษฐกิจสังคมและสิ่งแวดล้อมนำไปสู่สังคมที่เปิดกว้างมีความเข้าใจซึ่งกันและกันและเคารพความแตกต่างของทุกกลุ่มคนอย่างยั่งยืนสนับสนุนโดยศูนย์มนุษยวิทยาสิริธรองค์การมหาชนกระทรวงวัฒนธรรม www.sac.or.th
4: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์ประกาศรับสมัครบุคคลเป็นลูกจ้างเหมาบริการตำแหน่งพนักงานกระจายเสียงภาษาเมียนจำนวน1อัตราเพื่อเป็นตัวแทนนำข่าวสารร่วมพัฒนาคุณภาพชีวิตชาวเมียนและเผยแพร่วัฒนธรรมท้องถิ่นให้เป็นที่รู้จักผู้สนใจยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่งานธุรการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ตำบลช้างคลานอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่053-276-068ในวันและเวลาราชการ
6: มังมังเลี้ยวเอาเก่งเจ้าก
9: ็ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
12: อยากใช้สิทธิ์บัตรทอง30บาทรักษาฟันสังเกตสติ๊กเกอร์คลินิกทันตกรรมชุมชนอบอุ่นแล้วยื่นบัตรประชาชนก็ได้ทำฟัน5รายการอุดฟันถอนฟันขูดหินปูนเคลือบหลุมร่องฟันและเคลือบฟูออไรด์ไม่มีค่าใช้จ่ายไม่ต้องรอคิวนานแถมใช้สิทธิ์ได้ปีละ3ครั้ง30บาทรักษาทุกที่ที่คลินิกทันตกรรมชุมชนอบอุ่นสอบถามเพิ่มเติมสายด่วนสปสช1330 24ชั่วโมง
13: พี่น้องเขาสนใจใครปืนเผาผ่านตั้งห้องเปิดเสียงสวทเก้งใหม่ปั่นตั้งหูห่มปลาดังมีดังซื้อถ่อมแจ้งแรงหลีกว่าไก่ในปืนตีเจดอนเก้งใหม่กับสืบมาเลยดีสวทเก้งใหม่หมายฟ้น053-276-068และ092-246-8579

มาซุงวันจันทร์ค่ะพี่น้องดังเสียงพบทบจมกันในตอนการห้องปล่อยเสียงเก้งใหม่ AM 147 เกลาเฮิร์สในตอนการเฮาค่ะข่าวย้ำ10โมงต่อถึง11โมงจอมข่าวผู้ปืนเผาและผู้จัดรายการยิ่งหมู่ข่าวนุ้นสุภาวันเชื้อสารวินเป็นอุ้ยก่ออุ้ยสีปอมแม่พี่น้องเฮาข่าวขาออกในวันเหมือในพบทบจมกันเป็นวันจันทร์ที่21เดือนธันวาคม2เฮงปลาย26เป็นเดือน10เมื่อ10คำฮอดถึงมาปีใต้2เฮง1ปากปลาย20ปีก็จ๋า13ปากปลาย88คู่กว่าไรไปไรก็ให้รถพี่เขียนกันถ่อมด้วยข่าวเงาเนี่ยค่ะเกี่ยวกับไปลองวัดไว้เขาขาดถูกเลโตเนี่ยก็คึงปองให้สั่งกันให้ตัวตั้นเนี่ยค่ะอ๋อเอามาฝากวันปีนว่าขอเจอหนังในเตมี่ลองสั่งแทงสืบนิดถ่อมด้วยค่ะ

ก็ไม่มาถอมด้วยข่าวเงากันอิดอีค่ะพ่อแม่พี่น้องเขาค่ะยินจมขอบใจถึงกูก็ที่ตรงตักกันเข้ามาถอมอยู่ตั้งเมืองใต้ปอดห้องค่ะหลัดปันให้มันจำจำอีหนึ่งสองไล่พ่อเมื่อหากันในหายหยับเนาะอยู่ทั้งปอดจันเลยค่ะมาปอดจันมีหลายเจตวันมีหลายปอกมีหลายหยอมมีหลายเอิงมีหลายเจเว้งนำค่ะนะปอดห้องเลยหลัดเนตีจำจำมันอีหนึ่งว่าปอดห้องทีละเนาะยินจมขอบใจอย่านำค่ะตีปันแห้งกันเข้ามาถอมอยู่ดั้งน้ำค่ำค่ะให้ไหนคะโลน้องง่ายอีกหนึ่งถอมอยู่ดั้งปอดห่องในได้สุกซักมัวนอตัวหนังสังเมืองเซียนวีวะก็มาเซียนวีห่องเซียนวีจ้านวะก็มากุนเกาะก็มาเจอูวะก็มาเอียงเฮียงขมหัวมันน้ำย้อนนั้นลาดบันจีจำจำอีกหนึ่งตีเลยเมื่อหากันง่ายลาดรวยก็หิงครับค่ะถอมได้ข่าวเงากันค่ะย้อนนั้นแหละยำพองตะเลียวค่ะก็ตีเลยหันว่าเนื้อปางลายในน้ำปางลายปากลายลงนั่นในค่ะพี่น้องเขาค่ะลูกตีน้ำเมล่าหลายตีน้ำเกล่าหลายสายสิมาคอนตุ้งจุดตุ้มกันที่ในน้ำปางลายอันนั้นก็น้ำปากลายอันเป็นว่านั่นอันนั้นห้องปางลายปางลายลงปางลายลงในน้อตีน้องมามือเลยความใจเหล่าเปิงห้องไว้นั่นค่ะนะก็เดี๋ยวเลยหันว่าในน้ำนั่นบางปอกมาเลยปอกกว่าที่ไกลๆมันซื้อลีนาค่ะบางทีมันเขียวกิ้งหิ้งไว้บางทีก็มันซ้อมสิงหิ้งลงไว้เป็นด้วยซึ่งหือกอลีค่ะจนดาดิมันติดทัดทองเสริมมาซึ่งหนังนั้นนั่นติดใจข้าวย่ำหึงก็กระว่าสองหูข่าวว่าเนื้อดูซัดอันอยู่ในปางหลายนั่นติดเลยหันข่าวง่าว่าในป่าทูค่ะพี่น้องของหมักป่าทูป่าซ้องป่าทูป่าทูนั่นไหนค่ะมันเผื่อว่าเปิ้นมาผ่าด้วยในตองมันนั่นไหนมีถุงพลาสติกไว้นำวันนำเต้ๆปลาหลายหลายตัวปลาเรียกว่าหลายอันค่ะเป็นพลาสติกนำไว้ในตวงเขาไว้เตะๆย้อนเพราะว่ามนุษย์สากลเอาขาในปล่อยปืนปล่อยเป็ดลงห่วยหั่งล่วงกว่าในเมนนำเซล่วงกว่าเซให้ในป้าในเขามาเก็บกินลองพลาสติกซึ่งหลังนั้นค่ะอ๋อย้อนนั้นอันในมันเป็นเพอันดีโกเตะๆวาวาเนี่ยค่ะย้อนนั้นจ่องเคยเกิดขึ้นมีมาว่าภายรู้รวมได้ถึงฟิงไอฟิงทุ่งสภาวะฟิงตื้นเป็นเขานั่นจ่องก็เลยจัดเฮ็ดว่าเฮอเจอร์ถงผ้าเธอเจอถุงผ้าลดย้อมถุงพลาสติกโฟมจิ๋มเจอในค่ะอ๋อย้อนเปิดสั่งละให้หู้ลองฝึกปั้นป้ายโตป้ายเจอป้ายว่นโครงสร้างเขานั่นเธอกูก้นเธอลดย้อมกันเจอพลาสติกถุงพลาสติกเปิดนั่นค่ะก็ปูว่าเขาค่ะได้ใจปอกเดียวย่อก็เอาแปดกว่าเจ้าหนังในค่ะมันดีเป็นเพศดอนดาฟิงตื้นเป็นหิมห้อมเขาขาเตะๆวะย้อนนั่นแหละกูเหยื่อยุกยากก่อนนำเตอร์มากูมือกูวันให้เจ้าหนังนั้นค่ะหึย้อนนั้นหนังหือพอติดรถย่อมากก็เปิ้นได้ใจถงพาใจย่อก็เอามาเจอแทงใหม่ๆนั้นก็เจอซ่ากว่ากาดกว่าเกี้ยงเจ้าหนังไหนค่ะมันก็ได้เป็นตื้อตั้งอ่อนลีย้อนนั้นได้ตั้งกินตั้งย่ำอันเปิ้นขายก้นขายเสียงเขาจิ้มเจ้านั้นก็ภายรู้ล้อมด้วยถึงลองการกินการย่ำเขานั่นเปิ้นก็ได้เฮาเจอลองเป็นมือต้องตึงมือต้องกวยให้ไหนค่ะย่อก็เจออันที่อําเป็นเพนั่นก็ดีลีเลสิเปิ้นในนั่นค่ะอันนี้ก็หนังหือบ่ได้ฮู้ว่าเพศภาวะอันว่านั้นมันอําไกลห่างเฮาค่ะมันอยู่จําๆเฮาค่ะนั่นกวยนี่อันนี้จ่องไกลหมอกลัดบางตีย่ําพ้องตะเหลียวดีเสียงคายกุ่นหลายๆตีเปิ้นเดมีค่ะปอวันไหนที่อําปันถุงพลาสติกนะสุดิเลยเอาถุงซูมาใส่ห้างกวยนะเห็นไหนคะมันติมีค่ะนะเนาะย้อนนั้นก็บางทีบนดินมีเยอะก็ดังเก้งใหม่ดีกัดจริงใจมาเก็ตในนั่นค่ะดีกัดจริงใจอันว่านั่นเสียนตั้งรถตัดกัดคำเต็งในนี่ค่ะย้อนลัดจื้อหิมสำอีกหนึ่งค่ะเนาะดังในก่อป้อวันเสาร์อาทิตย์มาในประเดี๋ยวเป็นกาดค่ะดีในกาดอันในเปิ้นเต็มมีพลาสติกค่ะนะเพราะนั้นเปิ้นป้อหลุเลยเอาทงพ้าในกว่านั้นก็ซ่าอันเท่าคาเจอนั่นกว่าเพราะว่าเอากว่าเยอะกับซื้อข้อของเข้าใจตั้งกินตั้งเยี่ยมมาให้ในค่ะเปิ้นก็บางอันเปิ้นก็ตีป้อเป็นพักเยอะนั่งคิวเปิ้นก็ตีหอตองห้าให้เจอหนังในค่ะมาขายปันเท่าคาย้อนนั้นป้อมีก็กับซื้อนำก็เดออําพูดได้ใส่ไว้ดีไรเนียบซ้ายเนียบขวาให้ไหนยกมาให้ไหนค่ะตัวก็จะเป็นทำเปิ้นทำไปมีหลีค่ะเปิ้นปันหิมถงพานั่นแต่ได้ใส่เท่ากับซื้อดังกินดังย่ำนั่นในป้อว่ากว่าอย่าก็ขึ้นเอากว่าปันเปิ้นขึ้นให้ไหนก็มีอยู่ก็จะกล่าวว่าหนังหื้อมันเตอําเป็นรองสุกยุงนั่นเท่าก็เอากว่าหังกวยเฮาซ่าเฮาค่ะถงพาเฮาค่ะนั่นกว่าหังกวยมันก็เตหลีในนั่นค่ะอันนี้เปิ้นหันถึงว่าเพศสภาวะย่ำพองตะเร็วนำเตอมาเตเสียแหละให้อ่อนกันดูล้อมด้วยถึงฟิงตื้นเปลี่ยนหิมห้อมอคานั่นจอมในนั่นค่ะดีเลยหันว่าในกัดหลายๆตีหลายๆตั้งดีเลยเจ้าถงพลาสติกอันที่เปิ้นตั้งวางไว้ปันว่าถงพลาสติกอันนี้เป็นถงอันที่รีไซเคิลเปิ้นกับเอามาใส่แทงอันเหมาๆให้ไหนคะก็เดมี่ให้ไหนนั่นค่ะอันนี้ก็เฮาว่นหันถึงจอมเนี่ยค่ะว่าแทง10ปีดังเมื่อนาในเตเปียนซึ่งหือในลุมฟ้าค่ะในตะเหลียวก็บ่หลุดมาอยู่เหี่ยวข้าวฝนก่อมตกข้าวใหม่ก็ฝนตกเต็มจนหนังในค่ะอําใจขิงใจข้าวมันก็เปลี่ยนกว่าให้นั่นแหละก็จางฟังกันไว้จอมในนั่นค่ะอ๋อในก็เป็นข่าวเงาแทงนึงอันที่มาฝากปันพี่น้องเขาค่ะแทงนึงข่าวค่ะก้นอันที่เป็นจุ้มแฮกข้อมูล
แหกปืนในลายเฮยหยอกเลียนเฮปืนลอยเงินปันโอนเงินปันว่าไหนค่ะย้อนนั้นแหละตับตาเลียวค่ะนะเอามาตีแฮกข้อมูลเอาตั้ง Facebook ค่ะเอามาตีแฮกข้อมูลเอาตั้งไลน์ไหนนั่นค่ะก็เพราะว่ามังลองมังอันพี่น้องเขาเตรียมไม่ว่าเป็นไม้กับตัวพี่น้องเขามีกะหือไม้เย่เงินพี่น้องเขาว่าหือเป็นเย่เงินอีสังไหนนั่นค่ะมันก็เตรียมมีเฮ็ดเฮาก้นอันตีป้ายว่นโครงสร้างเขากัดแขนเกี่ยวกับไปลองคอมพิวเตอร์นั่นแหละแฮกเอาข้อมูลเขามาเอาข้อมูลหลายๆก็เหมือนหนังตั้งเมืองเก้งไห้เนี่ยค่ะนางสาวอภิชยากาฝากทองอาศัก38ปีเป็นก้นขายรถก้าตีศูนย์โตโยต้าเก้งไห้ตั้งป่าแหลดแม่สวยตีหนึ่งเนี่ยค่ะเลยเอาเงาหักศักดิ์ศรีหลักฐานกว่าเขาหมอกหลาดแจ้งความตีเจ้าหน้าที่ปรีเขาหลาดว่าถูกหยอกเลี้ยนเฮลอยเงินให้อ้นเงินกว่าเนี่ยค่ะก็ปลอมไล่เป็นก้นอันหูจักนั่นเสียแล้วก็กล่าวเผื่อว่าไล่อ้นกว่าที่ก้นอันปืนปลอมไล่นั่นค่ะเนาะแปลว่าเป็นก้นหูจักที่เต็มมันอ่ำใจย้อนนั้นแหละไล่ซุ่มเงินกว่าเป็นหนึ่งสามจำกึ่งแสนในนั่นค่ะย้อนนั้นแหละฝากฟังไว้เป็นการจอมเนี่ยก็ยิ่งโมขาน้นจังกันเลยลาดว่าเฟซบุ๊กในมีหลายอันนะใจอันไหนอ่ะสูใจอันไหนก็ลาดเข้ามาเข้าเดี๋ยวเลยหมดเป็ดอันสุ่มเจอนั่นให้ไหนนั่นค่ะนะเนาะย่าก็ไล่ในสู่ใจอันเลอเนี่ยมันก็ได้มีไล่เป็นลายอันในค่ะย่านั่นแลลองอันในอย่าไปไหวเมามังย่าก็สังว่าเผอสิอําว่าว่าโมคานุนย้อนหิมเงินว่าในก็อําถูกเลยได้เป็นเมืองนั่งเจ้าหน้าที่ผู้ใหญ่ก้นหลวงเขาตั้งห้องปล่อยเสียงเขาค่ะในกรณีค่ะนะย้อนหิมเงินกับ15,000ในค่ะว่าตั้งไล่ว่าเขาเป็นก้อนนั้นก้อนในเขาหลุดใจเงินลอยเงินมาปั่นเขากันนั่นกันนายแล่ในนั่นค่ะย้อนนั้นแล่ถูกหยอกแล่นกว่าเจ้าไหนก็มีถูกฟังกันไว้จ้อมอย่าไปลาลียุ่มเจอภัยง่ายๆเกี่ยวก็ไปลองโซเชียลออนไลน์ย่ำพองแต่เหลียวในจังเปลี่ยนเพศตอนตาเขาคาเตติวาวาในนั่นค่ะกำมาเสียงเงินกว่าหลายๆตั้นใจลองอันเต้มันย่อก็เป็นก้นอันปลอมเฮ็ดไล่ขึ้นมาแทงอันปลอมเสียย่อก็มาเฮ็ดแล้วค่ะเลยอ้นเงินกว่าปันเขาจังหนังไหนค่ะอันในเงินต้องในอ่ําเข้าไปออกไปมีในท้องในถุงเฮาเก็บไว้ลีๆค่ะนะย่อก็เพราะว่าเฮาค่ะใครอยู่เป็นโอ้ยก็โอ้ยเซกันกว่าปียาวข้าวหึงนั่นแหละค่ะอย่าไปปันเปิ้นย้อนหิมเงินป้อย้อนหิมเงินในป้ออย่าไปเล่นก้อกันเนาะป้อลองเงินในหำลัดตาลาต่อกันให้ในเดลีค่ะเนาะย้อนนั้นอันในก่อนลำลองในค่ะมาฝากตอนจุดถึงพี่น้องเขาจังหนังไหนค่ะอ๋อพี่น้องเขาย้อนกันเข้ามาตั้งเวงนําห้ามเกอค่ะซึกเกอสูงเมื่อปันไรนะตั้งน้ำจางในนั่นค่ะพอติลาดมากคือว่าเฮียงในเปิ้นห้องว่าวิ่งน้ำจางในค่ะเนาะเปิ้นลาดด้วยว่าเมื่อป้านหลายๆปากปี10ปีหลายๆปากร้อยปีปนมานั่นเลยยิน

ลูกเพยอ่ำป้อลาดความป้อไก่ลาดถึงข้าวลาดความอ่ำลาดในนั่นก็เขาก็เด็กกว่าย้อนเอาที่น้ำละกับตักเอาน้ำลาดในนั่นค่ะที่ตั้งเม้งน้ำจางนั่นเองเอากว่าปันลูกเขากินลูกเขาก็เดลาดมาเจิมจะได้ก่อมหูอันไหนเป็นลองหยุ่มย้ำนั่นด้วยขนาดก็เอามาฝากตอนจุดถึงพี่น้องเขาค่ะป้อพี่น้องเขาหูปื้นอันลีมีลองจึงหือวันเผยเมืองมันมีเมื่อหือเนี่ยก็ตรงตักต่อแต่แค่นี้ปันเขาคาไรค่ะทำได้เพียงความหัวในค่ะบางปอกบางเลยมามันตื้อเดียวเนาะเมื่อไรมันเตี๋ยหลับในเมื่อไรมันเตี๋ยตืดเปียดอันหนำลีมันในเนี่ยกล้วยกำจังให้ถือก็ตื้อตืดก็หักตื้อเนี่ยค่ะสืบทำได้ค่ะ

นะคะก็ได้มาถ่อมด้วยความลาดค่ะพี่น้องเขาคาเมื่อไก่เมื่อหนังยิ่งหมูเขานุ่นเลยลาดไว้ศพก้นในพายเลอมิดเลอฟ้าก่อนค่ะเนี่ยห้วยแลกูก็ทั้งหมดทั้งสิ่งความลาดในบางปอกมันจังเฮ็ดให้หมักโคใจก้นเฮาเลยง่ายง่ายอ่อนกุ้ยนำเลือเซลองเฮ็ดสั่งความลาดในเฮ็ดให้ก้นเฮาคานั่นนำเลือเซลองเฮ็ดสั่งค่ะหมัดเจ็บตีโตนั่นยดยาอําหึงอํานานกุ้ยก็มันก็ดีหายกว่ากุ้ยกะเจ็บเจอเจอเจ็บในนั่นย่นความลาดอ่อนหลายๆคอนั่นเสอํานั้นก็คอเลียวกุ้ยเสเตจางให้เรามันหมัดหมักโคเจอเฮาก้นเฮาในเฮาอ่อนอ่อนลู่แล้วโกเฮเสเตจางให้ได้อําอยู่ลีไลก็จางเป็นไลอยู่ค่ะอันเฮายังเหลือเสนั่นซ้ำตั้งเป็นเจ็บดีหมักโคเจอย่นความลาดก้นหมังก้อนนั่นเสตั้งเป็นอันในไลอยู่กุ้ยกะอันเตยดยาเฮาหายนั่นเป็นตัวก้นก้อนนั่นขึ้นนั่นขณะต้องใจค่ะหือค่ะหมักโคเจออันแก่นแข็งแลอ่ำหวังเวอร์จะตวกจมความลัดเปิ้นนั่นเป็นหมักโคเจออันแก่นแข็งลีเลือเซเปิ้นเหี่ยวเป้งโปตีเตอ่ำปันเพยเหยียบยำไรนั่นขณะย้อนจึงนั้นสิแลอย่าเปปล่อยให้ความลัดอันอ่ำลีแลอ่ำเจอลองเต้ก้นเจออันอ่ำหันดีตัวเฮานั่นมาเฮ็ดให้ตัวเฮาคาขึ้นลองอ่ำลีอันเขาลัดอยู่นั่นกว่าเฮ็ดให้ตัวเขาขึ้นนั่นอ้อปล่อยปันให้แลให้มันลองอ่ำลีอันเขาลัดอยู่นั่นก็มันก็ดีกว่าเฮ็ดให้ตัวเขาขึ้นนั่นขณะอย่าไปกว่าเอามาใส่ใจสังมันหนำไปตอบจัดหน้ามันก็เด็ดตอบขึ้นจัดในกุ้ยเฮาก็หลุดเลยถูกไว้ใส่ตรามออยู่อยู่นิ่มๆเซเฮ็ดปุนพรอันเฮาถูกดีเลยเฮ็ดคึงปองให้สร้างกว่านั่นเฮามันหนีหรือเซเปิ้นก็หลีเหย่าในนั่นค่ะในก็เกี่ยวกับลองความลาดค่ะกําในในค่ะมาลาดนี่ลองอปุ่มหมด2ตัวค่ะพี่น้องเขาค่ะป๊อด1มันก็ได้เป็นอปุ่มปิ๊กปอดอ่อนอิดอ่อนหนึ่งกุ้ยในนั่นขนาดเนาะหื้อหึงมาไหนเยาค่ะมีหมดเลียงสองตัวตกลุ่มกว่าเนื้อกอกน้ำนั่นเสหมดสองตัวนั่นก็ไล่คัดเจอตาตีขึ้นมาเนื้อกอกน้ำนั่นคัดเจออยู่หลายหลายกำหลายหลายหนก็อ่ำจังขึ้นมาไล่ล่าล่ามีหมดอยู่ตัวหนึ่งยุ่มยำมันใจตัวเจ้าเก่าเยาก็อ่ำยำย่อมกั้นเนื้อนำกัดตัวเจ้าเก่ามีตั้งคาเจอเตเตวาวาตาเตไต่ขึ้นมาเทียงกำหนึ่งนั่นมันอ่ำโกวาติดตกลงมาเทียงหลายปอกในเซเลมันจังเลยคัดเจอไต่ขึ้นซบก๊อกนั่นเทียงกำหนึ่งอยู่ค่ะปิกสมาปอกกำในมันเตะตกลงมาเหมือนกำปอกอ่อนตั้งนั่นก็มันก็อ่ำย่อมซุ่มในน้ำกัดของมันย้อนว่ามันหยุ่มย้ำว่าเป็นซึ่งหือก็มันเตะไหลออกกว่าในก๊อกน้ำนั่นไฮไลท์เย่อก็เป็นหนังอันมันวนไว้นั่นเตะๆค่ะกำเนินสุดมันก็เลยไต่ออกตีในก๊อกน้ำนั่นไหลเตะอยู่ย้อนว่าหมดตัวในมันอ่ำย่อมซุ่มเยาก็มันหยุ่มย้ำนำกัดตัวมันอันมันมีอยู่ไว้นั่นมันเฮ็ดไรในเซมันพร้อมแต่ตีจุกอยู่เนื้อลองหยุ่มย้ำปิกซ้ำว่ามันตีหันว่ามันตีลู่ซุ่มกว่าหลายหลายปอกอเย่าลองอปุ่มโหในสอนให้ฮู้ว่าอ่อนตั้งอันตีถึงเยื่องหมายลองเข้มแลบไรนั่นฮู้ตื้นเตะไรทบลองตั้งอยากผิดกูกำกำอยู่ก้นก็เลยอ่ำหยุ่มย้ำเนื้อนำกัดตัวเจ้าเก่าก้นก็นั่นก็เป็นก็อันอ่ำไรอ่องเป้กุ้ยกาวาสังวาเฮาคายหยุ่มย้ำนำกัดโดเจ้าเก่าก้นก้อนนั่นเป็นก้อนอ่องเป้ไรเตเตวาวาลองตั้งเข่งตากูลองกูอันนั่นเตฮอตถึงตีเยื่องหมายกันอยู่ค่ะก็มาฝากตัวนทุกถึงพี่น้องเขาเจ้าหนังไหนค่ะอ้อ

จอมใจน้องค่ะบางปอกบางเลยมาจอมใจเปิ้นหน้าล่าเนี่ยฮัมบ่ลืมให้เปิ้นจอมใจตัวเจ้าเก่ายาวบางปอกเป็นค่ะนะเฮากลุ่มจอมใจเปิ้นกล้วยกลุ่มม่วนมาเขาดีเป็นนั้นเขาดีเป็นในเขาจงที่ต้องไม่เข้าเขาจงที่เลยอับน้ําเขาจงฮื้อๆในกลุ่มจอมใจก้นอันที่เฮาฮักนั่นกล้วยอย่าลืมให้เปิ้นจ้อมใจเฮาพอง1อีก1อีก็จ้อมใจเฮาพองแลในนั่นค่ะมันก็เตเป็นลองในจัดปานแน่นะเฮือนอ่อนอันม่นลีนั่นค่ะน่ะจ้อมใจสู้ๆก็จ้อมใจเฮาเห็นในนั่นค่ะมันก็กลุ่มเหตุการณ์กุ้ยในอ่ําสนใจอ่ําจ้อมใจอันว่านั่นมันก็เตหยาบคานเจอว่าจังหนังในค่ะนี่ก็เป็นแทง1ลองเฮาหมอจ้อมใจกันให้หมออยู่จ้อมกันมันก็เตเลยอยู่กว่ายินยาวค่ะหึงมันก็ว่าเฮากลุ่มจ้อมใจมันกุ้ยรู้มันย่ําจ้อมใจให้ปอกในก็ใกล้เปลี่ยนในนาเฮือนอันที่แตกใหญ่กันก็จังเป็นบางปอกมาเฮาเปิ้นจ้อมใจเฮาน่ะอันล่าเฮาซ้ำยืนเหมียงปันเปิ้นก็อําไปทุกแม่นูก่อนดูได้จ้อยแถมกันดูเลยผ่ากลางว่างครึ่งในนั้นค่ะครูลองครูอันก็ได้เป็นลองไงแง้มตอนดาเนนาเฮือนอ่อนหักนาเฮือนอ่อนพี่ๆน้องๆเขานั่นว่าไหนค่ะก็มีข่าวง้าวฝากตวนค่ะปลาซื้อปอกอยู่ตั้งเมืองเป้าในนั้นค่ะย้อนผักความอยู่ลีกินวันเมื่อจู้ตีพี่ๆน้องๆซื้อฮอกว่านั่งเก๋งนั่งเองนั่งอ่อนใจก็แขกใจอยู่ตั้งเมืองซูนะคะเอี่ยวก็ผักความอยู่ลีกินวันเมื่อจู่ตีใจสั่งอ้อโจข้าวลอยแหลมให้กับสืบมาตีปลาซื้อปอกอีกหนึ่งจะถึงเนี่ยค่ะที่หมายเลขเมืองไทยค่ะ0810862763 0810862763ค่ะนี่ก็เป็นพี่น้องเขากับสืบต้องตักกันเข้ามาตีในในค่ะโจกาจำเตผาดยันกันนั่นมีไว้เทียงอันหนึ่งไว้เจอยาวยาวไว้ใจยาวยาวไว้เศร้าฮะใส่เที่ยงจงเมียไว้เศร้าฮะเมียโยตาเร็วเนาะค่ะเมื่อนั่นเนี่ยค่ะมีไว้ก้นก้อนหนึ่งมันมีไว้ง่อยกาคันใหญ่ลูกหนึ่งง่อยลูกนั่นมีไว้กาคันน่ะมันเอาไว้กาคันนั่นน่ะย่ำเตนอนก็เอากับไว้ที่โหนอนมันเสนอนอยู่กูคำค่ะมีหนังคำหนึ่งอ่ำสั่งถูกเสเอาพังง่อยของมันตกลงกว่าเตยกูกว่าแหละก้นก้อนนั่นก็ยินใจอ่ำรีเซเป็นต่อไส้อยู่ข้างมันค่ะมันวนวางง่อยในสังอ่ำมีผาอบมันจึงมันก็อ่ำมีกาคันสังเยี่ยวในเสเอาง่อยนั่นถึมออกคู่แรงกว่าแปดค่ะย่ามือเมืองเลี้ยงมาย่ามกลางเนินนั่นอ่ำทางเสผาอบง่อยนั่นตกเสตีอันหลวงเตยกูมันตีอันอ่ำเฮ็ดเฮอผาอบง่อยนั่นก๋อยไรนั่นแหละมันวนว่าก็เอาง่อยถึมเปียเดียวรู้ในผาอบง่อยในก็อ่ำมีกาคันสังเยี่ยวในเสหยิบตึบแล้วแปดกว่าที่ผาอบง่อยมันนั่นแทงกำหนึ่งค่ะย่ำนั่นออกนอกเฮือนกว่านั่นไลหันง่อยอันมันถึมออกคู่แรงมานั่นอ่ำก้อยเสหอยกิ่งไม้ไว้อยู่เยี่ยวค่ะตอนสอนมันค่ะเหมือนกันหนังเก่ามังปอกปัญหานั่นอ่ำถูกลีไปก็เตมีอ่ำถูกลีด้วยก็เตมีอ่ำถูกลีเทิงก็เตจังมีอยู่อ่ำถูกลีหิบอ่ำถูกลีเน็ตปัญหาลวงมังลองในมันอ่ำไรเหมือนหนังอันเฮาว่นไว้ตั้งหมดนั่นหนังเก่าลองใจหิบเน็ตนั่นมันเหมือนหนังมิกซ่าตัวนึงนั่นก็ยาวเนี่ยค่ะปัญหามังลองในว่นลองอันอ่ำลีเซจังเฮ็ดให้มันฮุกไห้กว่าเลือเก่าก็จังเป็นไรจังไรทบลองคานกินหนาเลือเก่าก็จังเป็นไรย้อนนั้นลองไว้ใจเย็นๆเซว่นนั่นก็เป็นป้ายฮุกอันนึงเหมือนกันลองเคยเป็นนั่นสั่งอ่ำเป็นมาจึงอย่าไปเจอหิบใจเน็ตเซเฮ็ดฮอดลงกว่าลองมังลองในเข้าค่าเจอต่านไรก็เย่าสั่งไปถึงข้าวย่ามันจึงมันก็เตอ่ำไปจางเป็นมาให้ไว้ใจยาวๆเสกำทบตั้งหยับจึงหือกอลีอย่าไปเจอหิบใจเน็ตเซแกลิดกว่าปัญหามังลองในถูกลีแกลิดกำเหลียวในเซต้าลองเข่งต้ามังลองในมันจามว่าจ่องเข้าเตหมอไว้ใจยาวไรนั่นค่ะหือเย่านั้นเข้าไว้ใจยาวๆค่ะลองใจยาวในมันเตะเฮ็ดได้ตั้งผิดเอเซเป็นลองรับลองตาเฮาออกมาอันนึงเหมือนกันค่ะตั้งหมดตั้งเสงเอามาฝากตวนจุถึงพ่อแม่พี่น้องเขายุ่มยามาเตเป็นตื้อตั้งอันหลีฝากตวนจุถึงพี่น้องเขาเสเตย้อนผาดยันพ่อแม่ปี้ๆน้องๆหน้าๆอ้าวเขาเมื่อกว่าก่อนส่งขึ้นมาโฮมัดทบจ้อมกันเที่ยงเฮาอยู่หลีกินหวานก้างยันเพเข็นปันเป็นก็ฮักลึงตึงปันเฮามากมีเงินคำวันขึ้นเฮาหมอป๋องเฮาป่นยันพี่ให้มองเจอกันกูก็กูกุนตั้งหมดตั้งเสียงค่ะผัดยันเมื่อก่อนค่ะเหมือสูงค่ะ

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 11:00 น.กับพิญญ์ยศรุ่งสมัยรัฐบาลเปิดเผยผลสำรวจบ้านไม่มีเลขที่กว่า 490,000 หลังคาเรือนเร่งจัดทำฐานข้อมูลรองรับระบบประกันภัยพิบัติแห่งชาติและการช่วยเหลือประชาชนอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองหม่นก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
3: จากเส้นได้สู่ผืนผ้าจากภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่มรดกแห่งแผ่นดินสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระมารดาแห่งผ้าไทยทรงส่งเสริมสร้างอาชีพและยกระดับผ้าไทยสู่เวทีโลกผ้าไทยจึงไม่ใช่แค่ความงดงามแต่คือความภูมิใจของคนไทยร่วมสวมใส่ผ้าไทยเติมเสน่ห์ความเป็นไทยให้คงอยู่ตลอดไป
4: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
5: ไม่ว่าจะวันไหนเทศกาลอะไรเราอยากให้คุณมีความสุขกับการเดินทางอย่างปลอดภัยแค่เคารพกฎจราจรใช้รถใช้ถนนด้วยความระมัดระวังไม่ขับรถเร็วเกินกว่ากฎหมายกำหนดดื่มไม่ขับโทรไม่ขับสวมหมวกนิรภัยคาดเข็มขัดนิรภัยและมีน้ำใจกับเพื่อนร่วมทางเพื่อลดความเสี่ยงการเกิดอุบัติเหตุทางถนนชีวิตวิถีใหม่ขับขี่อย่างปลอดภัยไร้อุบัติเหตุ
1: รัฐบาลเปิดเผยผลสำรวจบ้านไม่มีเลขที่กว่า 490,000 หลังคาเรือนเร่งจัดทำฐานข้อมูลรองรับระบบประกันภัยพิบัติแห่งชาติและการช่วยเหลือประชาชน
6: นางสาวพลอยทะเลรัศมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าหลังจากคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบและอนุมัติให้มีระบบประกันภัยพิบัติแห่งชาติด้วยเห็นชอบกรมธรรม์ประกันภัยที่อยู่อาศัยคลุมและกรมธรรม์ประกันภัยอุบัติเหตุกลุ่มเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติพร้อมอนุมัติกรอบวงเงินงบประมาณในการดำเนินการซื้อประกันภัยให้กับประชาชนค่าเบี้ยประกันภัยวงเงินรวม 15,500,000 บาทเพื่อให้ความคุ้มครองตามประเภทภัยได้แก่อุทกภัยวาตภัยและแผ่นดินไหวรัฐบาลได้เร่งสำรวจบ้านไม่มีเลขที่จากข้อมูลของกรมการปกครองกระทรวงมหาดไทยณวันที่15 กันยายน 2569มีการสำรวจแล้ว 517,525 หลังคาเรือนพบว่าเป็นบ้านเลขที่ไม่มีบ้านเลขที่ 491,453 หลังคาเรือนและพบที่พักอาศัยที่มีบุคคลพักอาศัยอยู่จริง 82,810 หลังคาเรือนขณะเดียวกันมีการจำหน่ายรายการบ้านแล้ว 1,377 หลังคาเรือนสะท้อนถึงความจำเป็นในการเร่งจัดทำฐานข้อมูลให้ถูกต้องและเป็นปัจจุบันจะเป็นส่วนสำคัญในการวางแผนช่วยเหลือประชาชนโดยเฉพาะผู้ที่พักอาศัยชั่วคราวหรือแรงงานที่อยู่ในพื้นที่จริงแต่ยังไม่มีข้อมูลบ้านเลขที่ในระบบพดิษฐ์นาฏขวัญแสนสุขรายงาน
1: ขอสมก.เริ่มทดสอบสมรรถนะรถเมล์ไฟฟ้าต้นแบบเตรียมพร้อมสู่การเปลี่ยนรถเมล์ใหม่ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและประชาชนในปีหน้าน
7: ายกิติการจอมดวงจารุวรพลกุลผู้อำนวยการองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพหรือขอสมก.เปิดเผยถึงความคืบหน้าการนำรถโดยสารพลังงานไฟฟ้าหรือ EV มาให้บริการประชาชนว่าล่าสุดจากการติดตามความคืบหน้าการประกอบรถโดยสารปรับอากาศพลังงานไฟฟ้าอย่างใกล้ชิดพร้อมนำพนักงานขับรถตัวแทนผู้ใช้งานจริงเข้าเยี่ยมชมสายการผลิตและทดลองขับรถต้นแบบคันจริงณบริษัทผู้ผลิต พื่อประเมินความพร้อมด้านสมรรถนะและสร้างความมั่นใจก่อนเริ่มทยอยส่งมอบให้บริการประชาชนขณะนี้ชิ้นส่วนรถแรก40คันประกอบเสร็จแล้วและเข้าสู่กระบวนการชุบเคลือบกันสนิมและพ่นสีส่วนรถต้นแบบ1คันประกอบสมบูรณ์พร้อมทดสอบระบบแล้วอย่างไรก็ตามในสัปดาห์นี้จะมีชิ้นส่วนเข้ามาเพิ่มอีก80คันและคาดว่าจะพร้อมส่งมอบรถแรกจำนวน500คันภายในเดือนมีนาคม2570ก่อนจะทยอยส่งมอบจนครบตามแผนทั้งหมด 1,520 คันเพื่อยกระดับการเดินทางที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมให้กับประชาชนนพศรแก้วคำรายงาน
1: อินโดนีเซียยังคงเดินหน้าค้นหาผู้สูญหายกว่า100คนในเหตุการณ์เรือโดยสารพลิกคว่ำในทะเลชวาเมื่อสัปดาห์ที่แล้วสำนักงานค้นหาและกู้ภัยแห่งชาติอินโดนีเซียเปิดเผยเมื่อวานนี้ว่าทางการอินโดนีเซียจะยังคงเดินหน้าค้นหาผู้สูญหายกว่า100คนในเหตุการณ์เรือโดยสาร Virgo Transport 8พลิกคว่ำกลางทะเลชวาต่อไปในวันจันทร์นี้หลังขยายปฏิบัติการค้นหาและกู้ภัยออกไปอีก1สัปดาห์เนื่องจากมีผู้สูญหายจำนวนมากและการกู้ซากเรือให้กลับมาอยู่ในตำแหน่งปกติต้องใช้เวลาขณะที่หัวหน้าสำนักงานค้นหาและกู้ภัยประจำเมืองบัญจามาซินแสดงความหวังว่าในวันจันทร์นี้สภาพอากาศบริเวณจุดเกิดเหตุจะเอื้ออำนวยให้สามารถนำร่างผู้ประสบภัยที่ติดอยู่ภายในเรือออกมาได้มากขึ้นทั้งนี้เรือ Virgo Transport 8ซึ่งบรรทุกผู้โดยสารและลูกเรือรวม243คนประสบเหตุพลิกคว่ำท่ามกลางสภาพอากาศเลวร้ายเมื่อช่วงเช้ามืดของวันที่13กันยายนที่ผ่านมาระหว่างการเดินทางจากเมืองสุราบายาในจังหวัดชวาตะวันออกมายังเมืองบัญจามาซินในจังหวัดกาลิมันตันใต้ส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย10รายและมีผู้รอดชีวิต108คนปิดไฟปิดแอร์เมื่อไม่ใช้ช่วยประหยัดค่าไฟลดการใช้พลังงานจบข่าวพิญญรุ่งสมัยอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 12:00 น.
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ AM 1476กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุภาคภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทยที่มีความทันสมัยเชื่อถือได้สร้างอัตลักษณ์กลุ่มชาติพันธุ์สู่สากล
1: โอ้โหเด้อจ้า
2: โอ้ไม่ชอบเปอร์เ
1: หมือนสุนค่า
2: บอกว่า
1: น้อชง
3: โอ้ดูทำไม
1: สถานีวิทยุภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทย
3: ทันสมัยเชื่อถือได้แล้วพบกันที่สวทเชียงใหม่ AM 1476 กิโลเฮิรตซ์

0: เกิดเป็นคนไทยเติบโตบนผืนแผ่นดินไทยจงภูมิใจในความเป็นไทยชาติไทยเรานั้นนับเป็นชาติที่มีความเป็นมาเก่าแก่ยาวนานเรามีภาษาวัฒนธรรมและมีสิ่งต่างๆที่เป็นเอกลักษณ์ให้เราได้ภาคภูมิใจในความเป็นคนไทยเราควรเห็นคุณค่าและมีความรักชาติหวงแหนแผ่นดินอันเป็นมรดกของบรรพชน
1: เมื่อโชคชะตากำหนดให้หญิงผู้บริสุทธิ์กำเนิดขึ้นจากปฐมบทแห่งความรักอันยิ่งใหญ่การพลัดพรากการต่อสู้และบทพิสูจน์ความจริงร่วมสัมผัสเรื่องราวแห่งความรักความเสียสละและการแสดงอันวิจิตรงดงามของมหากาพย์รามเกียรติ์ในการแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพตอดสีดาในวันที่5พฤศจิกายนถึง10ธันวาคมนี้ณศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยเปิดจองบัตรแล้ววันนี้ที่ไทยทิเก็ตเมเจอร์
2: งาฮือละหุยาชอเจทอกาไทมิงเกเวจอมออเอโลอาสะและไกเปวิทัปปาตองาฮือญิมาลูจาวิโยงาฮือมีเวออเอโลแลมีจอมอวิออปาโลเกโลมุนอมาโคโลโกเอเปวิโยงาฮือเตกาลิเลกางาฮือมีจอมออเอโลทะหะวิออคโลยอทะคทากะดอนอเชตุโยงาออโตแลละหุชอเจเวออตาละหุคอเปา

ไรกาอบูดาเจ้าคอลงาฮือลาฮุยาติกาลิลิทะฮะยูลาวิโยชริคือหนูฮือกากาเชเวออกเข้าตอกคือเชแลสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์และชริคืองานลาฮุคอป้อเชเซมานักขบวงแมวิโยติญิเลเลมุหลอกกอวิออยาติชตินาลิตาและสาวุมุหลอกกอติชินนาลิและมุเพวิออยาฮินาริควายตาและกอนาริชาคาไกงาฮือลาฮุคอไรกาอบุดะเจ้าคอโลวิทยุเรดิโอพอเอเอ็มติฮิโอฮาสจิคอกิโรเฮิร์สติไลพองาฮือลาฮุคอต่อไปเชวิโยปุตตาเลกานิพอติพ่อ Facebook Fanpage สวทเชียงใหม่ AM 1476พ่อไลฟ์สดติดต่อไปเชวิโยงาฮือลาหุยาติพาต้อสาเฟอดะตุเวอลอจอวิมาโกลิคอยติพาโลนากาวิลโกจ้าดะกือโทรศัพท์นาบะแม่0ง่าแซ่นี่สอขอ0 0สอโทรศัพท์นาบะแม่ชเวทะจ้าดะลุลาเพวิโยและงาฮือละหุยาติกาลิเลกาไรกาอบุดะเจ้าคอโลออกคือปือตาและออเลมือทักขะไกติแกพอนาแล้วลาหูโปลาหูออกาปิดะไดเพวิโยแม

ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง

Obo da ja vi yo ya ni mo la ka ti po tho ka da ja vi yo nyo ya cho kho lo nga khu ti po ko ga mi la le yo cho pa u pa lo che ta vi yo vi yo ni la hu ya ti pha ge yo te ge rai ka obo da ja o kho lo nga hu ga phu ga mo da le yo o kho ga ka da ki che vi tha pa to o lo pu le te ga le le tha ta u yo ya vi yo kho lo la se cha le yo rai ka obo da ja o kho lo ha yu la vi yo me ha vi yo vi yo ni la hu ya kha pho che พอรู้เชตาเวียค่ะคิดเพชรเลยเตกาเลเลทอกาจ้าแม่ดอมแม่ซแม่กาแม่ฮาเลดอสะเชลเลนาจูดิจเวียยาวคโลกานี่คือไทมิงกอคโลแลมุยีคอยาเพชรวิถปาตองาคือเตกาเลเลทอกามุยีเซมาคัสปอตอลาตาเวียอานาอากอติผัทะนี่คือตอดะและปูกากะเกจูเตกาเลเลกาจาเวดอเวเชเวจอเวเตจิเลเลพออายิเตและอาชิยอตุยอยะกะทะคะแดญิหะซาดักกิสิแมและยันยิเวอยะทอกาจิริซอคโลแลสุปติญิโยจิริซอคโลกาตาเตเวออรอปุติญิแพวิแมเลยะญิกาปุราเวติซอคโลไลญิมากะพุดะมอดะเวเลสุปออญิงาญิลอกวองาหืออาอคตอกอติอคโลกาติปาเจ้าหน้าที่ติปาเรียงอะคือกาติปาติปาลโกกาวติลาเลอาสะขอชะขอเกาวิถปาตอกาเจเวเลชนะปาตอกาเจเวชติปาทะเกอเลงะคือฮาเลฮากาวิปอยติปาติกวคโลโยคุทะเลเลียนสูงปีเวกนะไทคอลโกเลเคกวงะคือเตยาลโกเลเตขอติปองะคือเจ้าหน้าที่กาติปาติปาผู้ดะมอดะเลออชอป้ามือดะนาอุเตดะเวเลกิจกรรมติแกพุทธิเวทปะตอปุราเวสปุอ่อนยิงานยิวอย่าคโลมากามอดะวิโยเรียกก็ยะญอจะได้สอคโลสปุตินีนาเลกะกอตะติลาวิโยยะนี้กะกอเตยะโกเลสปุอ่อนยิงานยิมากอเชแมงากุฏิพอกอไกเวเฮเลงาฮลาอุยะอายิติลาวิกอบูจาเลออคอมาตอปิยะโกโทรสะติลาวิสามาโอยะนี้นอคะไกเวเลเล่ละหูเข้ามาต่อหมอมาหมอก็เล่เล่นาลุลาวิโยเลอบูจาริกาจาลาวิอายิเตลาวิอบูจาวิโยเล่ขกว่าจะได้เสื้อเล่เสื้อเปลือกอ่อนยิ่งงานยิ่งเล่มากกว่าเช่แม่กุฏิพ่อก็ยายวิโยยาคาทกะอเสมาอติเตะมาเชกาเลียออกคอแต่ละจะอยู่นะแล้วก็อย่างนี้กาก็หาปลาเสถียรหาปลาออกคอโลกานี้ชื่อเต็งยี่ก็เก่าแม่ไว้จ้าเลียนาเลียอย่างนี้หาปู่กายวิไว้จ้าแต่อยู่แม่อย่างนี้แหละพื้นแผ่วิโยและจะขอกาเลียนี้ฮินี้ชื่อขออุ้มขอหาวิอวิอเนี่ยราหุยาติเผาติยี่เลลิมหลอกก็วิอวิยาติชื่อเต็งนาเลียตาแล้วสาวุ้มหลอกก็ติชื่อนาเลียทักกายติยี่เลลิงาคือราหุข้อรายกาอบุดะจ้าวิทยุเรดิโอพ่อ AM ที่ฮิโอฮาสึกกิโลเฮิร์สเตไลพ่อต่อไกเชวิโยปื้อตาเลกันพ่อติพ่อแล Facebook Fanpage สวทเชียงใหม่ AM 1476พ่อไลฟ์สดติต่อไกเชียวปื้อเลกาลี TikTok เป้าหน้าคาโบช็อปโกเวียอคอโลกาไลฟ์สดติต่อไกเชวิโยงาฮือราหูยาวิออนีราหูยาติพ่าชูเป้าป้าลูเชตาวิกายะนี้นอฮือเกียวเพเชวิออจุเจวิซาตาติพ่าทอกาอยู่เวลาแลติแกกะดะเจดะกิเพวิโยโชปาวิอลอกะอุปาวิลาหุยะเกียวเลกาฟูปิแมอุปาวิอลอกะลิโชปาลุเชตาวิงาฮือราหุยะเกียวกาฟูลาเพวิโยแมยะโกยะนิเวอยาโคโลกะยูเวลาตาวิซาตาออรอติผาไลลอยูเวลาตาวิโยแมอวิอญิลาหุยะโชปาอุปาลุเชตาวิกะนูฮูเป้าวิออจุเจวิซาตาติภากะฟูลาเพวิโยลิติกาลิติกาเพเชวิมาชุดาวิทัปปะโตยักกุยะนี้ออลอปติลอยู่เวลาแลติแกกาดะเจดะกิตุเวลายันยิงาฮุมมิอคโลเพกิเชวิออจอยามุชามุยิมกะมหอพอจาดะวิซาตาออลอติภาออลออยู่เวลาแลงาฮุติแกกาดะเจดะกิตุโยแมจุยจอปากรมุจุนิโยมิทยาพอยูฮือฉันแตญีแลออลอซาตาติผาปิกาลาเวงาฮือไทมิงกอโคโลกาเชเดซเวอยากามุยีจอมาเฮโลแมฮอวิฮานเยลาฮุยาติผามุยีจอมาเฮโลแมเลคาพ่อเชพ่อโลกานีเวติยาทามุยีจอมาเฮโลเลยะอินตาและนีชขอนีคาไกเจเลงาฮือไทมิงกอโคโลอ่า
ตกาตีตีมุยีลามาจากิตุสิเจยาคาเตกาตีตีโกมุยีอาจจะก่อยอยาลาวิจิแม่เตกาเลเตกากาเผวิมาชุดะรอแม่เรียกให้กงาฮือแท้มุยอนาเตตอพ่อลุแลนี่ชุดเต็งตาเลนี่ชุดขอนิวยอยาเฉาะขอโลมุยีเตฮาวิอาออเชเปเซตาเลขอดเชเปเซเดหุตาหิจิแม่เปื่อเลภาคอีสานพ่อกาอายันตาเลนี่ชุดขอนิคาไกออเชเปเซตาเลขอดเชเปเซคาไกเจถ้ามีกอก็จะติดต่อเลกจงมาจะรอเลมุยเตฮาเวียขอเชเปเซตาเลฮีเชเปเซคาไกเจถ้ามีกอมุยต่อพ่อกาจงมารอแม่ขอเชเปเซตาเลฮีเชเปเซเจถ้ามีกอฮอติดต่อพ่อกาออเชเปเซตาเลขอเชเปเซเจและกุฏิพ่อกามุยจงมารอแม่ขอเชเปเซตาเลฮีเชเปเซคาไกเจยังก็ยันยิวอย่าเรียงไงคือถ้ามีกอขอลบเฉพาะป้าลูกค่ะคือเพชรเล่ก็กลัวเลยยันยอง่ะคือแท่งเหมียวนะติดต่อพ่อกะมุยจอมาเราแม่ตีฮาวิอาเลสเชเปเซเดฮุตาโรเจเรียกง่ะคือแท่งเหมียวนะติดต่อพ่อติกาติติมุยลามาจากไอตุโยเจจังหวัดจีใหม่จีไฮจังหวัดลำปางสุโขทัยจังหวัดตากอุตรดิษฐ์กำแพงเพชรพิจิตรพิษณุโลกและจังหวัดเพชรบุรีพ่อขไกยะนี้เลยเตฮาเวียสเชเปเซเคมุยเบหุตาโรเจเตกาติตีแลมุยลามากิตุโยเจเรียงาคือแทงเหมียวนาติต่อพ่อกาจีไฮจีใหม่ลาปาพ่อขไกเลยมุยจอมาเฮโลแม่เลยยะนี้เวอยากาเอโกภาคอีสานพ่อกาสเชเปเซชวาเกจอมาเวไทมิกือออก็จะติต่อฮิเชเปเซโลแม่เลยเกกอวิอเนลาฮุยาติพาทอเลยซาตาพ่อฮะยูเวอคอโลลาจลาฮาต่อลาวิโอจะได้ผ่าทะกากูแห่กากูฟาวิโอนิเวติยาธาเรียมั่วจังหวัดลำพูพ่อเจโกมาอีกะลอเรียอำเภอทุ่งหัวช้างจังหวัดลำพูพ่อเวอีกะลอคะข้าเจ้าเรียจูเจ้าเวียวห่อใหญ่วิกะหล่อจะได้มาลู่เลยอีกะอื่นใจแล้วจูคู่กะอีกะลู่ยะลาแล้วเรียวเวียวนี้จังหวัดลำพูพ่อแช่เวบ้างฮงเรียติดต่อพ่ออำเภอลีติดต่อพ่อมือเกือว่าเกือเตียวกะอีกะถูวิจิแม่เรียมุยลาจะเลยอีกะหล่อกะลู่ขสิอีกะลู่ยะลามาเวนะเรียแค่ก็ลู่วิสิวิกะผู้วิจิเรียวเวียวนี้จังหวัดลำพูพ่อแช่ตาวิกะเรียจะได้เจอเวียอย่าคอลูแลมุยคือยาเพวิทปาโตซาตาพอหะอยู่เวียคอลูกากูแฮกากูฟาเชวิโยแม่เฮโกเลงาฮือกรมธรณีพ่อนาเลมีกือมีกือพ่อนี่ฮะซาพ่อเลกรมธรณีก็เวเลยยูฮือกรมทรัพยากรธรณีก็เวนาเลสติปิกาลาเวเลงาฮือแท้มีจังหวัดจีใหม่นาเลฮีอำเภอออกคโลกูให้แหละฝาจีแมรี่มีฮีมีฮีเวเลเตเลกามีปิเวมีปะเวมีกือเยอะเจลาวิชได้ผ่าฝาจีแมเลชได้สอกคโลอำเภอจอมทองแม่เจแม่วานฮอดเลอมก้อยเวียงแหนเสมอแม่ริมชได้ต่อพ่อมุยลาจาละกอมีปะเวเลมีกือเยอะเจลาวิชได้ผ่าฝาโกเวลอแม่เลงาฮือมีพ่อกติปากางาฮือมีย่าลูวิสิเวมากับผู้ไกลตัวโปเลสัตติภาปิกาลาเชวิโยอยากก็จะได้คือเลอิกาอือจิลูดอยอีธนุพ่อวิกาหุวิเจเลอลอกวอมุยคือยาเผวิทัปปตอหรือลูฮาลูอือเวทัปปตอลิกาอือจิเกยกอติติภาคับไปหุวิเจใครแต่แลเลนัวเวียให้ติต่อพ่อกันอันนี้ซอเวียวยามซอหนาเคาะนาริเวียวย่าคโลเลมุยลาจาแลหรือลูฮาลูอิกะหลอกะซอลูยะลาแลเลมมียาติผาเชกอติเซตาโบติชินคะเลอิกะลูลูลาแลลูวิสิเวียวจะติผากับฟูวิเจเลมือคือว่ากอเตียวมีปะคือกะยะกอเลมีปะคือแลลูวิสิเวียวกับฟูวิเจแมเลเวียให้ติต่อพอกะเลคะกอชกานาเลมุยคอยาวคโลลาจะละฮะแพตอลาปื้อเวียวจะได้ผ่าเรียงอะคือซาตาพอหะอยู่เวียวคโลกูแฮกูฟาตะแม่แต่ก็แลเอาเวียวเนี่ยละหุยาติผัดะสติปิลาวิโยแม่และเรียงอะคือซาตาพอก่อนยิเวติยาธาเชซาจอซาพอกะชริเจเวียวยาวคโลกาฟาตาเจวิแม่เอาเวียวเนี่ยละหุยาติผ่าเชซาจอซาพอกะชริคือเวียวยาเรียงอะคือไทมิงกอคโลกะยิเวติยาธาเชซาจอซาพอกาติปา
เลอานาถตอดะเลฟาพ่อกะติปาโอโมติพางาคึมมีย่าเชซาจอซาพ่อกาลีอายีติปุตุอโปงาคือสติตาเลกาฟาตาจอเวชริจอคโลเปนดะลามาเลงาฮึมนียานามาเชเวเลกอตุเวออานาเจออรติยาเลโรลิจีแนนก็เวเจโรลิจีแนนเลปือลอกออานาญีอานาเตอานาลอกพือซีชีวิตปะตอเผเวเลเชเวแลพื้นสีเลี่ยสีน่าเลี่ยได้ผ่าชีวิตถ้าปตอแผลลาวิเจเบื่อเราก็เลี่ยสร้างหัวจะพอจะด่าเลี่ยแป้นด่าลาวิอาณาน่าลีเชื้อไวรัสเดอาร์เอสวีออกชุบผุผุเวลาะนาวิอาณาได้ผ่าจีแม่เบื่อเราก็เลี่ยงูสวัสดก็เวอาณาจะได้ผ่าจะได้คือเวียอย่าเลี่ยมูยีคืออย่าหน่อหน่อแน่แน่แผลเชวิตถ้าปตออาณาจะได้ผ่าแป้นด่ามาเวจิเมลีเจราปตอวิอญีงาฮือราหุยะติกาลิลิกาเชสาจอซัพพอกาอายีติตูรูเวลอแมลิออลอกวอชอยะแลพุชคามาจอมากาลิงาฮือตูมาเชสาลาโกเลพุชติภาคามาจอกาฮาเลเลนิคาสกุมาจอวิโยอเลกะโกเชสาจอซัพปือเวออเจติภาชออายีอึจาเวทัปตองาฮือติกาลิลิกาอาชุยอตุทะคาเดหะซะแม่และลิงาคือจังหวัดจิ้งใหม่โคโลกาผู้ว่าราชการจังหวัดจิ้งใหม่อปิเตกาก็ต่อยเลอสเตกาก็ลุลาวิโยอสเตกาก็ลุลาวิโชปุราทาเลผู้ว่าราชการจังหวัดจิ้งใหม่เตโจวิโยจิมายวิผู้ว่าเตียเลติกาก็เจอกันเลติปจิมายวิผู้ว่าก็เจอกอลาวินาเลยเอกองาคือมีอคอลูอาจุยารัฐบาลเลยอายาจะปีปุวิโยเรียกงาคือจาวะจิมายอคอลูเวผู้ว่าราชการจาวะจิมายเลอสติกาฮาปัสติญีติชฮาปัทธาเลกาตาติกาจุวิผู้ว่าราชการอสติกาแหละนายทศพลเขื่อนอุดมเผวิโยเลยปุราวิโอปีโยเลยโยกาเลเตปอกอเจาะลาตาวินะเลยเขโกโยมูเลยสำนักงานปลัดกระทรวงอคโลเตเกียเวเลปุราทางอาฮือจิมัยวิผู้ว่าเตียเวเลยมัวสำนักงานปลัดกระทรวงพอกอเจาะไกเวนะเลยตำแหน่งผู้ตรวจราชการกระทรวงเตียเวเลเตปอกฮาปัสติญิติชฮาปาลกอเตปอกอเจาะกอลาเลงาฮือจิมัยวิผู้ว่ากอเตลาติโยจิแมเลยจิมัยกับผู้ว่าอสติกากอกาเวนะเลชกาง่าคือจังหวัดจิ้งใหม่อคโลเรียงง่าคือจิ้งใหม่วิอุปปะนะเรียผู้ว่าราชการจังหวัดจิ้งใหม่ออสเตกาโกลูลาเลกาเตกัยดูโยแต่โอแรงง่าคือลาหุยาจังหวัดจิ้งใหม่อคโลเชตาวิชติภัทธาเรียออลอสตาติภะกาลาวิโยออลอกวอไลปอวิอยาเรียงง่าคือราชจอเวนะเรียอจิชติภะออลอกวง่าคือจิ้งใหม่อุปเสภาอชุเลเลชติภะชอราชจอเวแมเรียกก็จะกะอยู่เวลาแล้วติกาลิเลทะโทลาวิโยแม่ฮาวิโอวิอเนลาหุยาติพาวชะดิคือวิโอย่าโอคโลกาเลงาคือไทมิงกอโคโลเจกุมายาเอปอลาเวไบเกฮึกาเวทะปาตอยาเอออปามาฮิฮิเวยาเอออปาติพาเลชูพูปีแลเลยาเอออปาติเวนะเคกอยาเอปอลาโกออปาไทชอบะจอกอยาเอเรไบเกกาเวบะกาเวนะเรชราปตอจะเควืออยู่ฮอดะเวติภาติเชลอเจเรงาคือไทมิงกอคโลกรมกาปกครองพ่อชริคือวิออย่าคโลอายีเตละคาเดกะชาตุโยเจเรออปามาฮิเวเรออปาอปอนะเรย้ายปอลาเวไทเวบะกากาเวทปตออปามาฮิเวนะเรออปาวือติจเวเรชริภาจอวิโรจิแม่เรียกแค่กบไบเกอยาเอเรียกไทเวสัญชาติไทยนะไทยเวบะมากาจอกะกาเวจะได้พาไลกากะชากาเวจิแม่แค่กว่านิเวติยาท้าวมีกาติปะโอหัวนาติพากาปอดะตาวิโรจิแม่เรียกแค่กว่าจะได้เครื่องอะฮือไทยมิงกอคอนโดกาเรียกกระทรวงสาธารณสุขจ้าดะและกรมการปกครองเรียกแล้วกระทรวงสาธารณสุขพ่อจ้าดะเรียกไบเกออปอเรียกอปอปอติพาเรียกจะเคยมากาติไกจูอปูคาเดกะชาตุโย
้จิแม่เลชกามาที่มาจอวิติจึกแผ่วินะเลขอพี่จอวิแม่ย่าปามาเฮียเตเลชุพุปีแลเลยาแอปอลาทาใบเกิดไทวิบะกากาเลออปาจาเตเวเลจะแค่เตผาเตเวแลขอพี่จอวิจิแม่เลขกงาคือราหุยาเตกาลิเลกาเลมาที่มาจอวิออจิเตผาเตเวลอกแลดอหาดอคิดูจอวิแม่เลขกงาคือเตกาลิเลกาอาสติกอคโลเลมาดาวิออจิเตผากงจอกเกนะดาวิออจิเตผาเตตูเวแต่จ้าเลยเฮ้ก็จ้าเลยไล่กาซาตานาลูลาเวคาจอยมาวิโยเลยโครงการไทยช่วยไทยพลัสจะเลยขอเชื่อออเชนะเลยจะเวแม่ญี่ปุ่นติปก็จ้าตุเฮเวเลยเลยเจติผักก็เวติฮาปาเวติฮิโกกาวิเจก็เลยไล่กางาเกี่ยวกันนาลูลาวิโยเลยเฮ้ก็อย่างนี้งาซาตาติผักคาเดจาวิลาวิโยเลยโครงการไทยช่วยไทยพลัสเลยขอเชื่อออเชเชเลยก็จ้าเลยเตะไกตุโยเจเล่เตกัยตุเวอคาเลอปิคาวเคเลโยเจนิฮาปาโกจาลาตุโยเจขอชออชจิเมเล่เตชิฮาปาตาเลเตชิเตฮาปาคาไกโกจาลาตุโยเจนิฮาปาเล่ไทยช่วยไทยพลัสขอชออชโกจาลาตุโยเจเมเล่เคเตเลชิเดคุเวอยาเซเวซาตามากาเฮเวนาลียาคาซาตาชอบป้าจากุเพโตเวตุโกมาโกมาเล่เตกากาคุเวอติฮาปาวิติฮิบะกาวิโกเวเลติกากาโกวิโอนิฮาปาวิโอโคโลติฮิบะกาวิเจโกเวนาเลไลคอตอลาโมเลยาคังาซาตากาฮาวิโอโคโลเลซอปอจิเมเลคณะรัฐมนตรีโครงการไทยช่วยไทยพลัสคอเชออชเชวิโอลอยูลุเอและคอรมอโคโลจิชิตุโยเจจิชิปุคโนลอโกเลเลจิชิปุคโนลอโกอาคามะกาเวเลเตฮาปาวิติฮิบะกาเวลาไม่เลนิฮาปาเวติฮิบะกาเวลาไม่เลกาลงทะเบียเวลาไม่เลเตปอติออปิข้าวก่อจ้ากาเกเวลาเลชริผาเซเวสัตตะติผานาลิซอปอนิชินีนิคอรมอคโลจิดะปุคโนโลโกจิชิลิติผากาลาวิติยาทาเซเวสัตตะติผากากาตุโยยาคาทกาชริคือเลงาฮือรัฐมนตรีกระทรวงกลางคาพ่อกาเลก่อจ้าเลเตเกตุโยแต่ก็วิโยเรียโครงการไทยช่วยไทยพลัสขอเชอออชแลเรียกแค่คนยิ่งหาปากจ้าลาตุโยเจติชหาปาเตเลติชเตหาปาคาไกเรปิลักไอตุเวเลขอเชอออชคาช่วยโยเจขอเชอจุยารัฐบาลเป้าโตลาตุโยนะออชลอกเรียกงาฮือแทงาฮือมียาเป้ากาโตเวเรียกแค่ก็คาเคติกาไอตุเวติฮิบะกาเวลาไม่เลยนิฮาปาเวียติฮิบะกาเวลาเล่เชลิพาเล่นิชนิญิเล่คณะรัฐมนตรีครม.คโรจิชิปุคโนโลกเซเวเล่ออเตลนาเซเวต้องคอติผาโตลาติโยเล่อยากให้เชลิคือเวียร์ผู้เลือกเหวี่ยเจกุมานาลีออมมืองามมือลาเลือกเหวี่ยเจโครงการไทยช่วยไทยพลัสออคโรนะเฮกอกอจาปิเกตุเวออคาตุโกกาตุเวออคาตุโกจอมาจาวิโยเรียกกว่าจุยารัฐบาลคากุตาวิแลเลครมอคโลมติครมอจัวลากุนาเลกอจาเลปิเกตุดอลัววิแลติชฮาปาตาเลติชติฮาปาวิออยาชอคโลเจยาคาคาเคกาเซเวเลซอปอคอนอไทสตุโยเลชกาโครงการไทยช่วยไทยพลัสขอเชอชกาเนฮาปาตุโกกอจาลาตุโยเจยาคาคาเคติกาเกตุเวซอปอครมอคโลจิเชปุคอนอไทเลงาฮือเซเวซาตาติพารักกาตุโยแต่ก็แลเลียววิออเนลาหุยาติพาทาทูลาวิโยแมเปื้อเลติปองาฮือราหุยาเกาะนาลุลามาจาเวเลอะทุมาอลอเลโกโกเลบัสสวัสดิกาแห่งรัฐแม่เลไคเลก็แลนาลุลาเวคาบิโยเลอเวียเนลาหุยาติพาโอบัสสวัสดิกาแห่งรัฐกะคาชูโยจิแม่เรียกโครงการไทยช่วยไทยพลัสเลจะได้พาปีและกาวิลโกบัสสวัสดิกาแห่งรัฐออคโลกาจาลากิตุโยจิแม่เฮกวอคาคิติกาตุเวเลยาคาซาตาออคโตลาวิตุโกนิฮาปาโกจาปีลาตุโกเวนาเลสหัสหะบะเลเฮกวอชเวแมเลติปอติ
哦，说的不接个为啦，买来不啦，炒皮的木个切为个国家个土啦，过来哩来个那路啦为哟，哩吃为嘞，阿就呀，拉塔巴哩克罗莫克罗啊，巴斯瓦迪卡亨拉奥罗哩嘛个支持去为哟，再拉巴多哩阿就呀，拉塔巴克罗莫克罗支持不可诺泰嘞，在为沙塔的帕图拉个土哟，哩吃的去嘞，马斯西为呐，哩巴斯瓦迪卡亨拉的木。อ่าก็จ้าเลยปีไก่ตัวเวขันยิบะปีตัวเวเลยค่ะเคตีกาตัวเวจะได้ผ่าใจเวสตากาโลนาเฮเลียจุยารัฐบาลเกลาเวสตานะอยากค่ะจะได้ขอสร้างกาตาเวตุกัวปีตุโยเจเลยบาสวัสดิการแห่งรัฐออกคอลูกะอ่าก็จ้าเลยปีตุโยก็เวน่าเลยสหบะนี่ฮะปาปีตุนะไม่เลยนี่ฮะปาเวอคอร์สฮะบะปีตุนะเรียกไม่เลยอปีปุระทากาวิติมุกากาตุนะเรียกสติปอกลงทะเบียนมาผ่าวิติมุกไคกาติตุเล่โอโคเล่ซาตาคาสโลโกเซเวเรียกจุยารัฐบาลเกลาวิซาตาเซมากาลาเฮโกมาอยากค่ะเรียกอะไรพอซาตาเทตาวิตุกุมาจาเรียกอยากค่ะอแต่ที่ฮะเปอร์ซีอยู่กาวิเล่เรียกจุยารัฐบาลคอรมอคอโลจิดาปุขเนาะมาติคอรมอตลาลาโกเซเวซาตาเทวิโยเรียกอยากค่ะจุดคืออ่าบาสวัสดิกาแห่งรัฐอโลกาเล่จุยารัฐบาลคอรมอคอโลมากาจิชิเฮมาติคอรมอมาโจเฮวิทัปปะโตเรียกคือกะซาตาโลนาวิเจติเทฮิวิโยเรียชดิคือเรียเอโกงาฮือปุราชาโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรักเรียลงทะเบียนแล้วมาผ่าวิติผ่าก็ยื่นอุทธรตาวิชติผ่าเรียไข่หน้าแม่เรียยื่นอุทธรตาวิชติผ่ากามากาเวเซชนิโกฮาปาวุสโชคโลเรียเชนิเพวิโยชดิคือเชนิเพโอเรียไลกาเชนิกามาผ่าวิจวิโลเรียติผ่าผ่าก็วิโยอ่าหมอถอจัววินะจัวเลเลชูเช่นญี่ปุ่นขอนอแทออเมจะก็ไปวิชะได้ผักกะมากาโลเมวิอเนี่ยเรายาติผ่ามาจัวแต่เวติผ่าเลจะก็ยู่ทัววิติผ่า

tu vi cho cả cho ma tu yoga vi lẽ khả ma ma cho ta li amati li co co lai ga mo tho li cho vi na mo tho sa ta lai co to la vi co ma li ya kha a chu ya ra tha ba gyo to co zai ma to la hi me li he co a pu la tha ga ka vi lo co na li ba sa va di ka heng ra opi ti mu kha pu ka co cha pi vi che mo tho ka cho le li ma pha vi ti mu ka co cha pi vi che co le li sa ta ti pha phe ta la vi cho ma li su o lai pho ya kha che le zai vi ti ha pu se ma hi me li o lo kwa chu ya ra tha ba li yu ko ta vi le mo tho ka cho ka ni Kalokole, and chocco jim or toloco teaching a cock of winner, lay a cateleo, much of it, the little of it, the girl of it, palocona, lay the you tole choco ten your telocona, BVJ, Yakale, Joale, Jaco, you tola lele, motoka, or metiaco, pavichate, paloco maga, lome, lego, yon yella, huya, lay basavadica hang rag, a tipa, locona.เลอาชริคือวิออย่าหนูคือยูทอตาวิพามาพาวิเช่นยิเพลเลเว็บไซต์โครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐดอกคอโลลุยและนอวิบัตรประชาชนอยู่และทอคือเปียเลเช่นยานี่เลติพาลอกพาวิหน่อยต่อลาวิกาจดตุโยเลอยากติพาลอกมาพาวิติหมูลอกนะเนี่ยก็ตาลาเวเฮเรียกกูลก็น้อยเวเสมามาตาลากูมาผ่าแม่เรียกแค่กูลิฮิยานักศึกษากศนจะได้หมูกาเวลามากาเวลาเรียกจะได้ผ่านโนฮุลุยและจะเช็คแม่โนฮุยูทอตาวิชาได้ผ่าลอกูเรียกเว็บไซต์โครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐก็วิโอคอโลโนฮุลุยและจะเช็คแผลวิโยนักศึกษามากเรียกกศนฮิเชเวติหมูผ่ามาผ่าเวนะเรียกลุยและก็จะเช็คแม่เรียกเว็บไซต์โครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐก็วิออคโลเรียกให้แต่ละงาฮุระฮุยาไลกาเกาะนาลุลาเวบาสวัสดิการแห่งรัฐลงทะเบียนและผ่าวิชอติผ่าแม้กาจายืนยาตัวโตเวลาแต่ก็แหละนาลุลาเวกามาจาวิโยเรียกอวิออเนลาฮุยาติผ่าออค่าญิคาลุจอวิเลคาเดนาตะเรียกบาสวัสดิการแห่งรัฐเรียกอปิติโมกาจาเชเวติปอสุติปอเกาะลงทะเบียนและผ่าวิลอโกยืนยาตัวโตตูมาลุเรียกชะติโมลอกูเลชอโลติโมนะเปื่อเลยี่โมติโมเลงาคือบาสวัสดิการแห่งรัฐเลออสมากาโจเฮวิชอติผ่านะเลออสติปอเกาะลงทะเบียนและผ่าวิชอติผ่ากาจายืนยาตัวตัววิแม่เลมาจายืนยาตัวตัววิลอกูฮาปัสติญีติชาปาธาโครงการบาสวัสดิการแห่งรัฐดอกคอโลโนฮูมากาแม่เลยักขากาจุยารัฐบาลยาแต่ละวินะเลบาสวัสดิการแห่งรัฐเลออสติโมลงทะเบียนและผ่าวิชอติผ่าติชญีญีติฮาปาจันวรีฮาปาญีฮิงาฮาสุชขขากายืนยาตัวตัวตัวยาแต่ละวิโยยักขาโนฮูโกฮาปาเซชญีวุสอนะหนูคือมาจะยืนยาตัวโตวิลโกฮาปัสตินิติชฮาปัทานหนูมาตากาฮิแม่เล่หนูคือเลขาไทยยืนยาตัวโตกูไทยตากาเกเวนะเลขาโกโอเลมืออ่อนโยฮาติแต่ละวิโอติฮาปัจนาวริฮาปัติชนินิธาจิเมลีเนขอป้าขะแกอยาแต่ละวิโลแม่เลขาเล่งาคือโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเลอสติมูลโกเออเรียกสติมุลกว่ากาจะยืนยาตัวตัววิแม่เรียกกุจกาอยู่เวลาเลี้ยงอะคือวิอันยาละหุยติพัทธะอรสตากาลาวิโยแค่กว่าบาสวัสดิกาแห่งรัฐเรียกลงทะเบียนและมาผ่าวิชอติผ่าเรียกทบทวนสิทธิ์กามาผ่าวิชอติผ่าลอกโกเรียกโครงการไทยช่วยไทยพลัสออกคโลกปากไว้แล้วกะเยเพวิเจแอเป่าตังออกคโลนะเรียกจกาเรียกโครงการบาสวัสดิกาแห่งรัฐเดี๋ยวโครงการไทยช่วยไทยพลัสพอจ้าดาวิออรสตาติภาอยู่เวลาแรงอะคือราหุยติภาทะโทราเชวิโยแม่เรียกกว่าขันยิบะกาตุเวเรียกขาติญิตากาตุเวขาเคเตกาตุเวเรียกไทยช่วยไทยพลัสลินิปุติปุขอชอชกาสตาเจวิโลกสอบต่อราจุโยเรียกจุยารัฐบาลคอรมอคอโลจีดาเลมาติจอบุขอนอลโกต่อราจุโยนะเรียกคาเตเลบาสวัสดิกาแห่งรัฐเตมูกาลิคาเคติกาตุเวกาตุโกกาตุโยเจคาเคติกาตุเวชะติผาชอเลคอรมอคอโลยูรุเอเลจิจิปุคอนอทัยเซเวติฮาซาอติฮาปุเซเวซาตาติผาโอเคไทยและกุเพวิโยเลชะติคออาจุยารัฐบาลคอรมอคอโลเลมาจิจิฮิวิทัปปะโตเซติฮาปุเซกุชิมาเพหิวินะคาเคโกทอกาชะติเจแลเล
ซาตาคาเดลอนาแม่ไล่กากโกคุลาเวบาสวัสดิกาแห่งรัฐแม่ติปอกโกจากโกลงทะ

Điệp theo là có lẽ đi na lu la vi ko ka joy ma he ko ma li ba sa va di ka heng ra li a ha o so te po ma ko po hi me ลงทะเบียนวิเลหูแม่ชิดิคือแลลี่ยืนอุทธรณ์ตาวิติภาทบทวนสิตาวิชอติภาผามาผาวิติภาเชนิเวเจติโยแม่เลชิดิคือแลเลออลอโกจะขอนี้ให้งาหาขอชกขอโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐออกขอลอสตาเยวิเลติชหาปาทาตากิตุโยแตกวาวิโยเลขกุจกางาฮิราหุยาไลกานาลุลามาวิถปโตเรียกงากาจุจาวิโอคโลซาตาจาวิลาและงาฮิราหุยาติภาธาเกามาลาเชวีซาตาติภาเพวิโยเขกวเอลิคอติปกนาเฮเลสละจากะกาเวเลหะโบหะโบปีดะชอเจหะหะโบปีดะชอจิเมลิจากะกาเวเลเอกติแกนันเซเลลิคอสเปวิโย

ganaki pe le le kho so ti po ka he ko le pula ve ti so kho lo nga hu su social media pho sa ta o me bu ja ve a tho ma o lo le no hu sa le a alo ji mai ja pu ya ke o je ko ma nga hu la hu ma a pi ma phe ve lo le mu ho a wang ne pho che ve lo le nga hu la hu ma a pi ma a sa kho che kho kho ga wi je le yo จิ้มแมวลาเวลาก็มาลาเป้าเวลูแม่เจอเวลาแล้วคือเตแล้วจะปุยากือจิ้มแมวลาแล้วชอเตก็จะหมดดาลาวิเจเรียกชอไทยข้อขัดมาสาวเวลาก็มาคือเตแล้วเรียงาคือจิ้มแมวคอโลตันอยู่ติผ่านนะอุติดามาลาเวนะงาโดเวต่อใจอยู่ต่อเวกาจู่ตัวอยากคือตัวก็จะแฮเรียกกว่าปีชเตก็ชอนี่มาพอจ้าดาวิอันอ่ะอาจจะแผลวิลล์ก็มาเรียกเตลโอยาติพักก็วิลโอยาเกี่ยวจังเกย์เขกว่าลาวิเจเตลจิมายลาวิลล์จะก็มาเรียกเตลยอดเชอร์วัวโทรศัพท์คอเวฮอกขับป่าเรียกเอไอก็เวเรียกเอไอฮอกขับป่าฮาเตียเวอุเวียจำหมดดาลาวิเขกวิเจงาโดเวอปีลาหูเล่ลาหูแผลลาปีชเตกาไทยคอคาเดมาโยปื้อเวทปาตองาโดเวตานูเลอลิซาตาติปาเลอเลเพตอลาวิซาตาติปาชออยากคือตุกโจตุโยเลอมาติเลโกกาปีชเตกายอเลนิมาพอจาดาวิอานาแผลเวจกุมาคาเตเลนาชโดเลฮาซาเชวิเจเลเคกวยอจิมาลาวิชอชอปาจามอดาลาโกเวชอมาฮิจิแม่เลียอยากขยกขยโดกเกวิจิเลเอไอโอคอมัววิโกวิไม่น่าเลียอยากขเฉยยูฮูนายะวิลอเลียแค่กูหอนิเวตยาท่าเลียปียอยอเลียมาเชสาวิทับปะโตและนิมาพอจ้าดาวิอานาแผลวิทับปะโตมาหน่อยเวเลียแค่กูซาตาบุปากูกระจุยบุวิมาเฮเลียอาปีชอมอลาหูลาเป้าเวเลียจับปุริยาเกอโทรศัพท์มือถือขอชูเอไอฮอกขับเป่าฮาเตียเวียข้อฝาและจะปุยากเกอชูหีปีและเล่ลาเวียก็เลยซาตาติผาจะเคยติบุกเวลอเล่ติปปอลกว่าซาตาบุปากะเล่อรอคาเดมานาเจเจกับบุกเวนะเล่เคยก็แต่ลกว่างาฮือลาหูชอจือแผ่วิโยเล่เคยก็ยูฮือซาตาติกะกะลกกะงาตุกว่าจะตุกทุเปียวเล่ซาตาอยู่ต่อปาติผากะยูฮูมูเซอร์ก็เลยว่าลกมาเล่งาฮือลาหูชอลาหูแม่เล่งาฮือลาหูออตุงาฮือมูเซอร์มากูเล่อยากงาฮือลากูลาหูกูเวเล่จะลาปะตอเล่เอาวิอันเนี่ยลาหูยาติพาโอเล่ซาตาติพายาเวลิบวาเวมาจอวิลกุกะงากาจูจาวิอคโลโทมาปิเชเวเล่ยูฮูซาตาตัวอาวิญญาลิบวาเวมาจอเวลิมูเซกบวาลาวิทับปะตองงากาคาเดมาฮาเลนะเล่แค่กงงาฮือลาหูเล่มูเซมากูก็ปิเวเล่งาฮือลาหูออตัวงาฮือคนลาหูกูเวเล่แค่กอาปีเล่ชอมอชกาเอาแต่ลอกวอAI ยัวฮีปีวิมาเฮลียาคายอนิมาพอจ้าดาวิอานาแผลวิทัปปะโตซาตาอยู่โตปาติพาเลออปีนาเลก็ล็อกคอยดาวิมานากาเจดาวิเลโอเคแผลวิทัปปะโตซาตากาลีไม่เกิดเข้ากับจอบไกเวเลคือว่าปีชดิกาชดิกาลาเป่ายัวของเกาวินะเลคือว่าติปปอลก็ชมอเล่ดอมาเวียอานามาโกเล่โรซึมเศร้าก็เวติผาเพชรมาแม่เล่เชเบเล่ชอมอติผานาเวนะเขาก็ยับไปยามีชอมอติผานิมาพอจ้าดาเวียอานาแผลเราก็คาเดหาซะแม่เล่ตาเพโตอบูดาเล่เชชูโมเล่ก็สแตลาเวทปาโตเล่ไม่ให้เราก็คาเขียวไปนามาสนาเล่เขาก็ติกาเล่กาชอมอชอกแกติผานาวิจอบเวลาก็คาเดนิหาซะปีเล่ซาตาจะเขมากับบุตรตัวปูนะเล่เขาก็จะกาเล่ยูเวลาแล้วเล่งาฮือราญาติผัดถาโทรวิโยยะก็ยันยิมลอกก็วิอยากะนาลิอยามาจูลอแมยันยิมลอกก็วิอยาเรียงะฮือราหุยาลูลาเลอกาปิลาเชเวติกาลิลิกะอบูจาแมเลคะกวาปีชมอกมาหนอแม่ดอดเดพอเชวิเจเลจาตัวอยาก็เวเลคอยติปวาจพอละกอลาเวเลอลอกงาฮือราหุยาจะซอจาวิอจอยากะลาปานิเวทปะตอเลยะกอคอยชิติปพอละติโยเลคะกวาติกาลิลิเลจาแมดอแมเชซาจอซาฮาเลดอซาปิอบูจาแม

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้นายกรัฐมนตรีประชุมทีมไทยแลนด์ที่ประเทศญี่ปุ่นพร้อมมอบนโยบายและแนวทางการขับเคลื่อนด้านการต่างประเทศการผลักดันอุตสาหกรรมพลังงานสะอาดรวมถึงการส่งเสริมความสัมพันธ์ไทยญี่ปุ่นกระทรวงวัฒนธรรมเตรียมส่งหนังสือทักท้วงเวที Miss Universe Cambodia 2026ละเมิดสิทธิ์ใช้ภาพการแต่งกายชุดไทยสมัยรัชกาลที่5เพื่อไม่ให้กระทบการขึ้นทะเบียนมรดกโลกปลายปีนี้
1: ทางการรัสเซียให้คำมั่นที่จะดำเนินการตอบโต้อย่างรุนแรงต่อกรณีที่ยูเครนโจมตีครั้งใหญ่ต่อเป้าหมายในพื้นที่กรุงมอสโกของรัสเซียทีมชาติไทยคว้า3เหรียญทอง1เหรียญเงินรั้งอันดับ4ของตารางในมหกรรมกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ที่ประเทศญี่ปุ่นต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
0: นายกรัฐมนตรีประชุมทีมไทยแลนด์ที่ประเทศญี่ปุ่นพร้อมมอบนโยบายและแนวทางการขับเคลื่อนด้านการต่างประเทศการผลักดันอุตสาหกรรมพลังงานสะอาดรวมถึงการส่งเสริมความสัมพันธ์ไทยญี่ปุ่น
2: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานการประชุมหารือกับทีมประเทศไทยณโรงแรมอิมพีเรียลกรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่นเพื่อมอบนโยบายและแนวทางการขับเคลื่อนด้านการต่างประเทศรวมถึงทิศทางการส่งเสริมความสัมพันธ์ไทยญี่ปุ่นและการบูรณาการทำงานของทีมประเทศไทยโดยมีนางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์นายวิชาวัฒน์อิสระภักดีผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงการต่างประเทศนายวิชุเวชชาชีวะเอกอัครราชทูตณกรุงโตเกียวรวมถึงกงสุลใหญ่ณนครโอซาก้ากงสุลใหญ่ณนครฟุกุโอกะผู้บริหารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าไทยและญี่ปุ่นเป็นมิตรประเทศที่มีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกันมาอย่างยาวนานแม้การลงทุนจากญี่ปุ่นในปัจจุบันอาจไม่ได้มีขนาดเทียบเท่ากับในอดีตหรือบางช่วงอาจชะลอตัวแต่ไทยยังมีศักยภาพและความพร้อมที่จะร่วมมือกับญี่ปุ่นในหลายด้านส่วนการเปลี่ยนแปลงของอุตสาหกรรมยานยนต์จากรถยนต์สันดาปไปสู่รถยนต์ไฟฟ้าหรือ EVซึ่งทำให้เกิดการแข่งขันจากผู้ผลิตหลายประเทศโดยเฉพาะจีนจากการหารือกับเอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทยก่อนหน้านี้ได้รับการยืนยันว่าไม่มีการย้ายฐานการผลิตของญี่ปุ่นออกจากประเทศไทยทั้งหมดขณะเดียวกันไทยยังมีศักยภาพด้านอุตสาหกรรมพลังงานสะอาดซึ่งสอดคล้องกับทิศทางการลงทุนของญี่ปุ่นโดยรัฐบาลไทยกำลังผลักดันการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานรวมถึงให้ความสำคัญกับความมั่นคงทางพลังงานแม้ปัจจุบันยังมีความกังวลเกี่ยวกับราคาน้ำมันทางนี้ประเด็นที่ทั้งสองประเทศให้ความสำคัญคือการปราบปรามแก๊งสแกมเมอร์และอาชญากรรมทางการเงินนายกรัฐมนตรีระบุด้วยว่ารัฐบาลไทยให้ความสำคัญกับการปราบปรามอย่างจริงจังและระบบตรวจสอบธุรกรรมทางการเงินที่ผิดปกติของไทยมีมาตรฐานและได้รับความน่าเชื่อถือนายกรัฐมนตรียังกล่าวถึงจุดแข็งด้านภูมิศาสตร์ของประเทศไทยรวมถึงความสัมพันธ์และความคุ้นเคยระหว่างไทยกับญี่ปุ่นเชื่อว่าญี่ปุ่นจะยังคงให้ความสำคัญกับความร่วมมือและการลงทุนในประเทศไทยต่อไปผมธิดาทิพยานนท์รายงานค่ะ
0: กระทรวงวัฒนธรรมเตรียมส่งหนังสือทักท้วงเวที Miss Universe Cambodia 2026ละเมิดสิทธิ์ใช้ภาพการแต่งกายชุดไทยสมัยรัชกาลที่5จากฟิล์มกระจกที่ขึ้นทะเบียนมรดกความทรงจำของโลกโดยจะดำเนินการผ่านการทูตเพื่อไม่ให้กระทบการขึ้นทะเบียนมรดกโลกปลายปีนี้
3: นางสาวสบิดาไทยเศรษฐ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมแถลงข่าวชี้แจงกรณีการนำเสนอการแต่งกายชุดไทยและข้อมูลทางประวัติศาสตร์บนเวทีมิสยูนิเวิร์สกัมพูชา2026ว่ากระทรวงวัฒนธรรมได้ติดตามกรณีเวทีการประกวดมิสยูนิเวิร์สกัมพูชานำเสนอภาพเกี่ยวกับวัฒนธรรมการแต่งกายของกัมพูชาปรากฏชัดว่าเป็นการใช้ภาพซึ่งมีแหล่งที่มาของไทยจึงเห็นว่าการกระทำดังกล่าวไม่อาจกล่าวได้เลยว่าเป็นความรู้เท่าไม่ถึงการบ่งชี้ว่าผู้จัดทำภาพมีเจตนากล่าวอ้างและโน้มน้าวให้เชื่อว่าเป็นการแต่งกายของกัมพูชาดังนั้นจึงสั่งการให้กรมศิลปากรทำหนังสือร้องเรียนให้เวทีประกวดมิสยูนิเวิร์สกัมพูชายุติการกระทำและเผยแพร่ข้อมูลที่บิดเบือนและใช้ข้อความอย่างระมัดระวังในการอ้างอิงข้อมูลภาพถ่ายเพราะภาพถ่ายดังกล่าวเป็นภาพถ่ายของสตรีชาวกำแพงเพชรถ่ายเมื่อปี2449สมัยรัชกาลที่5และบันทึกในหอพระสมุดวชิรยานได้รับการขึ้นทะเบียนเป็น มรดกความทรงจำแห่งโลกของยูเนสโกเมื่อปี2560โดยภาพต้นฉบับเป็นฟิล์มต้นฉบับมีตรากรมศิลปากรประทับเป็นตรายางอยู่แต่เวทีการประกวดได้ลบตรายางออกแล้วนำภาพไปใช้โดยไม่อ้างอิงระบุถึงแหล่งที่มาของข้อมูลโดยให้เร่งส่งหนังสือตักเตือนทักท้วงไปยังกองประกวดดังกล่าวให้แก้ไขหากไม่ดำเนินการจะดำเนินการตามกฎหมายยืนยันว่ากระทรวงวัฒนธรรมไม่ปล่อยผ่านเรื่องนี้แน่นอนแต่จะดำเนินการผ่านการทูตและกฎหมายเพื่อไม่ให้กระทบต่อการขึ้นทะเบียนชุดไทยในช่วงปลายปีนี
4: ้การที่ดูประเมินเบื้องต้นแล้วเนี่ยเป็นการครอปโดยเอาลายน้ำออกซึ่งแน่นอนว่าภาพเนี่ยมีที่มาของไทยเป็นภาพฟิล์มกระจกที่เก็บไว้ในสำนักหอจดหมายเหตุค่ะอันนี้เป็นที่ชัดเจนแล้วก็เราถึงกล้าพูดว่าเขาบิดเบือนข้อมูลอันนี้คือประเด็นสำคัญค่ะก็จริงๆเราก็สามารถยืนยันได้นะคะเพราะว่าแหล่งที่มาเนี่ยล่าสุดเนี่ยทางกรมศิลปากรก็ได้มีการโพสต์ลงในโซเชียลมีเดียนะคะเมื่อวันที่5สิงหาคมถ้าทุกท่านติดตามก็จะเห็นว่าเราพยายามที่จะสร้างดิจิทัลฟุตพริ้นท์การที่เราจะสร้างดิจิทัลฟุตพริ้นท์เนี่ยก็เป็นเรื่องง่ายที่จะมีการนำข้อมูลไปใช้แต่การนำข้อมูลไปใช้นั้นประเทศไทยไม่ได้ติดอะไรเลยค่ะขอแค่มีการอ้างอิงแหล่งที่มาอย่างครบถ้วนและชัดเจนเท่านั้นเองค่ะ
3: นอกจากนี้จะมีการเผยแพร่องค์ความรู้พัฒนาการของชุดไทยอย่างต่อเนื่องซึ่งก่อนหน้านี้ได้มีการนำชุดไทยไปจัดโรดโชว์อย่างเนเธอร์แลนด์ฝรั่งเศสและญี่ปุ่นเป็นการสร้างการรับรู้ไปยังนานาประเทศอย่างเป็นรูปธรรมมาริชโยรายงาน
0: กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเตรียมสร้างถังข้อมูลกลางเพื่อเป็นศูนย์แจ้งเหตุแจ้งความจุดเดียวเชื่อมถึงทุกหน่วยงานทันทีสกัดเส้นทางการเงินสแกมเมอร์
5: นายชัยชนกชิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมหรือ DE เปิดเผยว่ากระทรวง DE เดือนหน้ายกระดับการป้องกันและปราบปรามภัยออนไลน์อย่างเต็มกำลังโดยร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแก้ไขปัญหาและตัดกระบวนการแก๊งสแกมเมอร์ตั้งแต่ต้นทางเพื่อยกระดับการตรวจสอบให้ได้มาตรฐานเทียบเท่าระดับสากลซึ่งจะช่วยให้การติดตามและวิเคราะห์เส้นทางการเงินของบัญชีต้องสงสัยทำได้อย่างแม่นยำยิ่งขึ้นโดยบริหารการร่วมกับหน่วยงานภาคการเงินออกแบบระบบถังข้อมูลกลางซึ่งระบบนี้จะทำหน้าที่เป็นโครงสร้างพื้นฐานในการวิเคราะห์เส้นทางการเงินของสแกมเมอร์แบบอัตโนมัติมีระบบการให้ความยินยอมและการปกปิดข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อให้สามารถวิเคราะห์พฤติกรรมของมิจฉาชีพได้โดยไม่กระทบต่อความเป็นส่วนตัวของผู้ใช้งานขณะเดียวกันกระทรวงดีและสำนักงานตำรวจแห่งชาติยังได้ร่วมกันพัฒนาระบบการบริหารการแจ้งเหตุระดับชาติแบบรวมศูนย์ซึ่งจะช่วยให้ประชาชนที่ประสบเหตุสามารถแจ้งเรื่องเพียงจุดเดียวแต่ข้อมูลจะถูกส่งต่อไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งหมดในทันทีช่วยลดขั้นตอนและเพิ่มความรวดเร็วในการอายัดหรือสกัดกั้นเงินของผู้เสียหายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดียืนยันว่าทุกกระบวนการส่งต่อและเก็บรักษาข้อมูลจะต้องผ่านการคุ้มครองภายใต้มาตรฐานความปลอดภัยไซเบอร์และกฎหมาย PDPA อย่างเคร่งครัดเพื่อสร้างความมั่นใจและความปลอดภัยสูงสุดให้กับประชาชนนันทภาแสนตุ้มรายงาน
0: กองบังคับการกองปราบปรามเร่งตรวจสอบเส้นทางการเงินวัดพุทธไทยสวรรค์และเตรียมเรียกป๋องสุพรรณสอบปมมูลนิธิหวันโชตเพื่อข้อมูลวันพรุ่งนี้พลตรีพัฒนศักดิ์บุพผาสุวรรณผู้บังคับการกองปราบปรามเปิดเผยความคืบหน้าคดีนายอติโชตหรืออดีตเจ้าวาดวัดพุทธไทยสวรรค์และนางสาวปุญญวีหรือสีกาเอผู้ต้องหาร่วมกันยักยอกเงินวัดหลายร้อยล้านบาทว่าพนักงานสอบสวนได้ส่งข้อมูลเส้นทางการเงินให้สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินหรือปปง.ตรวจสอบความเชื่อมโยงโดยปปง.ส่งข้อมูลกลับมาแล้วบางส่วนขณะนี้ชุดสืบสวนกองกำกับการ1กองบังคับการกองปราบปรามอยู่ระหว่างตรวจสอบส่วนกรณีมูลนิธิหวันโชตซึ่งนายอติโชตจัดตั้งขึ้นและดำรงตำแหน่งประธานกรรมการมีคณะกรรมการรวม6คนพนักงานสอบสวนสอบปากคำไปแล้ว5คนและพบข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อคดีขณะที่กรรมการคนสุดท้ายคือนายเสมอนิ้วงามหรือป๋องสุพรรณเซียนพระชื่อดังพนักงานสอบสวนเตรียมออกหมายเรียกให้เข้าพบเพื่อให้ข้อมูลเกี่ยวกับมูลนิธิหวันโชตในวันพรุ่งนี้รถไฟฟ้า MRT สายสีน้ำเงินกลับมาเปิดให้บริการตามปกติครบทุกสถานีแล้วตั้งแต่ช่วงเช้าที่ผ่านมาหลังเจ้าหน้าที่เร่งซ่อมแซมระบบจ่ายไฟตลอดทั้งคืนนายพัชรพงษ์พัชรประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมเปิดเผยว่าได้รับรายงานจากการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยหรือรฟม.ถึงกรณีเหตุกระแสไฟฟ้าลัดวงจรเกิดประกายไฟจากชุดสายไฟขนาด750โวลต์กระแสตรง ทำให้ระบบจ่ายไฟและระบบอนุสัญญาณได้รับความเสียหายจนต้องปิดบริการชั่วคราวช่วงสถานีบางอ้อถึงสถานีกำแพงเพชรแล้วโดยขณะนี้เจ้าหน้าที่ได้ซ่อมแซมชุดสายไฟรางจ่ายไฟและระบบอนุสัญญาณพร้อมตรวจสอบความปลอดภัยเรียบร้อยแล้วโดยรถไฟฟ้า MRT สายสีน้ำเงินได้กลับมาวิ่งให้บริการประชาชนได้ตามปกติครบทุกสถานีตั้งแต่เวลา 5:37 นที่ผ่านมาเพื่อรองรับการเดินทางของประชาชนในเช้าวันเริ่มต้นสัปดาห์ได้อย่างสะดวกและปลอดภัยแล้วขสมกเริ่มทดสอบสมรรถนะรถเมล์ไฟฟ้าต้นแบบคาดว่าจะเปลี่ยนรถเมล์ใหม่ให้บริการประชาชนได้ในปีหน้าน
1: ายกิติการจอมดวงจารุวรพลกุลผู้อำนวยการองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพหรือขสมกเปิดเผยถึงความคืบหน้าการนำรถโดยสารพลังงานไฟฟ้าหรือ EV มาให้บริการประชาชนว่าล่าสุดจากการติดตามความคืบหน้าการประกอบรถโดยสารปรับอากาศพลังงานไฟฟ้าอย่างใกล้ชิดพร้อมนำพนักงานขับรถตัวแทนผู้ใช้งานจริงเข้าเยี่ยมชมสายการผลิตและทดลองขับรถต้นแบบคันจริงณบริษัทผู้ผลิตเพื่อประเมินความพร้อมด้านสมรรถนะและสร้างความมั่นใจก่อนเริ่มทยอยส่งมอบให้บริการประชาชนขณะนี้ชิ้นส่วนรถแรก40คันประกอบเสร็จแล้วและเข้าสู่กระบวนการชุบเคลือบกันสนิมและพ่นสีส่วนรถต้นแบบ1คันประกอบสมบูรณ์พร้อมทดสอบระบบแล้วอย่างไรก็ตามในสัปดาห์นี้จะมีชิ้นส่วนเข้ามาเพิ่มอีก80คันและคาดว่าจะพร้อมส่งมอบรถแรกจำนวน500คันภายในเดือนมีนาคม2570ก่อนจะทยอยส่งมอบจนครบตามแผนทั้งหมด 1,520 คันเพื่อยกระดับการเดินทางที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมให้กับประชาชนนพศรแก้วคำรายงาน
0: กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เดินหน้าฟื้นฟูเคหะชุมชนทุ่ง2ห้องจัดทำแผนก่อสร้างอาคารใหม่รองรับผู้อยู่อาศัยคนเดิมและคนใหม่รวม 3,800 หน่วยมุ่งพัฒนาชุมชนเมืองคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดีขึ้น
6: นายนิกรโสมกลางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เปิดเผยว่าจากการตรวจเยี่ยมโครงการเคหะชุมชนทุ่ง2ห้องถนนกำแพงเพชร6เขตดอนเมืองกรุงเทพมหานครเพื่อติดตามคุณภาพชีวิตด้านที่อยู่อาศัยของประชาชนซึ่งโครงการเคหะชุมชนทุ่ง2ห้องก่อตั้งเมื่อปี2522ถึง2525บนพื้นที่กว่า29ไร่ปัจจุบันมีอายุกว่า47ปีเป็นอาคารแฟต5ชั้น9อาคารจำนวน 1,369 หน่วยสำหรับผู้มีรายได้น้อยอยู่อาศัยในรูปแบบการเช่าปัจจุบันโครงการมีสภาพทรุดโทรมตามกาลเวลาจึงจำเป็นต้องดำเนินการฟื้นฟูและพัฒนาโครงการใหม่การเคหะแห่งชาติจึงร่วมกับมหาวิทยาลัยศิลปากรจัดทำแผนแม่บทโครงการฟื้นฟูเมืองชุมชนทุ่ง2ห้องโดยในปีหน้าจะนำเสนอแผนต่อคณะกรรมการการเคหะแห่งชาติและสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติพร้อมจัดทำแบบก่อสร้างและรายงานประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมจากนั้นปี2571จะเสนอขอความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีพิจารณาอนุมัติเพื่อเริ่มดำเนินการก่อสร้างอาคารรองรับผู้อยู่อาศัยเดิม 1,327 หน่วยแบ่งเป็นระยะที่1จำนวน484หน่วยและระยะที่2จำนวน843หน่วยคาดว่าจะสามารถก่อสร้างแล้วเสร็จในปี2574ด้านนายทวีพงศ์วิชัยดิษฐ์ผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติกล่าวว่าสำหรับแผนโครงการฟื้นฟูเมืองชุมชนทุ่ง2ห้องจะก่อสร้างเป็นอาคารพักอาศัยจำนวน9อาคารรวมประมาณ 3,800 หน่วยรองรับผู้อยู่อาศัยเดิม 1,327 หน่วยและผู้อยู่อาศัยใหม่ 2,400 หน่วยพร้อมอาคารพาณิชยกรรมและสำนักงาน1อาคารและอาคารจอดรถประมาณ 1,900 คันโดยมุ่งพัฒนาคนชุมชนและเมืองให้เป็นชุมชนเมืองที่มีคุณภาพปลอดภัยมีพื้นที่เศรษฐกิจและพื้นที่สาธารณะรวมถึงเป็นต้นแบบการฟื้นฟูเมืองและที่อยู่อาศัยโดยอาจจะใช้โมเดลการเช่าระยะยาวในรูปแบบบ้านเคหะเพื่อคนไทยเพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงที่อยู่อาศัยคุณภาพในราคาที่เหมาะสมนิตยาคุณสิมรายงาน
0: คณะกรรมการกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการเปิดทางเลือกออมต่อหลังเกษียณวันที่30กันยายนนี้ด้วยบริการ4รูปแบบเพิ่มความยืดหยุ่นให้สามารถปรับเปลี่ยนแผนการลงทุนได้สูงสุดถึง12ครั้งต่อปีเพื่อบริหารจัดการเงินระยะยาวและป้องกันภัยหลอกลงทุนจากมิจฉาชีพนายสรพลตุลยาเสถียรเลขาธิการคณะกรรมการกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการหรือกบข.กล่าวถึงแนวทางและการเตรียมพร้อมด้านการเงินของข้าราชการกำลังจะเกษียณในวันที่30กันยายนนี้เพื่อเป็นทางเลือกให้กับข้าราชการและวางแผนการเงินระยะยาวว่ากบข.ได้เปิดบริการออมต่อ4รูปแบบ สำหรับข้าราชการเกษียณอายุสิ้นเดือนกันยายนนี้เพื่อบริหารเงินก้อนต่อยอดผลตอบแทนเฉลี่ยประมาณร้อยละ4ต่อปีแบ่งเป็นฝากเงินทั้งหมดไว้กับกบข.เพื่อให้บริการลงทุนต่อเนื่องทยอยรับเงินเป็นงวดๆรับเงินเป็นรายเดือนราย3เดือน6เดือนหรือรายปีขอรับเงินบางส่วนรับเงินสดบางส่วนออกมาใช้และส่วนที่เหลือให้ออมต่อกับกบข.และสุดท้ายกำหนดรับเงินในอนาคตเลือกเก็บเงินไว้ก่อนและกำหนดวันรับเงินก้อนในเวลาที่ต้องการซึ่งปัจจุบันกฎหมายของกบข.เปิดโอกาสให้สมาชิกที่เกษียณอายุราชการสามารถออมต่อกับกบข.ได้โดยเงินออมดังกล่าวยังคงได้รับการบริหารจัดการจากมืออาชีพและผู้เชี่ยวชาญของกบข.เพื่อสร้างโอกาสในการเติบโตของเงินทุนและลดความเสี่ยงจากการถูกมิจฉาชีพหลอกลวงลงทุนสำหรับรูปแบบบริการออมต่อในปัจจุบันมีความยืดหยุ่นสูงเพื่อให้สอดคล้องกับแผนการใช้ชีวิตของสมาชิกแต่ละบุคคลสมาชิกสามารถปรับเปลี่ยนรูปแบบการออมได้ปีละ2ครั้งและสามารถเลือกหรือปรับเปลี่ยนแผนการลงทุนได้สูงสุดถึงปีละ12ครั้งเช่นเดียวกับสมาชิกที่ยังรับราชการอยู
7: ่ในส่วนของการเกษตรกบข.ก็อยากให้สมาชิกลองใช้เวลาในการวางแผนการเงินระยะยาวนะครับก่อนที่จะตัดสินใจว่าจะรับเงินคืนทั้งก้อนหรือจะเลือกออมต่อกับทางกบข.นะครับในปัจจุบันกฎหมายของกบข.สามารถให้สมาชิกออมต่อกับทางกบข.ได้นะครับโดยเงินที่ออมต่อจะได้รับการบริหารเงินลงทุนจากผู้เชี่ยวชาญของกบข.เองนะครับมีโอกาสในการเติบโตนะครับแล้วก็ลดภัยเสี่ยงจากมิจฉาชีพนะครับ
0: เลขาธิการคณะกรรมการกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการย้ำว่าวันที่30กันยายนนี้มีสมาชิกกบข.จะเกษียณอายุราชการ 16,233 รายจากสมาชิกทั้งหมด 1,290,000 รายซึ่งกบข.ได้เตรียมความพร้อมในการจ่ายเงินกองทุนให้สมาชิกรวมเป็นเงินประมาณ 24,950 ล้านบาทซึ่งเป็นเงินออมสะสมอย่างต่อเนื่องของสมาชิกรวมกับเงินสมทบจากภาครัฐและผลตอบแทนจากการลงทุนโดยปีนี้สมาชิกที่เกษียณอายุราชการจะได้รับเงินกองทุนเฉลี่ยรายละ 1,530,000 บาทมีสมาชิกที่ได้รับเงินสูงสุดมากถึง 7,860,000 บาทกรมควบคุมโรคจัดงานวันคล้ายวันสถาปนากรมควบคุมโรคครบรอบ52ปีสานต่อภารกิจ5ยุทธศาสตร์มุ่งสู่เป้าหมายเสริมสร้างป้องกันและควบคุมโรคและภัยสุขภาพของประเทศที่มีประสิทธิภาพและได้มาตรฐานระดับสากลให้ได้ภายในปี2580
8: นายแพทย์มนเทียนคณาสวัสดิ์อธิบดีกรมควบคุมโรคเป็นประธานในพิธีสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์กรมควบคุมโรคและพิธีเจริญพุทธมนต์เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนากรมควบคุมโรคครบรอบ52ปีเพื่อรำลึกถึงความสำคัญแห่งการจัดตั้งกรมควบคุมโรคเสริมสร้างวัฒนธรรมอันดีงามสร้างขวัญกำลังใจให้กับข้าราชการและเจ้าหน้าที่ทางนี้กรมควบคุมโรคเดิมคือกองควบคุมโรคติดต่อสังกัดกระทรวงมหาดไทยตั้งขึ้นเมื่อปีพุทธศักราช2485ก่อนโอนมาสังกัดกระทรวงสาธารณสุขหลังมีการสถาปนากรมสาธารณสุขขึ้นเป็นกระทรวงในปีเดียวกันต่อมาในปีพุทธศักราช2517ได้รับการสถาปนาขึ้นเป็นกรมควบคุมโรคติดต่อก่อนปรับเป็นกรมควบคุมโรคในปี2545และพัฒนาดำเนินงานมาจนถึงปัจจุบันถือเป็นหน่วยงานหนึ่งที่มีความสำคัญต่อการพัฒนาสุขภาพของประชาชนมุ่งเน้นการเป็นผู้นำด้านวิชาการและเทคโนโลยีการป้องกันและควบคุมโรคของประเทศและระดับนานาชาติโดยมีเป้าหมายในการดำเนินงานเพื่อป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพของประเทศที่มีประสิทธิภาพและได้มาตรฐานระดับสากลให้ได้ภายในปี2580ด้วยการเดินหน้า5ยุทธศาสตร์สำคัญได้แก่ยุทธศาสตร์การพัฒนานโยบายมาตรการและบริการด้านการป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพยุทธศาสตร์การเสริมสร้างความเข้มแข็งของระบบจัดการภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุขยุทธศาสตร์การยกระดับโครงสร้างพื้นฐานของระบบป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพยุทธศาสตร์การปรับปรุงระบบบริหารจัดการและการพัฒนาความร่วมมือและยุทธศาสตร์การพัฒนากำลังคนด้านการป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพนฤมลอุดมพรรายงาน
0: อกแม่พระธรณีจะหวั่นไหวดวงใจไทยทุกดวงสถานสั่นพระแม่เสด็จสู่ฟ้าอาดูลพลันสุดจะกลั้นน้ำตานองน้ำตาพระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัยน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
1: ขณะนี้หย่อมความกดอากาศต่ำจากประเทศเวียดนามเคลื่อนตัวเข้ามาปกคลุมบริเวณประเทศกัมพูชาภาคตะวันออกภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างและภาคกลางของไทยก่อนจะเคลื่อนตัวต่อไปยังภาคตะวันตกและภาคเหนือในช่วงวันที่24ถึง27กันยายนนี้นายณัฐวุฒิแดนดีรองอธิบดีและโฆษกกรมอุตุนิยมวิทยาเปิดเผยว่าในช่วงนี้ขอให้ประชาชนเตรียมรับมือกับฝนตกหนักถึงหนักมากโดยเฉพาะในช่วงวันที่24ถึง25กันยายนยอมความกดอากาศต่ำดังกล่าวจะได้รับความชื้นเพิ่มจากอ่าวไทยทำให้มีกำลังแรงขึ้นส่งผลให้พื้นที่ภาคตะวันออกกรุงเทพมหานครและภาคกลางจะมีฝนตกหนักถึงหนักมากโดยพื้นที่ที่ต้องเฝ้าระวังเป็นพิเศษคือภาคตะวันออกโดยเฉพาะจังหวัดจันทบุรีและตราดซึ่งมีฝนสะสมต่อเนื่องมา 3-4 วันแล้วจึงมีความเสี่ยงสูงที่จะเกิดน้ำป่าไหลหลากและน้ำท่วมฉับพลันรวมถึงพื้นที่จังหวัดปราจีนบุรีและสระแก้วที่ยังคงมีน้ำท่วมขังอยู่นอกจากนี้ยังขอเตือนประชาชนและนักท่องเที่ยวให้งดการเดินทางไปเที่ยวน้ำตกบริเวณอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ในช่วงวันที่24ถึง27กันยายนนี้เนื่องจากมีความเสี่ยงที่จะเกิดน้ำป่าไหลหลากที่รุนแรงสำหรับพื้นที่ภาคกลางและกรุงเทพมหานครต้องเฝ้าระวังปัญหาน้ำท่วมขังรอการระบายเนื่องจากปัจจุบันเขื่อนเจ้าพระยามีการระบายน้ำในปริมาณมากเมื่อมีฝนตกลงมาสมทบจะทำให้การระบายน้ำทำได้ช้าลงส่วนภาคตะวันตกบริเวณจังหวัดกาญจนบุรีก็ต้องเฝ้าระวังน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากเช่นเดียวกันส่วนสภาพคลื่นลมบริเวณอ่าวไทยจะมีกำลังแรงโดยบริเวณที่ห่างฝั่งจะมีคลื่นสูง 3-4 เมตรส่วนบริเวณใกล้ฝั่งภาคตะวันออกจะมีคลื่นสูงประมาณ3เมตรจึงขอเตือนให้เรือเล็กงดออกจากฝั่งในช่วงวันที่23ถึง27กันยายนนี้เพื่อความปลอดภัยจังหวัดลำปางเกิดน้ำไหลหลากเอ่อล้นตลิ่งเข้าท่วมบ้านเรือน2หมู่บ้านในพื้นที่อำเภอเถินกระทบ85หลังคาเรือนเบื้องต้นไม่มีผู้บาดเจ็บหรือเสียชีวิต
9: กองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดลำปางได้รายงานว่าเมื่อเวลา 6:00 น.ของวันที่21กันยายน2569เกิดเหตุน้ำป่าไหลหลากเอ่อล้นตลิ่งเข้าท่วมบ้านเรือนประชาชนในพื้นที่หมู่ที่1และหมู่ที่7ตำบลแม่ปะอำเภอเถินจังหวัดลำปางเบื้องต้นมีบ้านเรือนได้รับผลกระทบจำนวน85หลังคาเรือนแต่ไม่มีรายงานผู้ได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิตแต่อย่างใดด้านนายวุฒิพงษ์แก้วปาเฟือยในอำเภอเถินได้เปิดเผยว่าด้านการให้ความช่วยเหลือที่ทำการปกครองอำเภอเถินและหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องได้ร่วมกันลงพื้นที่ช่วยเหลือประชาชนพร้อมขนย้ายสิ่งของไว้บนที่สูงเพื่อป้องกันความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้นเพิ่มเติมปัจจุบันระดับน้ำเริ่มลดลงอย่างต่อเนื่องหากไม่มีฝนตกเพิ่มเติมคาดว่าสถานการณ์จะกลับเข้าสู่ภาวะปกติจึงขอให้ประชาชนในพื้นที่ติดตามสถานการณ์น้ำและประกาศแจ้งเตือนจากทางราชการอย่างใกล้ชิดหากเกิดสถานการณ์ฉุกเฉินสามารถแจ้งหน่วยงานในพื้นที่เพื่อขอรับความช่วยเหลือได้ทันทีบรรหารสุยะสวทลำปางรายงาน
1: ขณะที่จังหวัดเพชรบูรณ์เกิดฝนตกหนักสะสมในพื้นที่อำเภอชนแดนเกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากเบื้องต้นส่งผลกระทบในพื้นที่7ตำบลหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอยู่ระหว่างการเร่งสำรวจและประเมินความเสียหายเพิ่มเติม
10: กองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเพชรบูรณ์ติดตามสถานการณ์ฝนตกหนักในพื้นที่จังหวัดเพชรบูรณ์ตั้งแต่คืนวันที่20กันยายน2569จนถึงช่วงเช้าวันนี้พบว่าอำเภอชนแดนมีปริมาณฝนตกสะสมสูงสุดวัดได้ที่ตำบลชนแดน 146.5 มิลลิเมตรส่งผลให้มีมวลน้ำไหลเข้าสู่บ้านเรือนประชาชนถนนและพื้นที่การเกษตรบางส่วนนายพิทยาดวงพัตรานายอำเภอชนแดนรายงานว่าเมื่อเวลาประมาณ 3:00 น.ของวันนี้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากส่งผลกระทบต่อบ้านเรือนพื้นที่การเกษตรและถนนในพื้นที่7ตำบลได้แก่ตำบลชนแดนหมู่ที่1และ14ตำบลลาดแคหมู่ที่4และ11ตำบลตะกุดไตรหมู่ที่8ตำบลซับพุทราหมู่ที่6และตำบลบ้านกล้วยหมู่ที่5ส่วนตำบลสาลาลายอยู่ระหว่างการสำรวจพื้นที่ได้รับผลกระทบเบื้องต้นยังไม่มีรายงานผู้ได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิตขณะนี้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องอยู่ระหว่างเร่งสำรวจและประเมินความเสียหายเพิ่มเติมเพื่อดำเนินการช่วยเหลือประชาชนตามขั้นตอนต่อไปเพลินจิตสวนสินพงศ์สวทเพชรบูรณ์รายงาน
1: กรมชลประทานแจ้งเตือนให้ประชาชนใน11จังหวัดลุ่มน้ำเจ้าพระยาติดตามสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิดเนื่องจากเขื่อนเจ้าพระยาได้ปรับเพิ่มการระบายน้ำสูงสุด 1,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีหลังเกิดฝนตกหนักบริเวณตอนบนของประเทศ
11: นายเดชเล็กวิชัยรองอธิบดีกรมชลประทานกล่าวว่ากรมชลประทานได้ออกหนังสือแจ้งเตือนสถานการณ์น้ำลุ่มเจ้าพระยาถึงผู้ว่าราชการจังหวัดในพื้นที่11จังหวัดลุ่มน้ำเจ้าพระยาได้แก่อุทัยธานีชัยนาทสิงห์บุรีอ่างทองพระนครศรีอยุธยาสุพรรณบุรีลพบุรีปทุมธานีนนทบุรีสมุทรปราการและกรุงเทพมหานครพร้อมรับมือสถานการณ์น้ำหลังตอนบนของประเทศเกิดฝนตกหนักส่งผลให้ปริมาณน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาเพิ่มสูงขึ้นโดยสถานีซีสองอำเภอเมืองจังหวัดนครสวรรค์มีปริมาณน้ำไหลผ่านอยู่ที่ 1,377 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีส่วนเขื่อนเจ้าพระยาอำเภอสัพพยาจังหวัดชัยนาทมีการระบายน้ำอยู่ที่990ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีแล้วในเวลา 17:00 ของวันนี้จะปรับเพิ่มการระบายน้ำท้ายเขื่อนเจ้าพระยาเป็นอัตรา 1,200 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีและคงอัตราดังกล่าวต่อเนื่องทั้งนี้คาดการณ์วันที่27กันยายนปริมาณน้ำที่สถานีซีสองจะมีปริมาณน้ำไหลผ่านประมาณ 1,100 ถึง 1,250 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีรวมกับน้ำจากลำน้ำสาขาทำให้มีปริมาณน้ำเหนือเขื่อนเจ้าพระยาประมาณ 1,150 ถึง 1,350 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีเมื่อรวมกับการรับน้ำเข้าระบบชลประทานทั้งสองฝั่งอยู่ที่ประมาณ400ถึง450ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีกรมชลประทานจึงจำเป็นต้องทยอยปรับระบายน้ำผ่านท้ายเขื่อนเจ้าพระยาในอัตราระหว่าง700ถึง 1,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีซึ่งการระบายน้ำดังกล่าวจะทำให้ระดับน้ำเพิ่มสูงขึ้นอีกประมาณ60เซนติเมตรถึง1เมตร50เซนติเมตรโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำนอกคันกั้นน้ำคืออำเภอเสนาผักไห่บางบานพระนครศรีอยุธยาบางปะอินและบางไทรจังหวัดพระนครศรีอยุธยาทั้งนี้กรมชลประทานขอแจ้งเตือนให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและประชาชนที่อาศัยอยู่ริมสองฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยารวมถึงแม่น้ำน้อยติดตามสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิดหากมีการเปลี่ยนแปลงหรือมีปริมาณน้ำมากกว่า 1,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีจะประกาศให้ทราบต่อไปติยาพันยังเทียนรายงาน
1: จังหวัดสุพรรณบุรีแจ้งเตือนประชาชนพื้นที่เสี่ยงเตรียมพร้อมรับมือสถานการณ์น้ำล้นตลิ่ง
12: โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาโพพระยาจังหวัดสุพรรณบุรีแจ้งเตือนประชาชนในพื้นที่เสี่ยงริมแม่น้ำท่าจีนและพื้นที่นอกคันกั้นน้ำให้เฝ้าระวังสถานการณ์น้ำล้นตลิ่งหลังมีฝนตกหนักและปริมาณน้ำเหนือเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องประกอบกับกรมชลประทานแจ้งปรับเพิ่มการระบายน้ำท้ายเขื่อนเจ้าพระยาโดยเริ่มเวลา 9:00 นทยอยจากอัตรา990ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีเป็นอัตรา 1,200 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีจนถึงเวลา 17:00 นเฉลี่ยชั่วโมงละ25ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีโดยประมาณและคงอัตราดังกล่าวต่อเนื่องโดยพื้นที่ที่อาจได้รับผลกระทบได้แก่พื้นที่ริมแม่น้ำท่าจีนด้านเหนือประตูระบายน้ำโพพระยาในอำเภอศรีประจันรวมถึงพื้นที่ด้านท้ายประตูระบายน้ำโพพระยาในอำเภอเมืองสุพรรณบุรีบางปลาม้าและสองพี่น้องโดยระดับน้ำอาจเพิ่มสูงขึ้นประมาณ 40-50 เซนติเมตรขอให้ประชาชนยกของขึ้นที่สูงเตรียมเอกสารสำคัญยาเครื่องใช้จำเป็นและอุปกรณ์ไฟฟ้าให้พ้นระดับน้ำตรวจสอบเส้นทางเข้าออกบ้านเตรียมพร้อมเคลื่อนย้ายผู้สูงอายุเด็กและผู้ป่วยหากสถานการณ์รุนแรงขึ้นพร้อมทั้งติดตามประกาศจากทางราชการอย่างใกล้ชิดและอย่าหลงเชื่อข่าวลือหากมีคำสั่งอพยพขอให้ปฏิบัติตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่โดยทันทีทั้งนี้ปัจจุบันจังหวัดสุพรรณบุรีมีพื้นที่ได้รับผลกระทบจากน้ำเอ่อล้นตลิ่งนอกคันกั้นน้ำแล้วจำนวน2อำเภอ10ตำบล47หมู่บ้าน 1,498 ครัวเรือนสรชงาสงสวทสุพรรณบุรีรายงานค่ะ
1: รัฐบาลเปิดเผยผลสำรวจบ้านไม่มีเลขที่กว่า 490,000 หลังคาเรือนเร่งจัดทำฐานข้อมูลรองรับระบบประกันภัยพิบัติแห่งชาติและการช่วยเหลือประชาชน
13: ท่านสาพลอยทะเลและก็มีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าหลังจากคณะรัฐมนตรีมติเห็นชอบและอนุมัติให้มีระบบประกันภัยพิบัติแห่งชาติก็เห็นชอบกรมธรรม์ประกันภัยที่อยู่อาศัยกลุ่มและกรมธรรม์ประกันภัยอุบัติเหตุกลุ่มเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติพร้อมอนุมัติกรอบวงเงินงบประมาณในการดำเนินการซื้อประกันภัยให้กับประชาชนค่าเบี้ยประกันภัยวงเงินรวม 15,500 ล้านบาทเพื่อให้ความคุ้มครองตามประเภทภัยได้แก่อุทกภัยวาตภัยและแผ่นดินไหวรัฐบาลเริ่มสำรวจบ้านไม่มีเลขที่จากข้อมูลของกรมการปกครองกระทรวงมหาดไทยณวันที่15กันยายน2559มีการสำรวจแล้ว 517,525 หลังคาเรือนจากจำนวนบ้านทั่วประเทศ 29,812,688 หลังคาเรือนครอบคลุมพื้นที่76จังหวัดและกรุงเทพมหานคร พบว่าเป็นบ้านที่ไม่มีบ้านเลขที่491,453หลังคาเรือนแต่พบที่พักอาศัยที่มีบุคคลพักอาศัยอยู่จริง82,810หลังคาเรือนขณะเดียวกันมีการจำหน่ายรายการบ้านแล้ว1,377หลังคาเรือนสะท้อนถึงความจำเป็นในการเร่งรัดจัดทำฐานข้อมูลให้ถูกต้องและเป็นปัจจุบันจะเป็นส่วนสำคัญในการวางแผนช่วยเหลือประชาชนโดยเฉพาะผู้ที่พักอาศัยชั่วคราวหรือแรงงานที่อยู่ในพื้นที่จริงแต่ยังไม่มีข้อมูลบ้านเลขที่ในระบบสำหรับประกันภัยพิบัติแห่งชาติก็กลุ่มความเสียหายจากอุทกภัยปาตภัยและแผ่นดินไหวมีวงเงินความคุ้มครองสูงสุด100,000 บาทต่อราคาเรือนต่อภัยที่เกิดขึ้นตามเงื่อนไขของกรมธรรม์โดยกรมธรรม์มีผลความคุ้มครองตั้งแต่วันที่1 ตุลาคม 2569ถึง1 ตุลาคม 2570ปริศนาขวัญแสนโชครายงาน
1: อีกสักครู่กลับมาติดตามข่าวต่างประเทศค่ะ
14: จากเส้นได้สู่ผืนผ้าจากภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่มรดกแห่งแผ่นดินสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระมารดาแห่งผ้าไทยทรงส่งเสริมสร้างอาชีพและยกระดับผ้าไทยสู่เวทีโลกผ้าไทยจึงไม่ใช่แค่ความงดงามแต่คือความภูมิใจของคนไทยร่วมสวมใส่ผ้าไทยเติมเสน่ห์ความเป็นไทยให้คงอยู่ตลอดไป
0: 12:31ต่อไปเสนอข่าวต่างประเทศกระทรวงกลาโหมรัสเซียออกแถลงการณ์ที่ให้คำมั่นว่าจะสั่งการให้กองทัพรัสเซียยกระดับปฏิบัติการโจมตีเป้าหมายฐานทหารในกรุงเคียฟของยูเครนด้วยอาวุธที่มีความแม่นยำสูงเพื่อเป็นการตอบโต้ที่กองกำลังยูเครนเปิดปฏิบัติการโจมตีครั้งใหญ่ด้วยอากาศยานไร้คนขับหรือโดรนต่อเป้าหมายในพื้นที่กรุงมอสโกของรัสเซียเมื่อวันที่20 กันยายนที่ผ่านมาซึ่งเป็นวันสุดท้ายของการเลือกตั้งสมาชิกสภาแห่งชาติรัสเซียส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย2 รายพร้อมเน้นย้ำว่าการโจมตีดังกล่าวมีจุดประสงค์เพื่อขัดขวางการแสดงเจตจำนงทางการเมืองของประชาชนชาวรัสเซียขณะที่สื่อทางการรัสเซียรายงานผลสำรวจความคิดเห็นประชาชนหน้ากูหาเลือกตั้งหรือ Exit Poll โดยคาดการณ์ว่าพรรคยูไนเต็ดรัสเซียซึ่งเป็นพรรครัฐบาลมีแนวโน้มจะได้รับคะแนนเสียงในการเลือกตั้งสมาชิกสภาแห่งชาติรัสเซียครั้งนี้ราวร้อยละ 49.4 ซึ่งใกล้เคียงกับสัดส่วนคะแนนที่พรรคได้รับในการเลือกตั้งครั้งที่แล้วเมื่อปี2564
1: นายปาสคาคอนฟาเบอร์โฆษกกระทรวงต่างประเทศฝรั่งเศสออกแถลงการเมื่อวานนี้ที่ระบุว่าฝรั่งเศสจะเรียกตัวเอกอัครราชทูตอิหร่านเข้าพบและจะดำเนินการตอบโต้อย่างเหมาะสมหลังสำนักงานอัยการสูงของกรุงเตหะรานของอิหร่านสั่งปิดศูนย์สอนภาษาฝรั่งเศสในกรุงเตหะรานโดยอ้างว่าศูนย์สอนภาษาดังกล่าวดำเนินกิจกรรมที่เป็นปฏิปักษ์ต่อวัฒนธรรมและความมั่นคงของอิหร่านรวมถึงสร้างเครือข่ายและอำนวยความสะดวกให้กับชาวอิหร่านที่มีทักษะเดินทางออกนอกประเทศนายคอนฟาเบอร์กล่าวเพิ่มเติมว่าการโจมตีวัฒนธรรมฝรั่งเศสในอิหร่านรอบใหม่นี้เกิดขึ้นหลังจากเหตุการณ์ที่อิหร่านจับกลุ่มตัวและทำร้ายเจ้าหน้าที่สถานทูตฝรั่งเศส2 คนเมื่อเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมาก่อนจะปล่อยตัวและขับออกนอกประเทศซึ่งถือเป็นสิ่งที่ไม่อาจยอมรับได
0: ้กระทรวงการต่างประเทศเกาหลีใต้ออกแถลงการณ์ในวันนี้ที่ระบุว่านายแบ็กยงจินอธิบดีฝ่ายนโยบายคาบสมุทรเกาหลีหารือทางโทรศัพท์ร่วมกับนายเดวิดไวลีซอนรองผู้ช่วยรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐและนายทากาชิอาริโยชิเจ้าหน้าที่ระดับสูงของกระทรวงการต่างประเทศญี่ปุ่นหลังเกาหลีเหนือยิงขีปนาวุธพิสัยใกล้จำนวน2 ลูกไปยังทะเลตะวันออกเมื่อวานนี้ซึ่งถือเป็นการทดสอบขีปนาวุธครั้งที่14ของเกาหลีเหนือในปีนี้โดยเจ้าหน้าที่ระดับสูงของทั้ง3 ประเทศมีการแลกเปลี่ยนข้อมูลเกี่ยวกับการยิงขีปนาวุธของเกาหลีเหนือและมาตรการตอบโต้ในอนาคตความเคลื่อนไหวดังกล่าวถือเป็นสัญญาณที่บ่งบอกว่าเกาหลีเหนือยังคงยกระดับขีดความสามารถทางทหารอย่างต่อเนื่องก่อนการประชุมสมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติที่จะมีขึ้นในวันอังคารนี้แม้ว่าประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐจะแสดงท่าทีประนีประนอมต่อเกาหลีเหนือก็ตาม
1: สำนักข่าวต่างประเทศรายงานโดยอ้างการเปิดเผยของนายกรัฐมนตรีฟิดิสแมทของเยอรมนีที่ยืนยันว่าเขาตัดสินใจที่จะไม่ลาออกจากตำแหน่งนายกรัฐมนตรีหลังจากพรรคประชาธิปไตยคริสเตียนแห่งเยอรมนีหรือ CDU ซึ่งเป็นพรรครัฐบาลพ่ายแพ้การเลือกตั้งท้องถิ่นในกรุงเบอร์ลินและรัฐแมคเคอรินบวกฟอร์มอฟเมอร์สให้กับพรรคฝ่ายซ้ายหรือดีลิงเคอร์และพรรคทางเลือกเพื่อเยอรมนีหรือ AFD พรรคฝ่ายขวาจัดเมื่อวันที่20กันยายนที่ผ่านมาโดยนายกรัฐมนตรีแมสยอมรับว่าผลการเลือกตั้งท้องถิ่นในครั้งนี้ถือเป็นหายนะสำหรับพรรค CDU นายกรัฐมนตรีเยอรมนียังกล่าวเพิ่มเติมว่าปัญหาความแตกแยกทางการเมืองที่เกิดขึ้นจากกลุ่มเคลื่อนไหวทางการเมืองฝ่ายซ้ายจัดและฝ่ายขวาจัดทำให้ความเชื่อมั่นที่ประชาชนชาวเยอรมนีมีต่อระบอบประชาธิปไตยและสถาบันของรัฐลดลงต่อไปรับฟังข่าวกีฬาค่ะ
15: มหกรรมกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ไอจินาโกย่า2026ที่ประเทศญี่ปุ่นการแข่งขันกีฬาเทคบอลรอบชิงชนะเลิศคู่ผสมพักพงเดชเจริญจับคู่สุภาวดีวงคำจันชนะคู่จากญี่ปุ่นเจ้าภาพไป2-0เซต12-4และ12-5ส่วนหญิงคู่จุฑาทิพย์กันทธงกับสุภาวดีวงคำจันร่วมกันสู้เต็มที่ก่อนชนะทีมชาติเมียนมาไป2เซตรวด12-6และ12-3ขณะที่ประเภทชายคู่สรศักดิ์เทาสิริกับเจรติจันเลียงผนึกกำลังสู้ทีมชาติเลบานอนก่อนจะเป็นทีมชาติไทยที่ทำผลงานได้ดีกว่าชนะไป2-0เซต12-7และ12-4ส่งผลให้ทีมเทคบอลไทยเข้าชิงชัย3ประเภทและสามารถคว้า3เหรียญทองแรกมาให้ทัพนักกีฬาทีมชาติไทยได้สำเร็จขณะที่การแข่งขันคาราเต้รอบชิงชนะเลิศประเภทต่อสู้รุ่นมากกว่า68กิโลกรัมบุคคลหญิงมณีวันบุตรสุวรรณนักคาราเต้สาวทีมชาติไทยพบกับซอฟย่าเบรุนเซวาจากคาซัคสถานแชมป์เก่าและนักคาราเต้ระดับโลกเจ้าของเหรียญทองแดงโอลิมปิก2020ผลการแข่งขันปรากฏว่ามณีวันบุตรสุวรรณสู้เต็มที่แต่ต้านไม่ไหวพ่ายซอฟย่าเบรุนเซวาไป0-8คะแนนส่งผลให้จบทัวร์นาเมนต์ด้วยการคว้าเหรียญเงินมาครองส่วนเหรียญทองตกเป็นของนักกีฬาจากคาซัคสถานการแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงในรอบ8ทีมสุดท้ายทีมวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยลงสนามพบกับอินโดนีเซียผลการแข่งขันปรากฏว่าทีมตกลูกยางสาวไทยเล่นได้อย่างยอดเยี่ยมชนะอินโดนีเซียไปได้3-0เซต25-10 29-27 และ25-16ผ่านเข้าสู่รอบรองชนะเลิศไปพบกับจีนซึ่งจะแข่งขันในวันนี้เวลา 14:00 น.ถ่ายทอดสดทางแอปพลิเคชัน AIS Play ส่วนการแข่งขันฟุตบอลชายรอบแบ่งกลุ่มนัดที่2กลุ่ม A ทีมชาติไทยที่เกมแรกชนะคีร์กีสถานมา3-2พบกับฮ่องกงที่แพ้ให้กับเจ้าภาพญี่ปุ่นมา0-2ที่โตโยต้าสเตเดียมผลการแข่งขันปรากฏว่าทีมชาติไทยโชว์ฟอร์มแข็งแกร่งชนะฮ่องกงไป5-1เก็บชัยชนะเป็นนัดที่2ติดต่อกันในรอบแบ่งกลุ่มมี6คะแนนเต็มโค้ชวังธวัชชัยดำรงอ่องตระกูลหัวหน้าผู้ฝึกสอนฟุตบอลชายทีมชาติไทยให้สัมภาษณ์หลังการแข่งขันว่าทุกคนในทีมมีความมุ่งมั่นทุ่มเทและทำผลงานออกมาได้ดีมากตามแผนที่วางไว้แม้ว่าฮ่องกงจะเป็นฝ่ายนำก่อนแต่ก็ช่วยกันเล่นจนสามารถคว้าชัยชนะมาได้สำหรับการพบกับญี่ปุ่นเจ้าภาพถือว่าเป็นประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์สำหรับนักเตะไทยที่จะได้ยกระดับศักยภาพต่อไปในอนาคตทั้งนี้โปรแกรมนัดต่อไปฟุตบอลชายทีมชาติไทยจะลงสนามพบกับญี่ปุ่นที่โตโยต้าสเตเดียมในวันที่23กันยายนเวลา 17:30 น.ถ่ายทอดสดทางไทยรัฐทีวีช่อง32และแอปพลิเคชัน AIS Play ด้านฟุตบอลหญิงทีมชาติไทยลงฝึกซ้อมต่อเนื่องที่เจกรีนซากายสเตเดียมโดยโค้ชอันเฟดเนติพงศ์สีทองอินหัวหน้าผู้ฝึกสอนเน้นไปที่การทบทวนแท็กติกทั้งเกมรุกและเกมรับรวมไปถึงการเล่นลูกตั้งเตะและลูกเตะมุมเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนพบเวียดนามในการแข่งขันรอบแบ่งกลุ่มE นัดที่3โดยสถานการณ์ปัจจุบันทีมชาติไทยและเวียดนามยังไม่มีคะแนนจาก2นัดที่ลงสนามผู้ชนะในนัดนี้จะมีโอกาสผ่านเข้ารอบน็อกเอาท์ในฐานะอันดับ3ที่ดีที่สุดต่อไปจิราพรมงคลดีกองหน้าฟุตบอลหญิงทีมชาติไทยกล่าวว่าการแข่งขันกับเวียดนามไม่มีความกดดันมีเพียงความต้องการชัยชนะเท่านั้นเพื่อพาทีมเข้ารอบต่อไปให้ได้ซึ่งขณะนี้ทุกคนในทีมมีร่างกายที่สมบูรณ์ไม่มีอาการบาดเจ็บและพร้อมสำหรับการแข่งขันสำหรับฟุตบอลหญิงทีมชาติไทยจะลงสนามพบกับเวียดนามที่นากาอิสเตเดียมในวันนี้เวลา 17:30 น.ถ่ายทอดสดทาง MCOT HD ช่อง30และแอปพลิเคชัน AIS Play ขณะที่การแข่งขันกีฬาตะกร้อวันแรกในรอบแบ่งกลุ่มกลุ่ม A ทีมตะกร้อชุดชายไทยทีม Aออกสตาร์ทชนะทีมชาติเกาหลีใต้ไปก่อน2-0เซต15-4และ15-12เก็บแต้มแรกให้ไทยนำ1-0ทีม ก่อนที่ทีม B ไทยจะชนะเกาหลีใต้ไป2-1เซตด้วยสกอร์16-17 15-13 และ17-15ขยับนำเป็น2-0ทีมและสุดท้ายเป็นทีม C ของไทยที่คุมจังหวะเกมได้ดีกว่าชนะไปอีก2-0เซตด้วยสกอร์15-8และ15-11จบเกมทีมชาติไทยประเดิมสนามชนะทีมชาติเกาหลีใต้รวม3-0ทีมโดยตะกร้อทีมชุดชายทีมชาติไทยในรอบแบ่งกลุ่มจะลงเล่นอีก2นัดพบกับทีมชาติอินโดนีเซียและทีมชาติลาวต่อไปสรุปเหรียญรางวัลในมหกรรมกีฬาเอเชียนเกม2026ล่าสุดอันดับ1ทีมชาติจีนมี11เหรียญทอง6เหรียญเงินอันดับ2เจ้าภาพญี่ปุ่นมี6เหรียญทอง7เหรียญเงินอันดับ3เกาหลีใต้4เหรียญทอง3เหรียญเงินส่วนไทยอยู่อันดับ4มี3เหรียญทองและ1เหรียญเงินการแข่งขันกอล์ฟรายการหยางเต๋อทัวร์นาเมนต์เพลเยอร์แชมเปี้ยนชิพที่ไต้หวันรอบสุดท้ายโปรชัยปวิทตั้งกำมลประเสริฐเก็บเพิ่มอีก4เบอร์ดี้เสียโบกี้เพียงหลุมเดียวจบวันด้วย6อันเดอร์พา66จบสกอร์รวม25อันเดอร์พา263แซงคาซุกิฮิกะแชมป์เก่าจากญี่ปุ่นคว้าแชมป์เอเชียนทัวร์รายการที่3ในชีวิตมาครองได้สำเร็จการแข่งขันสนุกเกอร์รายการกองทุนพัฒนากีฬาแห่งชาติ Secret Thailand Championship รอบชิงชนะเลิศที่สนามสมาคมกีฬาบิลเลียดแห่งประเทศไทยเกียรติธาดาอะคาเดมี่ในซอยสุคนทสวัสดิ์ปรมินทร์ด่านจิรกุลนักสนุกเกอร์ทีมชาติไทยชุด4เกมชนะสันติภาพอิ่มบุญสุดีกรีเบอร์1สนุกเกอร์6แดงของเมืองไทยไป8-5เฟรมคว้าแชมป์เป็นสมัยที่3รับถ้วยรางวัลพร้อมเงินสดอีกจำนวน 240,000 บาทส่วนรองแชมป์รับเงินรางวัล 100,000 บาทส่วนสนุกเกอร์หญิง15แดงรอบชิงชนะเลิศพลอยชมพูหล่อเกียรติพงษ์แชมป์ประเทศไทย2สมัยชนะพักวรันกองแก้วนักสนุกเกอร์ดาวรุ่งในศูนย์ฝึกเพื่อความเป็นเลิศของสมาคมกีฬาบิลเลียดแห่งประเทศไทยวัย15ปีไป4-0เฟรมคว้าแชมป์พร้อมรับเงินรางวัลอีก 40,000 บาทส่วนรองแชมป์ได้เงินรางวัล 20,000 บาทการแข่งขันฟุตบอลศึก BYDC Lion Six League 1 2026-2027 ปราสาทสายฟ้าบุรีรัมย์ยูไนเต็ดทีมอันดับ6ของตารางมี4คะแนนบุกเยือนฉลามชนชลบุรี FC ทีมอันดับ15ของตารางที่ยังไม่มีคะแนนจากการลงสนามในฤดูกาลนี้ผลการแข่งขันปรากฏว่าบุรีรัมย์ยูไนเต็ดชนะชลบุรี FC 1-0 เก็บเพิ่มอีก3คะแนนขณะที่ทรูแบงคอกยูไนเต็ดเปิดรัง True BG Stadium ต้อนรับการมาเยือนของ The Rabbit BG ปทุมยูไนเต็ดผลการแข่งขันปรากฏว่า True Bangkok United ชนะ BG ป

0: ยประชาทะเสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
1: ์รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ
2: ์วันนี้เสนอคำว่าการประโคมประจำยามการประโคมประจำยามจัดเป็นธรรมเนียมอย่างหนึ่งในการพระราชพิธีประดิษฐานพระบรมศพในพระบรมโกศณพระมหาปราสาทก่อนงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพคำว่าประโคมหมายถึงการทำให้เกิดเสียงดังในกรณีประโคมประจำยามนี้หมายถึงการบรรเลงดนตรีกำหนดให้มีขึ้นตามยามหรือระยะเวลาช่วงหนึ่งช่วงหนึ่งมี3ชั่วโมงกลางวัน4ยามกลางคืน4ยามวันและคืน1มี8ยามหรือ24ชั่วโมงการประโคมประจำยามนี้บางทีเรียกว่าย่ำยามซึ่งมีที่มาจากการย่ำหรือตีกลองหรือคล้องซ้ำๆเพื่อบอกเวลาเมื่อสมัยก่อนแบ่งเป็น3ช่วงคือย่ำรุ่งย่ำเที่ยงและย่ำค่ำ
1: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.orst.go.th
3: กระทรวงพาณิชย์โดยกรมการค้าต่างประเทศเดินหน้าส่งเสริมสินค้าเกษตรนวัตกรรมไทยสู่ตลาดโลกผ่านงาน AgriPlus Expo 2026เชื่อมโยงผู้ประกอบการกว่า70รายกับผู้ซื้อผู้นำเข้านักลงทุนและพันธมิตรทางธุรกิจสร้างมูลค่าการค้ากว่า154ล้านบาทเพิ่มขึ้น 20% ตอกย้ำศักยภาพสินค้าเกษตรนวัตกรรมไทยพร้อมยกระดับองค์ความรู้วิจัยและเทคโนโลยีสู่ผลิตภัณฑ์มูลค่าสูงและเพิ่มโอกาสการส่งออกผู้สนใจติดตามรายละเอียดการจัดงานและกิจกรรมต่างๆได้ที่ www.dft.go.th หรือโทร025474744
4: ต่อไปรับฟังพยากรณ์อากาศค่ะพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าประเทศไทยมีฝนตกบางแห่งโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณภาคตะวันออกขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากรวมทั้งดินโคลนถล่มโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มควรหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจเกิดน้ำท่วมขังในระยะสั้นได้ทั้งนี้เนื่องจากบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนที่ปกคลุมภาคเหนือตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนจะเริ่มอ่อนกำลังลงในขณะที่ร่องมรสุมยังคงพาดผ่านภาคกลางตอนล่างภาคใต้ตอนบนและภาคตะวันออกเข้าสู่ยอมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณทะเลจีนใต้ตอนกลางประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางพัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้และอ่าวไทยสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนและอ่าวไทยตอนบนมีกำลังปานกลางโดยมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองพยากรณ์อากาศตั้งแต่เที่ยงวันนี้จนถึงเที่ยงวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเชียงใหม่เชียงรายลำปางสุโขทัยตากอุตรดิตถ์กำแพงเพชรพิจิตรพิษณุโลกและเพชรบูรณ์อุณหภูมิสูงสุด 32-35 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเลยชัยภูมิขอนแก่นมหาสารคามร้อยเอ็ดมุกดาหารยโสธรอำนาจเจริญนครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกษและอุบลราชธานีอุณหภูมิสูงสุด 31-34 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ80ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีชัยนาทลพบุรีสระบุรีสุพรรณบุรีพระนครศรีอยุธยากาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมสมุทรสงครามและสมุทรสาครอุณหภูมิสูงสุด 32-34 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ80ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดสระแก้วฉะเชิงเทราชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณจังหวัดนครนายกและปราจีนบุรีอุณหภูมิสูงสุด 30-34 องศาเซลเซียสลมแปรปรวนความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์

0: ชุมพรพัทลุงสงขลาปัตตานียะลาและนราธิวาสอุณหภูมิสูงสุด 31-34 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดสุราษฎร์ธานีขึ้นมาลมแปรปรวนความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรห่างฝั่งคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดนครศรีธรรมราชลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตรและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองพังงาภูเก็ตและกระบี่อุณหภูมิสูงสุด 30-33 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดพังงาขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ80ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งอุณหภูมิสูงสุด 31-33 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 18:03 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง 1.21 เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 7:45 นาทีต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง 17 เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารการจนาพิเศษแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:24 นาทีกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:15 นาที
1: ต่อไปรับฟังข่าวบริการสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ขอเชิญร่วมแบ่งปันน้ำใจช่วยภัยพิบัติบริจาคอาหารและเครื่องอุปโภคบริโภคเพื่อจัดถุงยังชีพช่วยเหลือประชาชนที่ประสบภัยโดยติดต่อบริจาคได้ที่สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยสี่แยกตึกชัยถนนราชวิถีแขวงทุ่งพญาไทเขตราชเทวีกรุงเทพหรือบริจาคเงินช่วยเหลือโดยโอนเข้าบัญชีสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยธนาคารกรุงเทพสาขาอุรุพงศ์เลขที่174-0-19713-2สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่025347533-37ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปคณะกรรมการสรรหากรรมการการเลือกตั้งรับสมัครบุคคลผู้สมควรได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการการเลือกตั้งแทนตำแหน่งที่ว่างจำนวน1คนผู้สนใจยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ระหว่างวันที่1-21กันยายนนี้ณจุดรับสมัครห้องศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภาชั้น1อาคารรัฐสภาฝั่งวุฒิสภาเลขที่1111ถนนสามเสนแขวงถนนนครชัยศรีเขตดุสิตกรุงเทพดูรายละเอียดและดาวน์โหลดใบสมัครได้ทางเว็บไซต์ cnet.go.th หรือสอบถามได้ที่028319336-7คณะกรรมการสรรหากรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติรับสมัครบุคคลผู้มีคุณสมบัติตามมาตรา9และมาตรา10และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา11แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตพุทธศักราช2561เข้ารับการสรรหาเป็นบุคคลผู้สมควรได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติแทนตำแหน่งที่ว่างจำนวน1คนผู้สนใจยื่นใบสมัครด้วยตนเองณจุดรับสมัครห้องศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภาชั้น1อาคารรัฐสภาฝั่งวุฒิสภาเลขที่1111ถนนสามเสนแขวงนครชัยศรีเขตดุสิตกรุงเทพมหานครตั้งแต่บัดนี้ถึง28กันยายนนี้ดูรายละเอียดและดาวน์โหลดเอกสารการสมัครได้ที่เว็บไซต์ cnet.go.th สอบถามเพิ่มเติมได้ที่02-831-9336-7ในวันและเวลาราชการกรมเจ้าท่ารับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงานคนพิการสังกัดสำนักพัฒนาและบำรุงรักษาทางน้ำเปิดรับสมัครทางอินเทอร์เน็ตที่เว็บไซต์กรมเจ้าท่าเว็บไซต์ md.go.th หัวข้อบริการประชาชนเลือกหัวข้อข่าวสมัครงานหรือที่เว็บไซต์ md.thaijobs.com ระหว่างวันที่17กันยายนถึง1ตุลาคม2569ต่อไปรับฟังบทความประจำวัน
0: บทความประจำวันวันนี้เสนอเรื่องนอนกรนภัยเงียบเสี่ยงหลายโรคท่านผู้ฟังคะการนอนกรนนอกจากคนนอนกรนจะตื่นมาเจ็บคอ คอแห้งรู้สึกเหมือนนอนไม่เต็มอิ่มแล้วอาจจะทำให้คนร่วมห้องนอนไม่หลับด้วยและอาจเป็นโรคที่คนนอนกรนจะเสี่ยงมากกว่าคนที่นอนเป็นปกติซึ่งอันตรายจากการนอนกรนส่งผลกับสุขภาพหลายประการคือ 1. ภาวะหยุดหายใจขณะหลับซึ่งเกิดจากการตีบแคบของทางเดินหายใจส่วนต้นอาจเป็นตั้งแต่จมูกช่องลำคอโคนลิ้นบางส่วนของกล่องเสียงที่เกิดการหย่อนตัวขณะหลับทำให้หายใจเสียงดังสั่นและกรนขึ้นมาหากมีการหย่อนตัวของทางเดินหายใจส่วนต้นที่รุนแรงอาจอุดกั้นลมหายใจทั้งหมดไม่สามารถหายใจเข้าออกได้เป็นระยะ 2. อัมพฤกษ์อัมพาตการอุดกั้นทางเดินหายใจในคนนอนกรนอาจทำให้เกิดคราบพลักในรูปแบบของไขมันส่งผลเสี่ยงต่อโรคที่เกี่ยวข้องกับหลอดเลือดอย่างโรคอัมพฤกษ์อัมพาต 3. ภาวะความดันหลอดเลือดแดงในปอดสูงเมื่อเกิดการอุดกั้นทางเดินหายใจทำให้ร่างกายได้รับออกซิเจนน้อยกว่าปกติระดับออกซิเจนที่อยู่ในเลือดก็จะลดลงส่งผลให้เลือดไหลเวียนไปยังปอดไม่สะดวกหรือมีภาวะความดันหลอดเลือดแดงในปอดสูงซึ่งอาจเกิดภาวะแทรกซ้อนต่อร่างกายทั้งในระบบปอดและหัวใจ 4. ความดันโลหิตสูงการที่ร่างกายตกอยู่ในภาวะหยุดหายใจชั่วขณะทำให้ไม่ได้รับออกซิเจนที่เพียงพอร่างกายจึงต้องทำงานมากกว่าปกติส่งผลให้หัวใจเต้นเร็วความดันโลหิตสูงขึ้นกล้ามเนื้อการหายใจก็ทำงานหนักขึ้น 5. หัวใจเต้นผิดภาวะหยุดหายใจเป็นพักๆขณะนอนหลับของผู้ที่มีอาการนอนกรนเพิ่มความเสี่ยงภาวะหัวใจเต้นผิดจังหวะมากกว่าคนไม่นอนกรนโดยเฉพาะหากนอนกรนต่อเนื่องเป็นเวลานาน 6. โรคหัวใจผู้ที่นอนกรนเสียงดังและมีลักษณะหยุดหายใจเป็นพักๆจะมีความเสี่ยงโรคหลอดเลือดหัวใจเพิ่มขึ้นประมาณร้อยละ34รวมทั้งยังมีความเสี่ยงโรคหลอดเลือดในสมองแตกอีกร้อยละ67เมื่อเทียบกับคนที่ไม่นอนกรน 7.โรคเส้นเลือดสมองอุดตันหรือแตกการที่ร่างกายทำงานหนักเพิ่มการออกแรงเปิดท่อทางเดินหายใจที่อุดกั้นนอกจากจะทำให้ความดันโลหิตสูงขึ้นแล้วยังอาจเพิ่มความเสี่ยงโรคเส้นเลือดสมองอุดตันหรือแตกได้8. เสี่ยงโรคระบบประสาทและสมองเนื่องจากสมองต้องการออกซิเจนไปช่วยในกระบวนการทำงานซึ่งหากร่างกายขาดออกซิเจนระบบประสาทก็จะทำงานผิดปกติส่งผลให้ปอดและหัวใจทำงานหนัก 9. ปวดศีรษะถ้าตื่นขึ้นมาพร้อมกับอาการหนักๆหัวหรือปวดศีรษะเป็นประจำอาจเป็นไปได้ว่านอนกรนมาตลอดทั้งคืนจึงทำให้นอนหลับไม่เต็มอิ่มเมื่อร่างกายนอนไม่พออาการปวดศีรษะก็จะมาเยือน 10. กรดไหลย้อนภาวะทางเดินหายใจอุดกั้นขณะหลับในคนนอนกรนก็เป็นสาเหตุหนึ่งที่ทำให้เกิดอาการกรดไหลย้อนได้เนื่องจากความดันที่ไม่สม่ำเสมออาจทำให้หลอดอาหารทำงานผิดปกติ 11. เบาหวานการนอนกรนและหยุดหายใจขณะหลับส่งผลให้การตอบสนองต่ออินซูลินลดลงทำให้ร่างกายต้องหลั่งอินซูลินเพิ่มขึ้นและอาจเสี่ยงภาวะดื้ออินซูลินไม่สามารถควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดให้เป็นปกติได้จบบทความประจำวันเรื่องนอนกรนภัยเงียบเสี่ยงหลายโรคเรียบเรียงและนำเสนอโดยอรัญญาชมชื่นท่านผู้ฟังที่สนใจบทความดังกล่าวสามารถดาวน์โหลดได้ที่เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย radiothailand.prd.go.th หรือติดต่อได้ที่ส่วนกระจายเสียงในประเทศโทรศัพท์022773804ในวันและเวลาราชการ
2: ดูคลิปไม่กี่วินาทีได้เงินทันทีฟังดูง่ายแต่ระวัง
3: เงินที่เห็นไม่ใช่รางวัลแต่อาจเป็นเหยื่อล่อเพราะมิจฉาชีพเริ่มจากคลิปสั้นดึงความสนใจแล้วชวนให้กดลิงก์ย้ายแชทติดตั้งแอปหรือโอนเงิน
2: จำไว้ได้เงินง่ายไม่ได้แปลว่าปลอดภัยเจอลิงก์แปลกแอปไม่รู้ที่มา
3: หยุดอย่ากดอย่าโอน
2: ก่อนเชื่อเช็คก่อน
3: ก่อนจ่ายคิดให้ดี
2: รู้ทันมิจฉาชีพป้องกันเงินของคุณ เร่งคู่โอนเร่งคู่โอน3คำสั้นๆที่มิจฉาชีพใช้เป็นกลลวง
3: เร่งให้คุณรีบตัดสินใจคู่ให้คุณกลัวหลอกให้โอนเงินทันทีสารพัดคำลวงต้องโอนเงินเดี๋ยวนี้ไม่อย่างนั้นจะถูกดำเนินคดีแต่หยุดก่อนอย่าเพิ่งตกใจอย่าเพิ่งโอนและอย่าให้ข้อมูลส่วนตัวนะครับใครที่เผลอเชื่อก็อาจตกเป็นเหยื่อได้ท่องจำเอาไว้ไม่รีบไม่กลัวไม่โอน
1: การสร้างศรัทธาความเชื่อถือในงานที่ทำเป็นปัจจัยสำคัญอย่างยิ่งต่อการปฏิบัติงานให้ประสบผลสำเร็จข้าราชการทุกคนจึงต้องสร้างศรัทธาความเชื่อถือดังกล่าวให้มั่นคงหนักแน่นเพื่อให้บังเกิดความเพียรพยายามที่จะปฏิบัติงานราชการโดยเต็มกำลังความสามารถจนสำเร็จผลที่ถูกต้องแท้จริงอันจะเป็นการสร้างศรัทธาความเชื่อถือให้แก่ประชาชนก่อให้เกิดผลที่ดีที่เป็นประโยชน์แก่การพัฒนาชาติบ้านเมืองอย่างไม่อาจประมาณได้พระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวคณิษฐาลือศักดิ์บรรณาธิการข่าวอรัญญาชมชื่นและพิญญรุ่งสมัยอ่าน

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ AM 1476กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุภาคภาษาชาติพันธ์แห่งเดียวในประเทศไทยที่มีความทันสมัยเชื่อถือได้สร้างอัตลักษณ์กลุ่มชาติพันธ์สู่สากล
1: พระบารมีปกเกล้าเพื่อปวงชนชาวไทยจากพระราชกรณียกิจนานัปการที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระบรมวงศานุวงศ์ทรงทุ่มเทพระวรกายทรงงานอย่างไม่เหน็ดเหนื่อยเพื่อประโยชน์สุขของประสบนิกรจากโครงการหลวงสู่การพัฒนาแหล่งน้ำส่งเสริมการศึกษาและด้านสาธารณสุขที่มุ่งเน้นการพึ่งพาตนเองและการพัฒนาอย่างยั่งยืนทุกย่างพระบาทคือการทรงงานทุกพระราชดำริคือพลังแห่งการพัฒนาเพราะประชาชนคือหัวใจของแผ่นดินร่วมเสริมสร้างความรักในสถาบันหลักของชาติโดยสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ
2: ์เมื่อโชคชะตากำหนดให้หญิงผู้บริสุทธิ์กำเนิดขึ้นจากปฐมบทแห่งความรักอันยิ่งใหญ่การพลัดพรากการต่อสู้และบทพิสูจน์ความจริงร่วมสัมผัสเรื่องราวแห่งความรักความเสียสละและการแสดงอันวิจิตรงดงามของมหากาพย์รามเกียรติ์ในการแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพตอดสีดาในวันที่5พฤศจิกายนถึง10ธันวาคมนี้ณศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยเปิดจองบัตรแล้ววันนี้ที่ไทยทิเก็ตเมเจอร
3: ์ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
4: พี่ยังไงดีเจ้าแม่น้องกำลังเข้าสู่ช่วงสูงวัยน่าจะดูแลเปิ้ลยังไงดีเจ้า
5: หูก็ผู้สูงวัยเปิ้ลไม่ได้เท่าเหมือนกันหมดเนอะกลุ่มติสังคมเนี่ยว่าเปิ้ลแก่แต่ใจวัยรุ่นต้องชวนกันออกกำลังกายทำกิจกรรมเวลาปะหมู่ปลาฝูงมาใดเปิ้ลก็ตึงคึกคักกันคู่เตือ
4: นหูอันนี้แม่น้องเลยนะวันออกไปขายเห็ดลมที่ตูบการแล้ววันนี้นะเปิ้ลก็มีนัดไปที่โรงเรียนผู้สูงอายุแฮมซอบอกซอบใจขนาด
5: กลุ่มติดบ้านก็เป็นกลุ่มที่บ่ออกไปไหนต้องแปลงบ้านให้ปลอดภัยเตียวบ่ข้องบ่เต้ามันไปพอไปกอยดูแลเรื่องกับเข้ากับป่าจะได้มางอมมาเงานะส่วนกลุ่มสุดท้ายกลุ่มติดเตียงก็ต้องพอต้องกอยบ่ฮื้อลำหูลำตาตึงพริกตัวทำความสะอาดดูแลอาหารยุกยาและต้องใส่ใจเรื่องของความรู้สึกบ่ฮื้อเปิ้นรู้สึกว่าโดดเดี่ยว
4: ฟังจะอี้ค่อยสบายใจหน่อยเจ้าขอบคุณนั่นๆเจ้าพี่เดี๋ยวน้องจะปิ๊กไปดูแลแม่ก่อนนะเจ้า
5: แล้วจะไปลืมป่าแม่ไปตรวจสุขภาพประจำปีตัวเนอะ
4: เจ้า
6: ดูแลผู้สูงอายุถูกวิธีผู้สูงวัยก็ยิ้มได้ลูกหลานก็สบายใจด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
4: พระราชบัญญัติคุ้มครองและส่งเสริมวิถีชีวิตกลุ่มชาติพันธุ์เป็นกฎหมายที่จัดทำขึ้นเพื่อสร้างหลักประกันให้กลุ่มชาติพันธุ์ในประเทศไทยได้รับการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพและศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์อย่างเท่าเทียมกับประชาชนทุกคนโดยมุ่งส่งเสริมให้กลุ่มชาติพันธุ์สามารถดำรงรักษาอัตลักษณ์ภาษาวัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถิ่นและวิถีชีวิตที่สืบทอดกันมาได้ภายใต้กรอบของรัฐธรรมนูญและกฎหมายของประเทศโดยนางสาวสบิดาไทยเศรษฐ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมกล่าวว่ากฎหมายฉบับนี้สะท้อนให้เห็นถึงความสำคัญของความหลากหลายทางวัฒนธรรมซึ่งถือเป็นรากฐานสำคัญของสังคมไทย
7: การที่เรามีพรบ.ออกมาคุ้มครองเมื่อวันที่18กันยายนนะคะปี2568ก็ถือว่าเป็นอีกก้าวหนึ่งนะคะถือว่าเป็นก้าวแรกที่จะเป็นการไม่ใช่แค่คุ้มครองวิถีชีวิตชาติพันธุ์แต่ว่าคุ้มครองความหลากหลายทางวัฒนธรรมซึ่งจะทำยังไงให้ทุกท่านนี้สามารถอยู่ร่วมกันในสังคมได้อย่างเท่าเทียมโดยคำนึงถึงศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ ก็ถือว่าจะมีอีกหนึ่งเครื่องมือในการที่จะปกป้องสิทธิต่างๆและทำให้ทุกท่านนั้นสามารถเข้าถึงสิทธิขั้นพื้นฐาน
4: ประเทศไทยเป็นสังคมที่ประกอบด้วยประชาชนจากหลากหลายกลุ่มชาติพันธุ์เช่นกะเหรี่ยงม้งลาหูลีซูอาคาและอีกหลายกลุ่มที่มีประวัติศาสตร์ภาษาและวัฒนธรรมเป็นเอกลักษณ์ในอดีตกลุ่มชาติพันธุ์จำนวนไม่น้อยประสบปัญหาการเข้าถึงสิทธิขั้นพื้นฐานการเลือกปฏิบัติหรือข้อจำกัดในการดำรงวิถีชีวิตดั้งเดิมกฎหมายฉบับนี้จึงมีเป้าหมายในการสร้างกลไกที่ช่วยลดความเหลื่อมล้ำส่งเสริมการมีส่วนร่วมและเปิดโอกาสให้กลุ่มชาติพันธุ์มีบทบาทในการกำหนดแนวทางการพัฒนาที่สอดคล้องกับบริบทของตนเองสาระสำคัญของพระราชบัญญัติประกอบด้วยการคุ้มครองสิทธิของกลุ่มชาติพันธุ์ในการรักษาและสืบทอดภาษาประเพณีศิลปะวัฒนธรรมความเชื่อและภูมิปัญญาท้องถิ่นการส่งเสริมการศึกษาที่คำนึงถึงอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมการป้องกันการเลือกปฏิบัติด้วยเหตุแห่งความเป็นกลุ่มชาติพันธุ์ตลอดจนการจัดตั้งคณะกรรมการและกลไกต่างๆเพื่อกำหนดนโยบายติดตามผลและประสานความร่วมมือระหว่างหน่วยงานของรัฐองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภาคประชาชนและผู้แทนกลุ่มชาติพันธุ์นอกจากนี้ยังเปิดโอกาสให้มีการกำหนดพื้นที่คุ้มครองวิถีชีวิตกลุ่มชาติพันธุ์ในบางพื้นที่เพื่อสนับสนุนการอนุรักษ์วิถีชีวิตและการจัดการทรัพยากรตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนดประโยชน์ของกฎหมายฉบับนี้คือการสร้างความเสมอภาคและลดการเลือกปฏิบัติในสังคมส่งเสริมการอนุรักษ์ความหลากหลายทางวัฒนธรรมและสนับสนุนให้ภูมิปัญญาท้องถิ่นได้รับการสืบทอดสู่คนรุ่นใหม่นอกจากนี้การมีส่วนร่วมของกลุ่มชาติพันธุ์ในการกำหนดนโยบายและการพัฒนาพื้นที่ยังช่วยให้การดำเนินงานของภาครัฐมีความเหมาะสมกับบริบทของแต่ละชุมชนมากยิ่งขึ้นส่งผลให้เกิดการพัฒนาที่สมดุลและยั่งยืนทั้งในด้านเศรษฐกิจสังคมและสิ่งแวดล้อมนำไปสู่สังคมที่เปิดกว้างมีความเข้าใจซึ่งกันและกันและเคารพความแตกต่างของทุกกลุ่มคนอย่างยั่งยืนสนับสนุนโดยศูนย์มนุษยวิทยาสิริธรองค์การมหาชนกระทรวงวัฒนธรรม www.sac.or.th
8: ในหอยกันตอกอฟตะเนตุอิสิติวจุงอันไหนฟงจวนจีจันไทยตะปุง

帐篷有天啊开，就夜楼转就哦，背哦，快吧。

ามเตรียมโมเลยอย่าอ้อยทิ้งนาคู่สิงเขียวยามน้อยเจียมโนหุงปุ่นพายตายปิ้วเจียเสียมจริงนะถ้าต่อจงจริงอ้อยเจคอยนะจุน

在老辈村到那这边有有呀进这来了不买烟哦年哦却老辈某那年那这旁边呢秋哦情那深

ยโอพวงเกียนเมียนเปนาชวดหางพาโอต่อนาหอเงินเสียนโอจีอานีนเชียวเชียวเท้าเงินหางนาเงินเสียเนยมวนโอเชียวเชียวตะเชียวโลคอยแหลงเต้าโอลางโอจุนเต้

凡人泄露阳间恶尽恶，非愁有阳啊，将接呀将恶阳落埋，何以下世为主为天

那年见贼见见掉见否那样飞呢绝叫那公到滚喽走云端哦一年有那大娃子想读呀金哦哦就啊爹在爹那你

ยัมเปวาโอเขาลิวเตเจนาตโมเขาดาวลุยหล่อเวเจตนาเย็นยามHe

thiên phiêm nói ô lẽ tốt dễ thiên na yun

ปิโนชิยาอินเนมวังมวังงาออมเมียนยากัวตูกินเตเซนาติว

才对喽，哥爷哦，我娘哦，兄弟长亲呐，一万年中哦，七万岁变那亲，为得哦。เลียมไม้โตเลยนาเผาทิ้นเยี่ย

过年喽。张家连那买那林秀年顶哦，钟家这样那根，严老。

mình sẽ tàng lâu tiếng mãi ô ô mình ô có rằng hùng tí à na có rằng

让我手多啊做一啊这青年够让我运

tê chọn yết nha bờ ô dô dìa tê tàng na chô thao nhiên.

xuất quê cháo xây tàng xây nhận nô màn diệt câu nhìn nô.

quân tuôn phá đổ tàu nhân ô ô mà nó sẽ chia sẻ

นะยามขี้เนี่ยหนูยามเฟยเตียงนายโยยามเฟยโอโอตังโอโอ้ยาเอ้ต้องเต

เตียนเข้าหน้าเตียนเตียนยามโอโอลิงเงียนว่าสิ่งสิ่งหน้ามาต่างเนี่ยเจียวโอทินเจียวฟ้าหน้าซุนอีกันโอโอลิงยามเสียไปฟัง

言那见伢伢苦哦，养老费见家老太久哦。

장 현세 없어 왜냐나 따위리 우나 부안홍 뺑어 chiến sẽ giàu na hoàng nan tu ô ô ô

家，写官荒谬，谈言间。

ามาเอิ้นห้องนายาสูนาสาเอจีนเกียยามโลมาคงตู้โลจีนินเชียวคู่กินสายจีงาอย่าตู้เนี่ยกินเอาไม่คู่ใจเขียนนาควรอย่าตู้โอ้ปวงโอจ่าวินไว้จังจังนาทั้งสี่เนี่ยจ่าวินไว้จังจังนาทั้งสี่เนี่ยลิงโอ้อย่ารู้ไม่จ่าเนี่ยโล

0: พปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
1: ์ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนผู้บรรยายพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสารศิลปวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดินกราบก้มบังคมบ่าปิยราชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
2: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
0: นายกรัฐมนตรีเสร็จภารกิจประชุมทีมประเทศไทยในญี่ปุ่นออกเดินทางสู่นครนิวยอร์กสหรัฐอเมริกาเพื่อร่วมการประชุมสมัชชาสหประชาชาติสมัยสามัญครั้งที่81สานต่อความร่วมมือและขับเคลื่อนผลประโยชน์ไทยบนเวทีโลก
3: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้ออกเดินทางไปยังนครนิวยอร์กสหรัฐอเมริกาเพื่อเข้าร่วมการประชุมสมัชชาสหประชาชาติสมัยสามัญครั้งที่81และกิจกรรมที่เกี่ยวข้องหลังจากเสร็จสิ้นภารกิจประชุมทีมประเทศไทยณกรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่นโดยมีกำหนดการเดินทางถึงท่าอากาศยานนานาชาติจอร์จเอฟเคนเนดีในเวลา 15:05 นตามเวลาท้องถิ่นนครนิวยอร์กซึ่งช้ากว่าประเทศไทย11ชั่วโมงจากนั้นนายกรัฐมนตรีจะรับฟังการบรรยายสรุปเกี่ยวกับกำหนดการเข้าร่วมประชุมสมัชชาสหประชาชาติสมัยสามัญครั้งที่81จากเอกอัครราชทูตผู้แทนถาวรประจำสหประชาชาติเพื่อเตรียมการสำหรับภารกิจสำคัญรวมถึงการพบหารือกับฝ่ายต่างๆในช่วงการประชุมคริสนาสันแสนสุขรายงาน
0: รองผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทองลงพื้นที่ตรวจสถานการณ์น้ำคลองผงเพงในจุดเสี่ยงเตรียมแผนรับเขื่อนเจ้าพระยาปรับอัตราระบายน้ำเพิ่ม
4: นายไพบูลย์สุภบุญรองผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทองพร้อมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์น้ำในคลองผงเพงช่วงหมู่5ตำบลผงเพงอำเภอป่าโมกจังหวัดอ่างทองซึ่งเป็นจุดเสี่ยงจุดแรกที่น้ำจะเข้าท่วมพื้นที่ตำบลผงเพงหมู่5หากปริมาณน้ำในคลองผงเพงเพิ่มขึ้นนายไพบูลย์กล่าวว่าขณะนี้ทุกหน่วยมีการวางแผนดำเนินการแก้ปัญหาอุทกภัยตามที่ได้มีการซักซ้อมไว้โดยชลประทานประสานงานกับท้องถิ่นเรื่องการแจ้งเตือนสถานการณ์น้ำท้องถิ่นให้ความช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่หน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เตรียมแผนเผชิญเหตุกรณีเกิดเหตุฉุกเฉินหรือวิกฤตจากน้ำท่วมด้านนายมนตรีเนียมรอดชลประทานจังหวัดอ่างทองยืนยันว่าปัจจุบันพื้นที่ริมตลิ่งสองฝั่งน้ำในเขตจังหวัดอ่างทองยังไม่ได้รับผลกระทบแต่หากคาดว่ากรมชลประทานระบายน้ำใช้เขื่อนเจ้าพระยาในอัตรา 1,300 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีระดับน้ำในคลองผงเพงและแม่น้ำเจ้าพระยาจะเพิ่มเฉลี่ยราว 50-70 เซนติเมตรจากปัจจุบันจึงขอให้ประชาชนติดตามการประกาศจากกรมชลประทานและภาครัฐเป็นหลักที่ได้รับรองพุทธมีสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดอ่างทองรายงาน
0: บังกลาเทศพบผู้เสียชีวิตจากโรคไข้เลือดออก87รายในเดือนกันยายนซึ่งเป็นยอดผู้เสียชีวิตรายเดือนที่สูงที่สุดในปีนี้กรมบริการสุขภาพของบังกลาเทศรายงานว่าบังกลาเทศพบผู้ป่วยโรคไข้เลือดออกรายใหม่ 1,593 รายและพบผู้เสียชีวิตจากโรคดังกล่าว6รายในรอบ24ชั่วโมงนับจนถึงเวลา 8:00 นของวันอาทิตย์ที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นส่งผลให้ตัวเลขผู้ป่วยโรคไข้เลือดออกของบังกลาเทศในเดือนกันยายนเพิ่มเป็น 26,126 รายในจำนวนนี้เสียชีวิต87รายซึ่งถือเป็นยอดผู้เสียชีวิตรายเดือนที่สูงที่สุดในปีนี้ทั้งนี้ทางการบังกลาเทศ เริ่มดำเนินโครงการรณรงค์ป้องกันโรคไข้เลือดออกระยะเวลา3เดือนตั้งแต่ช่วงต้นเดือนกันยายนที่ผ่านมาท่ามกลางความเสี่ยงสูงที่จะเผชิญจากโรคที่มียุงเป็นพาหะเพิ่มขึ้นโดยเฉพาะช่วงฤดูมรสุมระหว่างเดือนมิถุนายนถึงกันยายนของทุกปีขณะที่ล่าสุดบังกลาเทศพบผู้ป่วยโรคไข้เลือดออกสะสมกว่า 61,700 รายและเสียชีวิต184รายในปีนี้1คนลดน้อย100คนลดมากรวมพลังทั้งชาติไทยไม่ขาดพลังงานจบข่าวพิญญรุ่งสมัยอ่านและฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 15:00 น.
5: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th
6: ต่อไปขอเชิญรับฟังรายงานสภาวะอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาครับ
7: ขอบคุณค่ะจากผลของการตรวจสภาวะอากาศด้วยเรดาร์ในเครือข่ายของกรมอุตุนิยมวิทยาเมื่อเวลา 14:00 น.ปรากฏผลดังนี้ที่ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนจังหวัดขอนแก่นเรดาร์ตรวจพบกลุ่มฝนฟ้าคะนองกำลังปานกลางถึงหนักปกคลุมบริเวณอำเภอนายแห้วอำเภอด่านซ้ายจังหวัดเลยปกคลุมจังหวัดชัยภูมิเกือบทั้งจังหวัดปกคลุมอำเภอชุมแพอำเภอหนองเรืออำเภอมัญจาคีรีจังหวัดขอนแก่นอำเภอวาปีปทุมจังหวัดมหาสารคามอำเภอลมเก่าอำเภอลมสักอำเภอหนองไผ่อำเภอวิเชียรบุรีอำเภอน้ำหนาวจังหวัดเพชรบูรณ์อำเภอวัตพานอำเภอเหลืออำนาจจังหวัดอำนาจเจริญอำเภอสุวรรณภูมิอำเภอพนมไพรจังหวัดร้อยเอ็ดอำเภอมหาชนะชัยจังหวัดยโสธรอำเภอศิลาราชอำเภอราศีสลายอำเภอยางชุมน้อยอำเภอกันทรารมอำเภอวังหินอำเภอเมืองจังหวัดศรีสะเกษอำเภอลำดวนอำเภอกาบเชิงอำเภอสังขาจังหวัดสุรินทร์ปกคลุมจังหวัดนครราชสีมาเกือบทั้งจังหวัดปกคลุมอำเภอลำปลายมาศอำเภอกระสังอำเภอหนองกี่อำเภอนางรองอำเภอเมืองจังหวัดบุรีรัมย์ฝนกลุ่มนี้มีพื้นที่และความแรงเพิ่มขึ้นส่วนอุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออกอำเภอสถิงพระจังหวัดสงขลาได้ตรวจพบกลุ่มฝนฟ้าคะนองและกลุ่มฝนอ่อนถึงปานกลางปกคลุมบริเวณอำเภอท่าศาลาอำเภอนพิตำอำเภอพระพรหมอำเภอจุฬาภรณ์อำเภอชะอวดอำเภอพรหมคีรีจังหวัดนครศรีธรรมราชอำเภอควนขนุนอำเภอป่าพยอมอำเภอเมืองจังหวัดพัทลุงอำเภอทุ่งว่าอำเภอละงูอำเภอควนกาหลงจังหวัดสตูลปกคลุมจังหวัดสงขลากับทางจังหวัดปกคลุมจังหวัดยะลาทางจังหวัดปกคลุมจังหวัดนราธิวาสกับทางจังหวัด

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ AM 1476กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุภาคภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทยที่มีความทันสมัยเชื่อถือได้สร้างอัตลักษณ์กลุ่มชาติพันธุ์สู่สากล
1: โอ้บูดาเจ้า
2: โอ้บูชอเปอร
1: ์ไม่สงค่า
2: ก็ว่า
1: เนาะชง
2: โอ้ดูทามา
1: สถานีวิทยุภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทย
2: ทันสมัยเชื่อถือได้แล้วพบกันที่สวทเชียงใหม่ AM 1476 กิโลเฮิรตซ์

0: มีปกเกล้าเพื่อปวงชนชาวไทยจากพระราชกรณียกิจนานับประการที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระบรมวงศานุวงศ์ทรงทุ่มเทพระวรกายทรงงานอย่างไม่เหน็ดเหนื่อยเพื่อประโยชน์สุขของประสบนิกรจากโครงการหลวงสู่การพัฒนาแหล่งน้ำส่งเสริมการศึกษาและด้านสาธารณสุขที่มุ่งเน้นการพึ่งพาตนเองและการพัฒนาอย่างยั่งยืนทุกย่างพระบาทคือการทรงงานทุกพระราชดำริคือพลังแห่งการพัฒนาเพราะประชาชนคือหัวใจของแผ่นดินร่วมเสริมสร้างความรักในสถาบันหลักของชาติโดยสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ
1: ์กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
2: เมื่อโชคชะตากำหนดให้หญิงผู้บริสุทธิ์กำเนิดขึ้นจากปฐมบทแห่งความรักอันยิ่งใหญ่การพลัดพรากการต่อสู้และบทพิสูจน์ความจริงร่วมสัมผัสเรื่องราวแห่งความรักความเสียสละและการแสดงอันวิจิตรงดงามของมหากาพย์รามเกียรติ์ในการแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพตอดสีดาในวันที่5พฤศจิกายนถึง10ธันวาคมนี้ณศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยเปิดจองบัตรแล้ววันนี้ที่ไทยทิกเก็ตเมเจอร์
3: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
4: พี่ยังไงดีเจ้าแม่น้องกำลังเข้าสู่ช่วงสูงวัยน่าจะดูแลเปิ้ลยังไงดีเจ้า
5: ฮู้ก็ผู้สูงวัยเปิ้ลไม่ได้เท่าเหมือนกันหมดเนอะกลุ่มที่สังคมเนี่ยว่าเปิ้ลแก่แต่ใจวัยรุ่นต้องชวนกันออกกำลังกายทำกิจกรรมเวลาปะหมู่ปลาฝูงมาใดเปิ้ลกระตุ้งคึกคักกันคุ้นตัวฮะ
4: อันนี้แม่น้องเลยนะวันออกไปขายเห็ดลมที่กินกันแล้ววันนี้นะเปิ้ลก็มีนัดไปที่โรงเรียนผู้สูงอายุแฮมสอบอก

0: ากับตาจะได้เหมือนเงินมาเงานะส่วนคุณจะได้คุณติดเตียงก็ต้องพอต้องกอยบ่ฮื้อลำหูลำตาต้องพลิกตัวทำความสะอาดดูแลอาหารยุกยาและต้องใส่ใจเรื่องของความรู้สึกบ่ฮื้อเปิ้นรู้สึกว่าโดดเดี่ยว
1: ฟังจะอี้ค่อยสบายใจเนาะเจ้าขอบคุณนั่นๆเจ้าพี่เดี๋ยวน้องจะปิดไปดูแลแม่ก่อนนะเจ้า
0: แล้วจะไปลืมตามแม่ไปตรวจสุขภาพประจำปีตัวเนาะ
1: เจ้า
2: ดูแลผู้สูงอายุถูกวิธีผู้สูงวัยก็ยิ้มได้ลูกหลานก็สบายใจด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
1: พระราชบัญญัติคุ้มครองและส่งเสริมวิถีชีวิตกลุ่มชาติพันธุ์เป็นกฎหมายที่จัดทำขึ้นเพื่อสร้างหลักประกันให้กลุ่มชาติพันธุ์ในประเทศไทยได้รับการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพและศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์อย่างเท่าเทียมกับประชาชนทุกคนโดยมุ่งส่งเสริมให้กลุ่มชาติพันธุ์สามารถดำรงรักษาอัตลักษณ์ภาษาวัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถิ่นและวิถีชีวิตที่สืบทอดกันมาได้ภายใต้กรอบของรัฐธรรมนูญและกฎหมายของประเทศโดยนางสาวสปิดาไทยเศรษฐ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมกล่าวว่ากฎหมายฉบับนี้สะท้อนให้เห็นถึงความสำคัญของความหลากหลายทางวัฒนธรรมซึ่งถือเป็นรากฐานสำคัญของสังคมไทย

0: มีอีกหนึ่งท่านเลยในการที่จะปกป้องสิทธิ์ต่างๆและทำให้ทุกท่านนั้นสามารถเข้าถึงสิทธิขั้นพื้นฐาน
1: ประเทศไทยเป็นสังคมที่ประกอบด้วยประชาชนจากหลากหลายกลุ่มชาติพันธุ์เช่นกะเหรี่ยงม้งลาหูรีซูอาคาและอีกหลายกลุ่มที่มีประวัติศาสตร์ภาษาและวัฒนธรรมเป็นเอกลักษณ์ในอดีตกลุ่มชาติพันธุ์จำนวนไม่น้อยประสบปัญหาการเข้าถึงสิทธิขั้นพื้นฐานการเลือกปฏิบัติหรือข้อจำกัดในการดำรงวิถีชีวิตดั้งเดิมกฎหมายฉบับนี้จึงมีเป้าหมายในการสร้างกลไกที่ช่วยลดความเหลื่อมล้ำส่งเสริมการมีส่วนร่วมและเปิดโอกาสให้กลุ่มชาติพันธุ์มีบทบาทในการกำหนดแนวทางการพัฒนาที่สอดคล้องกับบริบทของตนเองสาระสำคัญของพระราชบัญญัติประกอบด้วยการคุ้มครองสิทธิของกลุ่มชาติพันธุ์ในการรักษาและสืบทอดภาษาประเพณีศิลปะวัฒนธรรมความเชื่อและภูมิปัญญาท้องถิ่นการส่งเสริมการศึกษาที่คำนึงถึงอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมการป้องกันการเลือกปฏิบัติด้วยเหตุแห่งความเป็นกลุ่มชาติพันธุ์ตลอดจนการจัดตั้งคณะกรรมการและกลไกต่างๆเพื่อกำหนดนโยบายติดตามผลและประสานความร่วมมือระหว่างหน่วยงานของรัฐองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภาคประชาชนและผู้แทนกลุ่มชาติพันธุ์นอกจากนี้ยังเปิดโอกาสให้มีการกำหนดพื้นที่คุ้มครองวิถีชีวิตกลุ่มชาติพันธุ์ในบางพื้นที่เพื่อสนับสนุนการอนุรักษ์วิถีชีวิตและการจัดการทรัพยากรตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนดประโยชน์ของกฎหมายฉบับนี้คือการสร้างความเสมอภาคและลดการเลือกปฏิบัติในสังคมส่งเสริมการอนุรักษ์ความหลากหลายทางวัฒนธรรมและสนับสนุนให้ภูมิปัญญาท้องถิ่นได้รับการสืบทอดสู่คนรุ่นใหม่นอกจากนี้การมีส่วนร่วมของกลุ่มชาติพันธุ์ในการกำหนดนโยบายและการพัฒนาพื้นที่ยังช่วยให้การดำเนินงานของภาครัฐมีความเหมาะสมกับบริบทของแต่ละชุมชนมากยิ่งขึ้นส่งผลให้เกิดการพัฒนาที่สมดุลและยั่งยืนทั้งในด้านเศรษฐกิจสังคมและสิ่งแวดล้อมนำไปสู่สังคมที่เปิดกว้างมีความเข้าใจซึ่งกันและกันและเคารพความแตกต่างของทุกกลุ่มคนอย่างยั่งยืนสนับสนุนโดยศูนย์มนุษยวิทยาสิริธรองค์การมหาชนกระทรวงวัฒนธรรม www.sac.or.th

小花葡萄黄啊，阿玛萨，阿我李素我都吃的花，做不了我啊，阿我李素我把个姑姑咪他进买啊，สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ว่าตัวจ้างงานสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3ไงกรมประชาสัมพันธ์ตัวจ้างงานไหนๆไปเฮ็ดชมมุควานีจิโมงะทีมูลมันจะคือหนีมุควานีซาโมนาทีเนี่ยควานีคือนาเนี่ยสถิติตัวจ้างของงานอาทิตย์นี้งานจะมาจะเชิญมาไปเฮ็ดเอาชาวงานจะมาปีใหม่สตาจิชังอ่ะที่อาบัติมาอาบัติมาเป็นสื่อหางอ่ะสื่อหากับพวกเยาวงูไม่เนี่ยเอาโวรายการลิสงูดอมาที่ยี่โมควันยี่สามโมมาเมื่อคืนเจ้าว่าไงลิโมควันยี่หัวโมติดใจยังอ่ะทำไมเนี่ยคืออาบัติมาไงที่สื่อหาสื่อหากับพวกเยาวงูที่มาสักครู่ฮะเป็นยังคือยี่โมควันยี่สามโมติดตัวยาวงานธรรมยาสูติดแบบเราไงอาจจะไปเหออาบัติมากับพวกเยาวชนไงทีมร้อยเงี้ยมุขวันยี่สามโมมาเหอจะว่าลีมุขวันยี่หัวโมจะได้ใจย้อนอ่ะนี่ไม่ถึงยี่งอเป็นยังไงเอาลิสูอาบาเป็นยังไงเขาพารากะนี่ไม่ถึงยี่ไปเหอเฮฮาสติยังไงนี่ไม่ถึงยี่ไปเหอขืนยี่อันไหนยังไงยุคุยี่ตรงไหนชดสกุโคงอ่ะอาจจะไปยังว่าถ้าบ้าไม่เหอก็นี่ไม่นี่ไม่ถึงยี่ไปเหอกู้หายี่สติยังไงนี่ไม่ถึงยี่ไปเหอว่าวันจันทร์ที่21ไงเดือนกันยายนงานอาทิตย์นี้เฉพาะงานนี่ไม่คือนั่นก็จะมาปีใหม่ไงอาทิตย์จะมาแจ้งเตือนในเรื่องตัดจริงใช่ไหมอาโมสังโอเป็นยังคือไงอามาคือยังในเรื่องจำมุตวงไงอาวอามาคืออาทิตย์ที่สติคือรู้สิไงปีขวานนั่นแหละมาทุกคนละอามาเรื่องชีวิตเจ้าคืออาจจะกระจายเงินกุญย์ไปใช่ไงอาเมื่อเสียงเงินไปเหรอเราโชว์ไปยังเหรอกลุ่มมิชาชีพเหรอคือมียงอ่ะกูมาจะมาเบี้ยเงินอ่ะว่ากูเลยสิจะมาหึมยังอ่ะไปเหรอเฉพาะไงอาเมื่อกว่าวคอมฟีไงปุ๊บปืนนี่ใช่ไหมอากูมาว่าเราจะมาว่าไปไงอาบอกเขาชื่อมาสนใจไงไปเหรอสมามายี่ข้อมูลกันมาก็จะมาถ่ายเงินอ่ะนั่นที่เราไปเยี่ยมว่ามันยังสุดท้ายแบบไงอาบอกฟุตบอลยี่ระเกว่าว่าข้อมูลแต่เงี้ยส่วนว่าผิดกฎหมายแล้วมึงเยี่ยมมาที่อยู่น่าเชื่อไงที่ไม่อยากให้นายทำมาแบบไม่ใช่งบไม่เคยไงอามาสัตยาหน่วยงานก็ยังทำมาแจ้งเตือนพลังงานอามาสัตยาหน่วยงานแบบมันก็ไม่เคยไงอามาสัตยากลุ่มมิชาชีงาหลักโชมาหาสรุปมาไงยากเหงาหน่วยงานราชการแบบนี้เอาละกว่ายาอิเพวไงฟิลซูฟิลซูอิเพวคนเดียวละกว่ารถเบียนที่ดีที่ดียี่เจ้ามาเคยจดงาอาชีพที่ดียี่เจ้าบ้านเฮิร์นผิวขั้นโนรถเบียนไปยิงของบัญญัติฟุบบาที่ดีเกือบผู้ดงงานกว่าอิเพวคนยังงาเฉพาะผิวขั้นที่เชื่อมาพ่อผมไม่เคยถ่ายยุ่งงาสุยานหน่วยงานราชการบ้านเฮิร์นนั่นกว่าฟิลบุคคลยี่ยึดสลับบูจะมารถเบียนจะมาไงนุ้ยที่ยี่บ้านเฮิร์นนั่นฟุบบาที่ดีเกือบรถเบียนเนี่ยมาจงงาที่ถึงบางโง่ไม่ยังเคยงากว่านั่นแหละถือยี่เฟซบุ๊กไงเอามาสับก็คือเฟซบุ๊กเฟซบุ๊กหรือมังงะไงทวิตไลน์ดงอไอจีดงอติดต่อดงอมีอะไรกันดงอปีขวานได้ละกว่ายี่ทีออนไลน์ว่ายังไงเอกสารเนาะถูมีไงทีหนังสือข้อมูลเชียถ้าเฟซบุ๊กว่ายี่ศูนย์จะมามังงะเชื่อว่ายี่ไลน์ว่ายี่ศูนย์จะมังงะทำไมยังคืออาจจะยาสามมังงะทำไมยังยาหน่วยงานอาจจะสมองก็ไม่เคยนี่นะส่วนว่ายี่เอกสารข้อมูลที่ชี้เนี่ยคือทาายี่เพจฟิบูความยิ่งมันก็ใช่ยี่ไลความยิ่งทาความยิ่งเสริมสิ่งมันก็สุดจะไม่ใช่ไงปีขวามาที่ชี้พัดจีจวงโง่ไม่ยังคือไงมาคือยังคือทักไม่ใช่ไงมาคือยังคือฟิบูยุบปองงานมันยากลุ่มมิชาจริงอ่ะรัฐสมาคมสมาคมงบหน่วยงานเจ้าหน้าที่หน่วยงานราชการเป็นยังไงทะเลชานี่ก็ในหน้าที่รถบีเจ้ามาง้อเอกสารที่ทายีฟิบุคันยิงสูงจะมางานทำมาคือติดดวงอ่ะไปยังทำมาเจนเตอร์ฝรั่งอ่ะมาคือระบบที่ยังไงที่มาแต่เชียงก็ไปคือที่ที่มาปีมากอ่ะทำมาคือก็สมุดตัวเชียงงานตัวไม่ได้ยากสำนักงานตำรวจไซเบอร์มาเจนเตอร์ฝรั่งอ่ะมาไซเบอร์มิชาชื่อคือมีอาเชียงงานมาคือทุกระบบอ่ะมาไซเบอร์เจนเตอร์ฝรั่งงบยังไงทำมาคืออัมบังก์ขึ้นเนี่ยจีโจรงอ่ะ
จะยากลุ่มมิชาจริงอ่ะอัลลัตโซมาคาสุดมาคังไงยาวรัตโทฟลาชังไงวัตโทฟลาของมันยังวายาทาเครือข่ายยิค่ายซีนกมาจะมาเบญีโทฟลาง่าเป็นไงอามุสานุยมือนุยมือมากว่ายิซีนยิเปิดได้เป็นไงวิซีเปิดได้มากว่ายากลุ่มหมายรัตโซมาทั้งพวกที่ได้ยิจ่าที่ได้ยิต้าพวกงาอันเดียวกันในรังกว่ายีแจ้งความไงผ่านระบบออนไลน์เขาจะดียี่ยชื่อไงอันเดียวกันในรังกว่ายีตันุยปลอดตันุยปลอดชื่อยี่ชื่อไงโน้ตดีช่วงอ่ะไม่โน้ตไม่ได้แจ้งความยิงอ่ะไม่ไงชาวของกับพี่ฟ้ามาที่ชื่อพาจิตจวงความมองโอ้มันยังคือมาคือยังคือถ้าจุดจับไม่ใช่ไงมาคือยาพฤติการงอที่กลุ่มมิจฉาชีพที่ยี่ชื่อไงอันเดียวกันไงว่าติกระบะเขาวิ่งเข้าวิ่งดูเขาที่เดิมว่าตัวยี่มันนับเงาเจ้าว่ามีเจ้าบ้างเงาเจ้าว่าทุกครั้งเนี่ยมันสานุยมีมายี่สิบเปิดได้ที่เย็นนู้ยี่สิบมากว่าที่กฎหมายช่วยมั้งไงว่าอย่าที่อื่นเลยยึดบุว่าไงที่อยู่เจ้าไปยังไงมาคือที่พัชจิตส่วนเนี่ยคือถ้าจุดจับไปเชิงมันเนี่ยคือยาวแล้วที่กล่าวยังไงที่ไปเคยติกระบะเอาวุ่นเรื่อยว่าไปไงนี่ได้ยินจ้าไปยี่ฟุตบาทเดียมังอ๋อที่ได้ข้อมูลสูงจะมาคือตัวชิงไงอาจจะเป็นยังไงสุดท้ายไปเถอะผมบอกคือกูวางว่าเอาไว้ข้อมูลเตงอ่ะอาจจะเป็นยังผิวความมาดูสิพัจจิจวงโง่เป็นยังไงมาคือยังคือถ้าจุดจ่าถ้าจุดถ้าเฉยไปชิงไงอาจจะยังผมบอกคือถ้าโอ้บ้างอ่ะมาสับไปเถอะกลุ่มไม่ใช่ชิมาคือย่างยาเครือข่ายยุสินที่มาคืองาก็มาคืองาเป็นยังไงที่เป็นยังคือที่ทุฟลาลงอ่ะอาจจะมาคือยังคือยาที่จะมาฝรั่งอ่ะแต่มาที่ช่างโง่ไม่ยากเลยที่ถิ่นมาปีมาสตาจิชาจะของไงอีกทั้งโง่ไม่ยากเลยมาใส่ยากรมทรัพย์สินทางปัญญาไปเช่นไงทำไมยากทำมาแจ้งตัวพลังอ่ะเอาปัจฉามุปาเฮอเอามาใส่เห็นยังบ้างไงเอาค้นหาตัวยังบ้างเฮออาลีตัวเฮติลียิ่งตื่นได้ไงอาทิบ้างโง่ไม่ยากมาใส่ยาบ้างมาเฮอมากว่าค้นหาเงาะค้นหากว่าซีรีส์เถื่อนไงทำไมกว่าลิขสิทธิ์มาดูมางอมางาชีวสูแต่ละอย่างที่เลยเวลากึดตัวเนี่ยมางาไอ้พวกเขาไม่ใช่เขาตัวเช่าเออรถไปยี่เจ้ามองตัวเชงาอาทิตย์แรกก็ไม่ยังงาเท่าว่าคนละตัวเนี่ยสูที่คนละตัวเชงามาคือเนี่ยจำโมไปเชงาปีขวานองว่าเว็บไซต์มางาชีเออยี่แอปดุนหลังอ่ะไอ้ถ้าเขาจะปฏิญญาของไม่เคยไงนั่นมาก็มาตื่นเต้นนั่นว่ารถไปยี่เจ้ามองตัวเชงาปีขวานุ้ยจะรับบวงก็ไม่เนี่ยอาบัติมาแบบงออาบัญญัติมาแบบงอจุ่มมาที่ตื่นได้ฉิงแง่นุ้ยข้อมูลยะแต่นี่คือมาเข้ามาที่ดียะฉิงแง่อันนี้เป็นคือยะเรียบร้อยคนนั้นก็ตื่นมาเนี่ยคือมาคนนั้นเนี่ยคนนั้นยุบปอฉิงแง่เธอหนานเถื่อนงอมาคือว่าผิดลิขสิทธิ์มังงาอันนี้เป็นยังคือปีขว้าวคนนั้นเชฟโฟโซงอพันยาโมเลงูไม่ยังงาทำมาคือยิทโทยาขึ้นไหนแม่งฟุบักโคจะมาอย่างคือเฮ็ดแสนสุดเด็กโคจะลงงาอันนี้เนี่ยคือจำคุกไม่เกิน4ปีบ้างอ่ะโฮเบลเฮลีกูเบลงานทำมาเหอะเพราะว่าฉายนานงอที่นานซีรีมแบงอ่ะห้องน้ำแบงครีมแบงอลิชิโนงาที่มาเหอะยึดเถื่อนด้วยเชพาฉายมันอย่างเหอะมีโทษไง800,000งานที่เรียกโคดาโรงาอาจจะยังเอาโวยึดตีนโซเหอะเอาโวข้อมูลสุดที่แตงอย่างเหอะมาคำที่เรียกเยอะเป็นยังไงเรียกแจ้งตัวฝรั่งอ่ะอาทิตย์แบงก็ไม่ยังชอบงานมาสับเบอร์เอาโวคนนัดตัวยังมาซีรีมแบงอลิชิที่ยังไงอันนี้ตัวคือตุยนั่งเว็บไซต์แบงก์โทรศัพท์มือถือหรืองออันที่นี่คือยึดคอนเชิงไงเอาพอตุยนั่งก็ไม่ใช่คือติดกันแล้วก็คือเอาละรถไปยี่เจ้ามือดูเชิงไงผู้บ่าหงอสบะแบ่ที่เห็นบะแบ่นี่เห็นบะบุเบื้องเจ้ามือดูไงติดกันแล้วก็คือมาดูก็คือยาวข้อมูลเนื้อเชิงไงทำมาคือจำมืองาทำมาทำมาแจ้งเตือนไงอันที่ไม่ใช่ชงงานมันสั่นแล้วคือมึงกว่าที่ขวาเกินนั่งไงเอาว่าเฉพาะถ้าช่วยแต่วิทยุเขายินดีนะจ๊ะโซมึงกว่าโทฟลาเนี่ยมากกว่าเดฟลาสุดแล้วคือคือบุบงาหรือบางคนแล้วคือมากกว่าติควาอย่างนั้นงามันยาวันยาวผมกว่างาจัดที่โทไม่ที่โทมากงา

0: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง15นาฬิกากับทิติมาอินกล่ำค่ะรัฐบาลร่วมกับภาคเอกชนใช้ระบบ AI เสริมประสิทธิภาพโครงการไทยช่วยไทยพลัสอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
1: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองหม่นก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
2: จากเส้นได้สู่ผืนผ้าจากภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่มรดกแห่งแผ่นดินสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระมารดาแห่งผ้าไทยทรงส่งเสริมสร้างอาชีพและยกระดับผ้าไทยสู่เวทีโลกผ้าไทยจึงไม่ใช่แค่ความงดงามแต่คือความภูมิใจของคนไทยร่วมสวมใส่ผ้าไทยเติมเสน่ห์ความเป็นไทยให้คงอยู่ตลอดไป
3: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
4: ไม่ว่าจะวันไหนเทศกาลอะไรเราอยากให้คุณมีความสุขกับการเดินทางอย่างปลอดภัยแค่เคารพกฎจราจรใช้รถใช้ถนนด้วยความระมัดระวังไม่ขับรถเร็วเกินกว่ากฎหมายกำหนดดื่มไม่ขับโทไม่ขับสวมหมวกนิรภัยคาดเข็มขัดนิรภัยและมีน้ำใจกับเพื่อนร่วมทางเพื่อลดความเสี่ยงการเกิดอุบัติเหตุทางถนนชีวิตวิถีใหม่ขับขี่อย่างปลอดภัยไร้อุบัติเหตุ
0: รัฐบาลร่วมกับภาคเอกชนใช้ระบบ AI เสริมประสิทธิภาพโครงการไทยช่วยไทยพลัสเพิ่มโอกาสผู้ประกอบการร้านอาหารเข้าถึงสินเชื่อนายเอกนิติธรรมประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเป็นประธานเปิดงานสัมมนาไลแมนวงในเมอร์ชาน AI Accelerator โดยเน้นย้ำถึงความสำเร็จของความร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชนในการผลักดันโครงการไทยช่วยไทยพลัสเพื่อช่วยเหลือประชาชนและร้านค้าในช่วงวิกฤตเศรษฐกิจซึ่งช่วยลดค่าครองชีพให้แก่คนไทยกว่า26ล้านคนและช่วยเพิ่มยอดขายให้ร้านอาหารผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์นอกจากนี้ยังมีการต่อยอดความช่วยเหลือด้านการนำเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์หรือ AI เข้ามาเสริมศักยภาพให้ผู้ประกอบการสามารถบริหารจัดการต้นทุนและเพิ่มกำไรได้อย่างมีประสิทธิภาพตลอดจนการเปิดโอกาสให้ร้านค้าเข้าถึงแหล่งเงินทุนผ่านสินเชื่อบนแอปพลิเคชันถุงเงินด้านนายยอดชินสุภกุลประธานเจ้าหน้าที่บริหารไลน์แมนวงในเปิดเผยว่าปัจจุบันไทยช่วยไทยพลัสช่วยกระจายเงินอุดหนุนจากภาครัฐสู่ร้านค้ากว่า 2,570 ล้านบาทผ่าน16ล้านคำสั่งซื้อรองหัวหน้าพรรคประชาชนระบุโครงการไทยช่วยไทยพลัสเฟส2ยังไม่ตอบโจทย์การเยียวยาและกระตุ้นเศรษฐกิจชี้ควรนำเงินกู้ 200,000 ล้านบาทไปช่วยกลุ่มที่ยังตกหล่นให้ตรงจุด
5: นางสาวสิริกัญญาปานสกุลส.ส.บัญชีรายชื่อและรองหัวหน้าพรรคประชาชนตั้งข้อสังเกตถึงโครงการไทยช่วยไทยพลัสเฟส2ที่มีแนวทางแจกเงิน 1,000 บาทเป็นเวลา2เดือนหรือเดือนละ500บาทว่าตามปรับลดขนาดโครงการลงทำให้มีงบประมาณเหลือจากเฟสแรกเพียงพอที่จะดำเนินการต่อพร้อมตั้งคำถามถึงความเหมาะสมในการนำเงินที่ควรใช้สำหรับการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานมาใช้เป็นมาตรการเยียวยาประชาชนเนื่องจากโครงการยังมีข้อจำกัดจากเงื่อนไขการร่วมจ่ายหรือโคเพย์ร้อยละ40ซึ่งอาจทำให้ความช่วยเหลือส่งไปไม่ถึงประชาชนอย่างเต็มจำนวนท่ามกลางภาวะค่าครองชีพที่ยังได้รับแรงกดดันจากราคาน้ำมันที่สูงขึ้นขณะที่ในมิติของการกระตุ้นเศรษฐกิจก็ยังไม่เห็นผลในการสร้างการหมุนเวียนทางเศรษฐกิจได้อย่างชัดเจนและตั้งข้อสังเกตถึงเป้าหมายทางการเงินของรัฐบาลพร้อมเรียกร้องให้รัฐบาลนำเงินกู้ 200,000 ล้านบาทไปใช้เยียวยาประชาชนอย่างตรงจุดโดยเฉพาะกลุ่มที่ยังตกหล่นจากมาตรการเดิมเช่นเกษตรกรชาวประมงและภาคขนส่งชาววิสาปทุมมารายงาน
0: นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานีตั้งกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริง กรณีผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลคลองหนึ่งจังหวัดปทุมธานีเล่นการพนันในสถานที่ราชการ
6: พลตำรวจโทคำรณวิทย์ทูกระจ่างนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานีชี้แจงกรณีสื่อสังคมออนไลน์เผยแพร่ภาพและข้อมูลผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลคลองหนึ่งจังหวัดปทุมธานีตั้งวงเล่นการพนันภายในสถานที่ราชการว่าจากการตรวจสอบและคำให้การของผู้ใต้บังคับบัญชาเมืองต้นพบว่าผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลคลองหนึ่งมีพฤติกรรมดังกล่าวจริงซึ่งถือเป็นการกระทำที่ไม่เหมาะสมจึงมีคำสั่งให้มาช่วยราชการที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานีโดยมีผลทันทีพร้อมตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงและกำหนดให้ดำเนินการแล้วเสร็จภายใน7 วันทั้งนี้ส่วนการพิจารณาบทลงโทษจะดำเนินการตามหลักเกณฑ์และระเบียบที่เกี่ยวข้องรวมถึงมติคณะรัฐมนตรีที่กำหนดแนวทางกรณีการเล่นพนันในสถานที่ราชการโดยยืนยันว่าองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานีจะดำเนินการตามระเบียบอย่างเคร่งครัดดลนภาสุภรสมบัติรายงาน
0: น้ำมันทุกหยดมีค่ารู้ใช้รู้รักษาวันข้างหน้าไม่ขาดแคลนจบข่าวทิติมาอินกล่ำอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 16:00 นค่ะ

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ AM 1476กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุภาคภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทยที่มีความทันสมัยเชื่อถือได้สร้างอัตลักษณ์กลุ่มชาติพันธุ์สู่สากล
1: โอ้บูดาจ้า
2: โอ้มิชเปอร์
1: เบิร์ซุงค่ะ
3: ก็ว่า
1: เนาะซง
4: โอดูทามา
1: สถานีวิทยุภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทย
4: ทันสมัยเชื่อถือได้แล้วพบกันที่สวทเชียงใหม่ AM 1476กิโลเฮิรตซ์
5: 365
6: นับอะไรคะคุณ
5: นับถอยหลังอายุพรบใหม่ของรถเราไงอายุลดลงทุกวันแต่รับประกันความคุ้มครองเหมือนเดิมตลอดปีต่อพรบแค่ปีละครั้งอุ่นใจราคาก็ไม่แพง
6: ดีค่ะงั้นพรุ่งนี้ฉันช่วยนับ
5: และพรบของรถคุณล่ะครับเหลืออีกกี่วัน365วันให้ความสำคัญกับพรบด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานคปภ.สายด่วนประกันภัยโทร1186
7: ช่วงเกร็ดความรู้กับคปภ.บริหารความเสี่ยงภัยแม้ธุรกิจสะดุดแต่ไม่หยุดชะงักด้วยประกันภัยธุรกิจหยุดชะงักประกันภัยธุรกิจหยุดชะงักคุ้มครองอย่างไรบ้างประกันภัยธุรกิจหยุดชะงักเป็นการประกันภัยที่คุ้มครองความสูญเสียในทางการค้าไม่ว่าจะเป็นรายได้ของผู้เอาประกันภัยที่เกิดจากภัยที่เอาประกันภัยไว้เช่นไฟไหม้หรือภัยธรรมชาติเมื่อธุรกิจของคุณต้องหยุดชะงักลงเนื่องจากความเสียหายที่เกิดขึ้นกับทรัพย์สินที่เอาประกันภัยไว้และเป็นทรัพย์สินที่มีผลต่อการค้าของผู้เอาประกันภัยเพื่อทำให้ผู้เอาประกันภัยนั้นกลับสู่สถานะทางการเงินดั้งเดิมเสมือนไม่ได้เกิดอัคคีภัยหรือภัยอื่นๆที่เอาประกันภัยเกิดขึ้นสำหรับรูปแบบการคุ้มครองจะคุ้มครองรายได้ที่สูญเสียค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานต่อเนื่องค่าบริหารจัดการช่วงวิกฤตส่วนรายการความเสียหายที่จะได้รับการชดเชยจะมีทั้งค่าเช่าค่าไฟฟ้าค่าจ้างประจำกำไรที่สูญเสียค่าใช้จ่ายพิเศษเพื่อให้ธุรกิจนั้นเดินหน้าต่อได้ขณะที่ระยะเวลาคุ้มครองจะเริ่มนับจากความเสียหายคุ้มครองไปจนกว่าจะซ่อมแซมเสร็จและกลับมาดำเนินงานได้ตามปกติสำหรับธุรกิจที่สามารถนำเอาประกันภัยธุรกิจหยุดชะงักไปใช้ได้จะมีทั้งโรงงานอุตสาหกรรมรวมไปถึงห้างสรรพสินค้าประกันภัยธุรกิจหยุดชะงักจะช่วยให้คุณฟื้นตัวอย่างรวดเร็วลดผลกระทบทางการเงินและลดความเชื่อมั่นของลูกค้าและผู้ค้าแต่ก็มีข้อควรระวังนะครับท่านจะต้องมีเงินประกันทรัพย์สินก่อนรวมถึงเงื่อนไขและข้อยกเว้นในกรมธรรม์จะต้องอ่านให้ละเอียดและควรที่จะประเมินมูลค่าการขาดรายได้อย่างเหมาะสมครับสามารถติดตามข้อมูลข่าวสารความคุ้มครองสิทธิ์และประโยชน์ต่างๆที่พวกเราควรจะได้รับจากการทำประกันภัยที่สำนักงานคปภ.ภาค1เชียงใหม่อย่าลืมกดถูกใจเพจ Facebook และกด4เฟิร์สหรือเห็นโพสต์ก่อนติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานคปภ.ภาค1เชียงใหม่053 112 7302

0: รื่องความไม่โปร่งใสเนี่ย
1: ใช่แต่รู้ไหม
2: ที่นีนาฏพระบรม
1: เราช่วยกันได้นะ
0: หึทำยังไงหรอ
1: เดี๋ยวนี้มีช่องทางร้องเรียนที่เข้าถึงง่ายแจ้งบ่อแสได้สะดวกมากอย่างสายด่วนปปช1205
0: อ๋อแบบนี้ทุกคนก็มีส่วนทำให้บ้านเราดีขึ้นได้จริง
1: ๆแน่นอนการต่อต้านทุจริตจะสำเร็จได้ก็เพราะคนอย่างเราร่วมมือกัน
3: สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
4: พี่พี่ยังไงดีเจ้าแม่น้องกำลังเข้าสู่ช่วงสูงวัยน่าจะดูแลเปิ้ลยังไงดีเจ้า
5: หูก่อผู้สูงวัยเปิ้ลไม่ได้เท่าเหมือนกันหมดเนอะกลุ่มตีสังคมเนี่ยว่าเปิ้ลแก่แต่ใจวัยรุ่นต้องชวนกันออกกำลังกายทำกิจกรรมเวลาปะหมู่ปลาฝูงมาใดเปิ้ลก็ตึงคึกคักกันกูเตือ
4: นหูอันนี้แม่น้องเลยนะวันวันออกไปขายเห็ดลมที่ตูการแล้ววันนี้นะเปิ้ลก็มีนัดไปที่โรงเรียนผู้สูงอายุแฮมสอบอกสอบใจขนาด
5: กลุ่มติดบ้านก็เป็นกลุ่มที่บ่ออกไปไหนต้องแปลงบ้านให้ปลอดภัยเตียวบ่ข้องบ่เต้ามันไปพอไปกอยดูแลเรื่องกับเข้ากับป่าจะได้มางอมมาเงานะส่วนกลุ่มสุดท้ายกลุ่มติดเตียงก็ต้องพอต้องกอยบ่ฮื้อลำหูลำตาตึงพิกตัวทำความสะอาดดูแลอาหารยุกยาและต้องใส่ใจเรื่องของความรู้สึกบ่ฮื้อเปิ้นรู้สึกว่าโดดเดียว
4: ฟังจะอี้ค่อยสบายใจหน่อยเจ้าขอบคุณนั่นๆเจ้าพี่เดี๋ยวน้องจะปิดไปดูแลแม่ก่อนนะเจ้า
5: แล้วจะไปลืมปาแม่ไปตรวจสุขภาพประจำปีตัวเนอะ
4: เจ้า
6: ดูแลผู้สูงอายุถูกวิธีผู้สูงวัยก็ยิ้มได้ลูกหลานก็สบายใจด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์เชิญคุณผู้ฟังพบกับรายการคุยสบายยามบ่ายรายการที่จะนำข่าวสารสาระความรู้พร้อมบทเพลงไพเราะสบายหูเพื่อกล่อมให้คุณสบายใจที่คลื่น FM 93.25 MHz ช่วงเวลา 15:10 น. ถึง 16:00 น.

สวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านค่ะต้อนรับเข้าสู่รายการคุยสบายยามบ่ายทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์วันนี้คุณผู้ฟังอยู่กับแจงลิสาเปียงตั้งค่ะในช่วงของรายการคุยสบายยามบ่ายในช่วงบ่ายแบบนี้15 นาฬิกากว่าถึง16 นาฬิกาพร้อมกับเพลงเพราะๆที่นำมาฝากคุณผู้ฟังแนะนำกันเข้ามาทางออนไลน์ค่ะช่องดีเจแจงสาวยองนะคะวันนี้ก็ทักทาย FC ทางออนไลน์TikTok Live กันด้วยแล้วก็ยังรวมไปถึงคุณผู้ฟังที่ตามรับฟังทางวิทยุค่ะวันนี้เป็นยังไงกันบ้างคะแดดออกแล้วได้เลิกได้ยามซักผ้ากันสักทีเสาร์อาทิตย์ที่ผ่านมานี่โอ้โหฝนตกหนักมากๆนะคะเป็นไปตามที่กรมอุตุนิยมวิทยาได้แจ้งเตือนไว้ว่าตลอดทั้งสัปดาห์ที่ผ่านมามีปริมาณฝนเยอะถึง 70% ค่ะคุณผู้ฟังคะวันนี้มีข่าวมาประชาสัมพันธ์กันด้วยนะคะเดี๋ยววันเสาร์อาทิตย์นี้เนี่ยเขาจะมีการจัดกิจกรรมค่ะคอชาคอกาแฟห้ามพลาดเชียงใหม่จัดงานหอมกลุ่นไปทั้งเมืองกับ Coffee and Tea เชียงใหม่2026ยกไร่ชาสวนกาแฟคาเฟ่ลับและของดีจากอำเภอจำทองแม่อายดอยสะเก็ดและอมก๋อยมาไว้ที่เดียวค่ะที่เซ็นทรัลเชียงใหม่แอร์พอร์ตลานโปรโมชั่นชั้น1ซึ่งเขาจัดงานระหว่างวันที่26ถึง27กันยายนนี้เท่านั้นภายในงานก็จะมีกิจกรรมลงนาม MOU ขับเคลื่อนเส้นทางท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์มุ่งสู่ชากาแฟค่ะและยังมีเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ด้วยมีการออกบูธแสดงและจำหน่ายสินค้าผลิตภัณฑ์ชากาแฟจากเกษตรกรและผู้ประกอบการเชียงใหม่ค่ะมีกิจกรรมสาธิตและเวิร์กช็อปดริปชงชิมแบบจัดเต็มมีกิจกรรม Business Matching เมล็ดกาแฟชาพาผู้ขายมาพบผู้ซื้อภายในงานนะคะสามารถร่วมกิจกรรมเวิร์กช็อปกันได้ตลอดทั้ง2วันและยังมีช่วงเวลาที่เราจะได้ทอล์คได้ฟังเรื่องราวสตอรี่ของเกษตรกรนะคะที่ทำไร่ชาทำไร่กาแฟตัวจริงเสียงจริงมาเล่ามาแชร์ประสบการณ์ให้ทุกคนที่ไปร่วมงานได้รับฟังกันค่ะงานนี้คนรักชาและกาแฟพลาดไม่ได้ซึ่งกิจกรรมดีๆแบบนี้จัดโดยสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงใหม่เน้นย้ำนะคะเสาร์อาทิตย์นี้26ถึง27กันยายน2569ค่ะพบกันที่เซ็นทรัลเชียงใหม่แอร์พอร์ตลานโปรโมชั่นชั้น1งานนี้นะคะคาเฟ่แอนทีเชียงใหม่2026ค่ะรับรองว่าหอมกลุ่นกันทั้งเมืองอย่างแน่นอนกิจกรรมดีๆแบบนี้นะคะก็เชิญชวนทุกคนไปเที่ยวพักผ่อนกันในช่วงวันหยุดเสาร์อาทิตย์ที่จัดถึงนี้ค่ะคุณผู้ฟังคะในช่วงนี้อย่าลืมดูแลสุขภาพกันด้วยใครที่รอคอยช่วงเวลาต้องบอกว่ารอคอยช่วงเวลาสายดูดาวสายโรแมนติกต้องบอกแบบนี้นะคะสายดูดาวสายโรแมนติกค่ะสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติชวนชมดาวศุกร์สว่างที่สุดช่วงหัวค่ำของคืนวันที่22กันยายน2569นี้จะปรากฏสว่างเด่นทางทิศตะวันตกหลังดวงอาทิตย์ลับขอบฟ้าจนถึงช่วงเวลาประมาณ 19:40 นค่ะหากฟ้าใสไร้ฝนจะเห็นชัดด้วยตาเปล่าทั่วไทยหากมอง

เราได้ชมแบบข้างล่างก็จะเป็นพื้นหญ้าข้างบนก็จะเป็นท้องฟ้าหาเก้าอี้สักตัวหนึ่งสองตัวก็ได้หรือจะเป็นผ้าปูค่ะไปนอนดูดาวไปชมดาวกันได้เลยใครที่มีจุดชมดาวในดวงใจอยู่แล้วก็ปักหมุดเดินทางกันได้ในช่วงหัวค่ำของวันที่22กันยายน2569ค่ะเดี๋ยวในช่วงนี้จะทยอยเปิดเพลงตามคำขอนะคะจากทางออนไลน์ให้คุณผู้ฟังได้รับฟังกันเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาพูดคุยกันค่ะถึงเรื่องที่ต้องมาแจ้งเตือนกันเป็นประจำเลยพิษภัยของบุหรี่ไฟฟ้าช่วงนี้ก็มีข่าวออกมาหลายกระแสเหมือนกันนะคะแต่เราก็ยังเน้นย้ำว่าไม่มีประโยชน์มีแต่โทษและทำลายสุขภาพช่วงนี้ไปพักฟังเพลงเพราะๆกันสักครู่หนึ่งค่ะ

0: คุณผู้ฟังคะฟังเพลงกันยาวๆเลยต่อเนื่อง3เพลงค่ะในช่วงนี้มาพูดคุยกันในรายการกันหน่อยดีกว่ากับช่วงคุยสบายยามบ่ายในวันนี้นะคะก็มีเรื่องราวที่ต้องมาเตือนภัยกันถึงเรื่องราวของบุหรี่ไฟฟ้าค่ะในช่วงนี้มาคุยกับน้องแอนเจน
1: สวัสดีค่ะวันนี้แอนเจนก็จะมาพูดถึงบุหรี่ไฟฟ้าทำลายสมองวัยรุ่นนะคะสิ่งที่ดึงดูดวัยรุ่นให้สูบบุหรี่ไฟฟ้านะคะคือน้ำยาบุหรี่ไฟฟ้าสารพัดรสชาติค่ะที่มีถึงหมื่นกว่าชนิดเลยค่ะตกแต่งทั้งกลิ่นสีรสชาติที่น่าดึงดูดค่ะแต่เต็มไปด้วยสารและสารพิษสะสมนะคะและเป็นอันตรายในระยะยาวค่ะสารนิโคตินนะคะในบุหรี่ไฟฟ้าหลังสูบนะคะในช่วง10วิแรกนะคะจะไปกระตุ้นเซลล์สมองบางส่วนที่หลอกให้ผู้สูบมีความสุขในช่วงนั้นๆค่ะสมองจะจดจำสารกระตุ้นนี้ไว้นะคะและเมื่อถูกกระตุ้นซ้ำๆต่อเนื่องนะคะจะทำให้เลิกสูบไม่ได้ค่ะแล้วทำไมวัยรุ่นถึงอยากสูบบุหรี่ไฟฟ้านะคะหนึ่งก็คือลักษณะเหมือนของเล่นค่ะเสพแล้วไม่มีควันนะคะ 3. เลือกได้หลายรสชาติหลายกลิ่นค่ะ 4. ไม่ตระหนักถึงพิษร้ายที่ซ่อนอยู่ในสารนิโคตินค่ะผลกระทบระยะยาวจากสารนิโคตินนะคะก็คือเยื่อหุ้มฟันอักเสบค่ะเยื่อจมูกอักเสบต้อกระจกจังหวะการเต้นของหัวใจผิดปกติค่ะนอนไม่หลับเหนื่อยล้าอ่อนเพลียชักหัวใจล้มเหลวซึมเศร้าค่ะผลเสียเมื่อสมองเด็กวัยรุ่นสะสมนิโคตินนะคะเซลล์สมองจะถูกทำลายโดยเฉพาะระบบความจำและระบบทางเดินหายใจค่ะเช่นหายใจไม่ออกไอจามคลื่นไส้อาเจียนนะคะปวดศีรษะมึนงงสับสนความดันต่ำค่ะค่ะก็อยากจะให้เด็กวัยรุ่นทุกคนนะคะเลิกได้ก็เลิกนะคะแล้วก็ไม่ควรยุ่งกับบุหรี่ไฟฟ้าด้วยค่ะ
0: ขอบคุณน้องแอนเจนค่ะสำหรับข้อมูลดีๆที่นำมาแลกเปลี่ยนกันนะคะเสียงจากวัยรุ่นตัวจริงก็มาเตือนภัยวัยรุ่นกันโดยเฉพาะผู้หลักผู้ใหญ่หลายๆท่านที่มีแนวคิดผิดๆคิดว่าอยากจะเลิกบุหรี่มวนแต่ดันไปเลือกทางเลือกของบุหรี่ไฟฟ้าซึ่งมันผิดกฎหมายทำลายสุขภาพหนักกว่าเดิมอีกและเป็นช่องทางค่ะที่ล่อแหลมทำให้นำไปสู่ในเรื่องของยาเสพติดทำลายสุขภาพทำลายอนาคตทำลายชีวิตกันด้วยนะคะก็ฝากไว้ด้วยละกันค่ะคุณผู้ฟังกับข้อมูลข่าวสารดีๆในช่วงนี้เดี๋ยวเรามาฟังเพลงกันต่อดีกว่าแนะนำกันเข้ามาเยอะมากๆเดี๋ยวทยอยเปิดให้ค่ะไปฟังเพลงเก่าๆเพลงนี้กันบ้างความลับไม่ได้ฟังนานแล้วของวงพอชค่ะ

คุณผู้ฟังคะกับเข้าสู่ช่วงของคุยสบายยามบ่ายกันค่ะวันนี้ก็มีข่าวสารมาประชาสัมพันธ์นะคะเดี๋ยววันนี้ในช่วงเช้าก็ทางจังหวัดเชียงใหม่เองมีการจัดกิจกรรมค่ะ Click Off ซึ่งเป็นการ Click Off อบรมประดิษฐ์ดอกไม้จันทร์เตรียมความพร้อมประชาชน25อำเภอร่วมแสดงความอาลัยและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงค่ะโดยเช้าวันนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่เดินทางเป็นประธานพร้อมด้วยประธานแม่บ้านมหาไทยจังหวัดเชียงใหม่นะคะเปิดการฝึกอบรมการประดิษฐ์ดอกไม้จันทร์ของจังหวัดเชียงใหม่โดยมีผู้เข้าร่วมจาก25อำเภอค่ะทั้งหัวหน้าส่วนราชการในอำเภอพัฒนาการอำเภอเครือข่ายนะคะคณะกรรมการพัฒนาสตรีค่ะเขาก็จะมีคณะทำงานในการทำดอกไม้จันทร์ด้วยนะคะจิตอาสากลุ่มสตรีและภาคีเครือข่ายจากทั้ง25อำเภอค่ะเดินทางมาเข้าร่วมโดยการอบรมผ่านครูกอผู้ที่ผ่านการอบรมก็จะเป็นครูขอไปถ่ายทอดต่อในพื้นที่แต่ละอำเภอซึ่งการฝึกอบรมครั้งนี้จัดโดยสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเชียงใหม่ร่วมกับชมรมแม่บ้านมหาไทยจังหวัดเชียงใหม่คณะกรรมการพัฒนาสตรีจังหวัดเชียงใหม่ค่ะเปิดโอกาสให้สตรีพี่น้องประชาชนจิตอาสาได้ร่วมกันเรียนรู้และฝึกปฏิบัติการประดิษฐ์ดอกไม้จันทร์ซึ่งในการอบรมวันนี้นะคะได้มีการกำหนดดอกชบาทิพเป็นดอกไม้จันทร์สำหรับประชาชนค่ะขณะเดียวกันก็ได้มีการจัดทำดอกทองกวาวซึ่งเป็นดอกไม้ประจำจังหวัดเชียงใหม่เป็นต้นแบบดอกไม้จันทร์ตัวแทนจังหวัดซึ่งจะเป็นช่อดอกทองกวาวเนี่ยจะมีการจัดทำแบบเป็นช่อนะคะเป็นช่อช่อใหญ่ๆเลยคุณผู้ฟังเพื่อมอบให้กับกระทรวงมหาดไทยสำหรับใช้ในพิธีณส่วนกลางและจัดทำดอกไม้จันทร์ตัวแทนทั้ง25อำเภออำเภอละ1ช่อด้วยเพื่อใช้เป็นตัวแทนของแต่ละอำเภอในพิธีระดับจังหวัดค่ะซึ่งกิจกรรมในครั้งนี้ก็สะท้อนให้เห็นถึงพลังความร่วมมือและการมีส่วนร่วมของประชาชนทุกพื้นที่ทุกอำเภอ25อำเภอของจังหวัดเชียงใหม่โดยการจัดกิจกรรมครั้งนี้ก็มีการตั้งเป้าหมายค่ะคุณผู้ฟังก็มีการตั้งเป้าหมายว่าจะต้องมีการจัดทำดอกไม้จันทร์สำหรับประชาชนให้ถึง1ล้านดอกให้ถึง1ล้านดอกเพื่อให้ประชาชนทุกพื้นที่ได้มีส่วนร่วมโดยจะส่งเสริมการใช้วัสดุธรรมชาติและวัสดุที่มีอยู่ในท้องถิ่นตามแนวทางหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงควบคู่กับการบูรณาการความร่วมมือจากทุกภาคส่วนนะคะซึ่งการอบรมในครั้งนี้เองค่ะก็มีโอกาสไปทำหน้าที่

พิธีกรในช่วงเช้านะคะเยอะมากต้องบอกว่าพี่น้องประชาชนจิตอาสาของทั้ง25อำเภอมารวมตัวกันเยอะมากค่ะทั้งในส่วนของคณะกรรมการพัฒนาสตรีของ25อำเภอด้วยนะคะแล้วก็ตัวแทนจิตอาสามาร่วมงานกันเยอะมากๆเพื่อที่จะร่วมกันเรียนรู้จากวิทยากรครูกอและนำไปถ่ายทอดต่อให้กับเครือข่ายในพื้นที่ทั้ง25อำเภอของจังหวัดเชียงใหม่ต่อไปค่ะก็เป็นกิจกรรมดีๆที่เกิดขึ้นในเช้าวันนี้คุณผู้ฟังคะวันนี้มีความสำคัญ21กันยายน2569จริงๆแล้ว21กันยายนของทุกปีค่ะถือเป็นวันประมงแห่งชาติเพื่อเป็นการสนับสนุนการทำอาชีพประมงและเป็นการสร้างขวัญกำลังใจในการประกอบอาชีพของชาวประมงไทยที่สร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจมหาศาลค่ะวันนี้ยังเป็นที่รู้กันว่าจะมีการหยุดการทำประมงหยุดการหาปลาทำร้ายและฆ่าปลาตัว1วันนะคะต้องบอกว่าก็มีการหยุดทำการประมงไปเลยหยุดจับปลาหยุดจับกุ้งหยุดทุกอย่างที่เกี่ยวกับประมงทั้งหมดนะคะและมีการจัดกิจกรรมส่งเสริมให้มีการปล่อยปลาในแหล่งน้ำต่างๆรวมทั้งในทะเลซึ่งประมงตรงนี้ไม่ใช่แค่ประมงน้ำเค็มแต่รวมถึงประมงน้ำจืดด้วยเพื่อเป็นการชดเชยสำหรับการที่ได้ทำการประมงมาตลอดทั้งปีวันนี้เขาก็จะเลยหยุดทำการประมง1วันนะคะการทำประมงที่ถูกวิธีต้องช่วยกันรักษาทรัพยากรธรรมชาติได้ไม่น้อยเลยไม่ว่าจะเป็นการใช้อุปกรณ์ที่เหมาะสมปล่อยให้สัตว์น้ำขนาดเล็กได้มีโอกาสเจริญเติบโตงดจับในฤดูวางไข่ไม่รุกล้ำที่อุทยานไม่ใช้สารเคมีไม่ใช้กระแสไฟฟ้าทำลายระบบนิเวศใต้น้ำนะคะที่สำคัญเลยก็คือเรื่องของขยะต้องมีการจัดเก็บขยะมีการทำความสะอาดอยู่เสมอไม่ทิ้งเศษอ้วนไม่ทิ้งเศษพลาสติกหรืออุปกรณ์ชำรุดต่างๆเกี่ยวกับการทำประมงลงในแม่น้ำค่ะก็เป็นข้อมูลดีๆจากมูลนิธิอนุรักษ์แนวปะการังและสิ่งแวดล้อมชีวิตและสิ่งมีชีวิตของทะเลไทยนะคะที่ในวันนี้นำข้อมูลมาบอกเล่าถึงความสำคัญของวันที่21กันยายนวันประมงแห่งชาติค่ะและเวลาในช่วงท้ายรายการอีกไม่มากแล้วยังมีคิวเพลงที่รอเปิดให้คุณผู้ฟังได้รับฟังกันอย่างต่อเนื่องนะคะเดี๋ยวในช่วงนี้ต้องขออนุญาตส่งท้ายกันด้วยบทเพลงเพราะๆที่แนะนำกันเข้ามาทางหลังไมค์หลายๆเพลงไม่ได้ฟังนานแล้วบางเพลงหลายท่านเพิ่งเคยได้ยินแล้วก็มีบทเพลงในความทรงจำหลายๆท่านก็เปิดฟังเพลงนี้แล้วรู้สึกว่าเอ๊ะเคยมีประสบการณ์เหมือนกับเนื้อหาในเพลงหรือเปล่าไปฟังเพลงนี้กันส่งท้ายรายการคุยสบายยามบ่ายวันนี้จางลิสาเพียงตั้งลาคุณผู้ฟังไปก่อนนะคะแสดงความยินดีกับคุณผู้ฟัง FC ของสวทเชียงใหม่ทุกท่านที่ได้รับยาดมได้รับยาหม่องได้รับพิมพ์เสนผลิตภัณฑ์ของแบรนด์เชอร์เอมแล้วเรียบร้อย30ท่านค่ะมีบางท่านที่ไม่ได้รับนะคะเนื่องจากว่าไม่ได้แจ้งหมายเลขโทรศัพท์ซึ่งเราพยายามติดต่อทุกช่องทางแล้วจริงๆถ้าคุณผู้ฟังท่านไหนลืมแจ้งหมายเลขโทรศัพท์ทักเข้ามาข้อความได้ในเพจของสวทเชียงใหม่ PRD ที่เราทักไปนะคะก็แจ้งกลับมาด้วยแล้วกันค่ะสำหรับในช่วงนี้นะคะลาคุณผู้ฟังไปก่อนแล้วพบกันใหม่วันพรุ่งนี้ถ้ากลับมาทันเนี่ยจะมีภารกิจเป็นพิธีกรงานเหมือนกันค่ะคุณผู้ฟังมีขอความอนุเคราะห์กันเข้ามาตลอดทั้งสัปดาห์เลยถ้ากลับมาทันเดี๋ยวรีบมาพบกันในรายการถ้ากลับมาไม่ทันยังติดภารกิจต่อเนื่องก็จะฝากน้องแอนเจนเปิดเพลงเพราะๆให้คุณผู้ฟังได้รับฟังกันนะคะวันนี้ลาคุณผู้ฟังไปก่อนสวัสดีค่ะ

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 16:00 นกับทิติมาอินกล่ำค่ะกระทรวงคมนาคมเตรียมเปิดพื้นที่ท่าอากาศยานภูมิภาคทั่วประเทศจำหน่ายสินค้าเกษตรแปรรูปจากบริษัทดอยคำเพิ่มรายได้และพัฒนาคุณภาพชีวิตให้เกษตรกรไทยอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: แสงอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองหม่นก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนภูมิปัญญาพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสารศิลปวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดินกราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวง

0: ันไหนเทศกาลอะไรเราอยากให้คุณมีความสุขกับการเดินทางอย่างปลอดภัยแค่เคารพกฎจราจรใช้รถใช้ถนนด้วยความระมัดระวังไม่ขับรถเร็วเกินกว่ากฎหมายกำหนดดื่มไม่ขับโทรไม่ขับสวมหมวกนิรภัยคาดเข็มขัดนิรภัยและมีน้ำใจกับเพื่อนร่วมทางเพื่อลดความเสี่ยงการเกิดอุบัติเหตุทางถนนชีวิตวิถีใหม่ขับขี่อย่างปลอดภัยไร้อุบัติเหตุ
1: กระทรวงคมนาคมเตรียมเปิดพื้นที่ท่าอากาศยานภูมิภาคทั่วประเทศจำหน่ายสินค้าเกษตรแปรรูปจากบริษัทดอยคำเพิ่มรายได้และพัฒนาคุณภาพชีวิตให้เกษตรกรไทย
2: นายพัทรพงษ์พัทรประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมเปิดเผยว่ากระทรวงคมนาคมหารือร่วมกับผู้บริหารบริษัทดอยคำผลิตภัณฑ์อาหารจำกัดและกรมท่าอากาศยานเพื่อหาแนวทางเพิ่มช่องทางการจำหน่ายสินค้าและผลิตภัณฑ์ดอยคำในพื้นที่ท่าอากาศยานภูมิภาคทั่วประเทศเพื่อนำศักยภาพของโครงข่ายสนามบินภูมิภาคมาช่วยสร้างโอกาสทางการตลาดให้แก่เกษตรกรเนื่องจากผลผลิตทางการเกษตรของไทยทั้งพืชผักและผลไม้มีคุณภาพสูงและเป็นที่ชื่นชอบของนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติการขยายจุดจำหน่ายในพื้นที่ท่าอากาศยานจึงเป็นการช่วยกระจายรายได้ตรงสู่ชุมชนและยกระดับคุณภาพชีวิตของเกษตรกรให้ดีขึ้นทั้งยังเป็นการยกระดับท่าอากาศยานภูมิภาคให้เป็นกลไกในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจท้องถิ่นตามนโยบาย Airport for Regional Development จึงได้มอบหมายให้กรมท่าอากาศยานไปประสานรายละเอียดร่วมกับบริษัทดอยคำเพื่อพิจารณาคัดเลือกท่าอากาศยานที่มีความเหมาะสมและดำเนินการให้ถูกต้องตามระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้องนพศรแก้วคำรายงาน
1: ผู้บัญชาการทหารเรือยืนยันไม่ได้กังวลต่อกระแสสังคมที่มีต่อโครงการจัดหาเรือฟริเกตพร้อมย้ำกองทัพเรือพูดความจริงเสมอ
3: พลเรือเอกไพโรจน์เฟื่องจันทร์ผู้บัญชาการทหารเรือกล่าวถึงกระแสข่าวและประเด็นข้อสงสัยที่เกิดต่อสังคมภายหลังที่กองทัพเรือได้จัดแถลงข่าวเพื่อชี้แจงโครงการจัดหาเรือฟริเกตในวงเงิน 17,000 ล้านบาทเมื่อวันที่18กันยายนที่ผ่านมาโดยยืนยันว่ากองทัพเรือชี้แจงข้อเท็จจริงมาโดยตลอดหากมีประเด็นใดที่สังคมหรือสื่อมวลชนตั้งคำถามก็พร้อมตอบและชี้แจงตามข้อเท็จจริงพร้อมกล่าวเสริมว่าเมื่อข้อเท็จจริงปรากฏกระแสต่างๆที่มีต่อเรื่องนี้ก็จะค่อยๆ คลี่คลายลงไปพร้อมกันนี้ผู้บัญชาการทหารเรือยืนยันด้วยว่าไม่ได้กังวลใดๆต่อกระแสสังคมและกระแสข่าวที่มีต่อโครงการนี้แม้จะเป็นช่วงก่อนแถลงข่าวหรือหลังการแถลงเสร็จสิ้นก็ตามปริญญวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์รายงาน
1: โรงเรียนเทศบาลวัดมณีไพรสนเทศบาลนครแม่สอดซ้อมแผนเผชิญเหตุกราดยิงผนึกกำลังตำรวจแพทย์กู้ภัยเตรียมพร้อมรับมือเหตุฉุกเฉิน
4: ที่โรงเรียนเทศบาลวัดมณีไพรสนเทศบาลนครแม่สอดอำเภอแม่สอดจังหวัดตากได้จัดการซ้อมแผนเผชิญเหตุกราดยิงภายในสถานศึกษาเพื่อเตรียมความพร้อมให้ผู้บริหารครูบุคลากรและนักเรียนสามารถรับมือสถานการณ์ฉุกเฉินได้อย่างเหมาะสมลดความเสี่ยงและความสูญเสียที่อาจจะเกิดขึ้นโดยได้ร่วมกับสถานีตำรวจภูธรแม่สอดโรงพยาบาลแม่สอดหน่วยกู้ชีพกู้ภัยพิทักษ์การหน่วยป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลนครแม่สอดและคลินิกชุมชนอบอุ่นเทศบาลนครแม่สอดบูรณาการกำลังในการฝึกซ้อมทางภาคทฤษฎีและปฏิบัติตั้งแต่การแจ้งเหตุการดูแลความปลอดภัยการช่วยเหลือผู้บาดเจ็บการปฐมพยาบาลตลอดจนการประสานส่งต่อผู้บาดเจ็บเข้าสู่ระบบการแพทย์ฉุกเฉินการซ้อมแผนเผชิญเหตุจึงถือเป็นความสำคัญในการสร้างความปลอดภัยให้กับเด็กครูบุคลากรและประชาชนช่วยให้ทุกหน่วยงานสามารถทำงานร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินดิเรกปินตาแก้วสวทแม่สอดรายงาน
1: น้ำมันทุกหยดมีค่ารู้ใช้รู้รักษาวันข้างหน้าไม่ขาดแคลนจบข่าวทิติมาอินกลัมอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา17 นาฬิกาค่ะ

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ AM 1476กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุภาคภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทยที่มีความทันสมัยเชื่อถือได้สร้างอัตลักษณ์กลุ่มชาติพันธุ์สู่สากล
1: โอ้บูดาจ้า
2: โอ้บูชอปเปอร์
1: เบอร์ซุงค่า
3: ก็ว่า
1: เนาะจง
4: อุดูธรรมา
1: สถานีวิทยุภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทย
4: ทันสมัยเชื่อถือได้แล้วพบกันที่สวทเชียงใหม่ AM 1476 กิโลเฮิรตซ์

0: พระบารมีปกเกล้าเพื่อปวงชนชาวไทยจากพระราชกรณียกิจนานัปการที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระบรมวงศานุวงศ์ทรงทุ่มเทพระวรกายทรงงานอย่างไม่เหน็ดเหนื่อยเพื่อประโยชน์สุขของประสบนิกรจากโครงการหลวงสู่การพัฒนาแหล่งน้ำส่งเสริมการศึกษาและด้านสาธารณสุขที่มุ่งเน้นการพึ่งพาตนเองและการพัฒนาอย่างยั่งยืนทุกย่างพระบาทคือการทรงงานทุกพระราชดำริคือพลังแห่งการพัฒนาเพราะประชาชนคือหัวใจของแผ่นดินร่วมเสริมสร้างความรักในสถาบันหลักของชาติโดยสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
1: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
2: เมื่อโชคชะตากำหนดให้หญิงผู้บริสุทธิ์กำเนิดขึ้นจากปฐมบทแห่งความรักอันยิ่งใหญ่การพลัดพรากการต่อสู้และบทพิสูจน์ความจริงร่วมสัมผัสเรื่องราวแห่งความรักความเสียสละและการแสดงอันวิจิตรงดงามของมหากาพย์รามเกียรติ์ในการแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพตอดสีดาในวันที่5พฤศจิกายนถึง10ธันวาคมนี้ณศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยเปิดจองบัตรแล้ววันนี้ที่ไทยทิเก็ตเมเจอร์
3: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
4: พี่ยังไงดีเจ้าแม่น้องกำลังเข้าสู่ช่วงสูงวัยน่าจะดูแลเปิ้ลยังไงดีเจ้า
5: หูก่อผู้สูงวัยเปิ้ลไม่ได้เท่าเหมือนกันหมดเนอะกลุ่มติดสังคมเนี่ยว่าเปิ้ลแก่แต่ใจวัยรุ่นต้องจวนกันออกกำลังกายทำกิจกรรมเวลาปะหมู่ปลาฝูงมาใดเปิ้ลก็ตึงคึกคักกันกูเตือ
4: นหูอันนี้แม่น้องเลยนะวันวันออกไปขายเห็ดลมที่ตูกาดแล้ววันนี้นะเปิ้ลก็มีนัดไปที่โรงเรียนผู้สูงอายุแฮมซอบอกซอบใจขนาด
5: กลุ่มติดบ้านก็เป็นกลุ่มที่บ่ออกไปไหนต้องแปลงบ้านให้ปลอดภัยเตียวบ่ข้องบ่เต้ามันไปพอไปกอยดูแลเรื่องกับเข้ากับป่าจะได้มางอมมาเงานะส่วนกลุ่มสุดท้ายกลุ่มติดเตียงก็ต้องพอต้องกอยบ่ฮื้อลำหูลำตาตึงพริกตัวทำความสะอาดดูแลอาหารยุกยาและต้องใส่ใจเรื่องของความรู้สึกบ่ฮื้อเปิ้นรู้สึกว่าโดดเดี่ยว
4: ฟังจะอี้ค่อยสบายใจน้อยเจ้าขอบคุณนักๆเจ้าพี่เดี๋ยวน้องจะพิกไปดูแลแม่ก่อนนะเจ้า
5: แล้วจะไปลืมปาแม่ไปตรวจสุขภาพประจำปีตัวเนอะ
4: เจ้า
6: ดูแลผู้สูงอายุถูกวิธีผู้สูงวัยก็ยิ้มได้ลูกหลานก็สบายใจด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
4: พระราชบัญญัติคุ้มครองและส่งเสริมวิถีชีวิตกลุ่มชาติพันธุ์เป็นกฎหมายที่จัดทำขึ้นเพื่อสร้างหลักประกันให้กลุ่มชาติพันธุ์ในประเทศไทยได้รับการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพและศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์อย่างเท่าเทียมกับประชาชนทุกคนโดยมุ่งส่งเสริมให้กลุ่มชาติพันธุ์สามารถดำรงรักษาอัตลักษณ์ภาษาวัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถิ่นและวิถีชีวิตที่สืบทอดกันมาได้ภายใต้กรอบของรัฐธรรมนูญและกฎหมายของประเทศโดยนางสาวสบิดาไทยเศรษฐ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมกล่าวว่ากฎหมายฉบับนี้สะท้อนให้เห็นถึงความสำคัญของความหลากหลายทางวัฒนธรรมซึ่งถือเป็นรากฐานสำคัญของสังคมไทย
7: การที่เรามีพรบ.ออกมาคุ้มครองเมื่อวันที่18กันยายนนะคะปี2568ก็ถือว่าเป็นอีกก้าวหนึ่งนะคะหรือว่าเป็นก้าวแรกที่จะเป็นการไม่ใช่แค่คุ้มครองวิถีชีวิตชาติพันธุ์แต่ว่าคุ้มครองความหลากหลายทางวัฒนธรรมซึ่งจะทำยังไงให้ทุกท่านนี้สามารถอยู่ร่วมกันในสังคมได้อย่างเท่าเทียมโดยคำนึงถึงศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ก็ถือว่าจะมีอีก หนึ่งเครื่องมือในการที่จะปกป้องสิทธิต่างๆและทำให้ทุกท่านนั้นสามารถเข้าถึงสิทธิขั้นพื้นฐาน
4: ประเทศไทยเป็นสังคมที่ประกอบด้วยประชาชนจากหลากหลายกลุ่มชาติพันธุ์เช่นกะเหรี่ยงม้งลาหูลีซูอาคาและอีกหลายกลุ่มที่มีประวัติศาสตร์ภาษาและวัฒนธรรมเป็นเอกลักษณ์ในอดีตกลุ่มชาติพันธุ์จำนวนไม่น้อยประสบปัญหาการเข้าถึงสิทธิขั้นพื้นฐานการเลือกปฏิบัติหรือข้อจำกัดในการดำรงวิถีชีวิตดั้งเดิมกฎหมายฉบับนี้จึงมีเป้าหมายในการสร้างกลไกที่ช่วยลดความเหลื่อมล้ำส่งเสริมการมีส่วนร่วมและเปิดโอกาสให้กลุ่มชาติพันธุ์มีบทบาทในการกำหนดแนวทางการพัฒนาที่สอดคล้องกับบริบทของตนเองสาระสำคัญของพระราชบัญญัติประกอบด้วยการคุ้มครองสิทธิของกลุ่มชาติพันธุ์ในการรักษาและสืบทอดภาษาประเพณีศิลปะวัฒนธรรมความเชื่อและภูมิปัญญาท้องถิ่นการส่งเสริมการศึกษาที่คำนึงถึงอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมการป้องกันการเลือกปฏิบัติด้วยเหตุแห่งความเป็นกลุ่มชาติพันธุ์ตลอดจนการจัดตั้งคณะกรรมการและกลไกต่างๆเพื่อกำหนดนโยบายติดตามผลและประสานความร่วมมือระหว่างหน่วยงานของรัฐองค์กรประคองส่วนท้องถิ่นภาคประชาชนและผู้แทนกลุ่มชาติพันธุ์นอกจากนี้ยังเปิดโอกาสให้มีการกำหนดพื้นที่คุ้มครองวิถีชีวิตกลุ่มชาติพันธุ์ในบางพื้นที่เพื่อสนับสนุนการอนุรักษ์วิถีชีวิตและการจัดการทรัพยากรตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนดประโยชน์ของกฎหมายฉบับนี้คือการสร้างความเสมอภาคและลดการเลือกปฏิบัติในสังคมส่งเสริมการอนุรักษ์ความหลากหลายทางวัฒนธรรมและสนับสนุนให้ภูมิปัญญาท้องถิ่นได้รับการสืบทอดสู่คนรุ่นใหม่นอกจากนี้การมีส่วนร่วมของกลุ่มชาติพันธุ์ในการกำหนดนโยบายและการพัฒนาพื้นที่ยังช่วยให้การดำเนินงานของภาครัฐมีความเหมาะสมกับบริบทของแต่ละชุมชนมากยิ่งขึ้นส่งผลให้เกิดการพัฒนาที่สมดุลและยั่งยืนทั้งในด้านเศรษฐกิจสังคมและสิ่งแวดล้อมนำไปสู่สังคมที่เปิดกว้างมีความเข้าใจซึ่งกันและกันและเคารพความแตกต่างของทุกกลุ่มคนอย่างยั่งยืนสนับสนุนโดยศูนย์มนุษยวิทยาสิริธรองค์การมหาชนกระทรวงวัฒนธรรม www.sac.or.th
8: ฮอยเกันตอขอฟตะเนตุอิสิติวจุงอันไหนฟงจวนเจียจันไทตะปุง

张鹏有天啊开就夜喽转就

นาใสนำผู้โอญวนโนยามโสเวสินาสิวนาปินโหเนี่ยทานโอเชียดโสโลใจเวนาเงินเขานานตีโงที่ไม่งาปินใจนาฟุตะเนี่ยโหปีเจียนเซ่มาโลเฟียมสิงโซโซเทนเดียเวนานาจิงนาไม่คุ้นเทิงโอเนียนนาเนียนสิงอ้อยโอทิงเย

ตามเตียมโมเลื่อยาอ้อยทิ้งหน้าคู่สิงเขียวยามน้อยเตยมโลหุงปุ่นพายตายปิ้วเสียเอิ่มสิงนาถ้าต่อสงโอสิงอ้อยเจคอยนา

三哦，青山就那一那在东坡盖哦，我你那东那间坡在了。

在老辈村到那这边有有呀今在来了不买烟年哦车老辈某那年那这旁边呢秋哦请那声

วางเจียนเวเพียนเปนาชวดห่างพาเอาต่อหน้าหอเย็นเสียนเอาจีอาดีเชียวเชียวเท้าเย็นห่างหน้าเย็นเสียเย่หมวนเอาเจียวเจียวตะเจียวโลคอยแรงเสาอ้อลางโอจุนเต

凡人泄露人间恶情哦，不愁有香啊，将见呀。

有坏呢非我哦我爹啊我爹啊

那年见贼见见见见佛那样飞呢就叫那公多管哦走也运哦断哦也你有那大瓦子想吐呀也跟哦哦就啊爹在爹那你

谁当为阿那年呐？一个年夜喽，叫他在哪丢？

ายนาหุงจ้ายุงเอาหันติวติเปโลสี

ต่อมกเขาดาวลวยหล่อไว้เจียต่อหน้าเย็นยามที่

In fiam nói ô liang to te ching na yun.

揭露在怪了丢了家的边啊。

ปินโนเชียอินเนมวงมวงอามเมียนยากัวตูกินเตเซนาติวนั่นใจโอเตียวสงมายนาลองโลนาเทตาญาเจโอเชียวต่างเตทินนาตองดาวหยุดหูงอยู่ตายเยี่ยปามาตาเสียวเชียวเชียเสียวเตเสียวเปียเล่าสีตาโอตัวงอกว่าเมงาโยตายเจฟาเจฟาม

六姐妹夫嘿那两子没有我竟然带有罪了。

sẽ tối lâu có ý ô ô nhà ngô xuống tế tàng thi nà giết hoàn nhé.

rằng ô số tua ngã số gì sẽ xin nên câu rằng lo yun

xuất quê cháo xây tàng xây nhận nô màn tiệc câu nhìn nô.

quân tuôn phát ô tấu nhân ô ô mà nó sẽ chiếm thế.

นะยามขี้เนี่ยหนูยามเฟยเตียงนายโยยามเฟยโอตังโอองยาเวต้องเต

口对酒那点点呀哦哦灵南庙呀祖那小文呀白哦

言那见呀也苦哦咱都陪见家老太久哦。

มาฟุ้นเฟี้ยวเตียนยามโลกเปรจวงแสงช้างเยี่ย

0: 上天车哦走为念那大爱里有那宽宏平安我见这朝那黄难度哟平定海里有那妙仙山哦
1: สินรินและอำเภอศรีขอรภูมิติดตามพัฒนาแหล่งน้ำพร้อมกำชับจังหวัดสุรินทร์เตรียมพร้อมรับมือภัยพิบัติต่างๆอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองหม่นก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
3: จากเส้นได้สู่ผืนผ้าจากภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่มรดกแห่งแผ่นดินสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระมารดาแห่งผ้าไทยทรงส่งเสริมสร้างอาชีพและยกระดับผ้าไทยสู่เวทีโลกผ้าไทยจึงไม่ใช่แค่ความงดงามแต่คือความภูมิใจของคนไทยร่วมสวมใส่ผ้าไทยเติมเสน่ห์ความเป็นไทยให้คงอยู่ตลอดไป
4: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
5: ไม่ว่าจะวันไหนเทศกาลอะไรเราอยากให้คุณมีความสุขกับการเดินทางอย่างปลอดภัยแค่เคารพกฎจราจรใช้รถใช้ถนนด้วยความระมัดระวังไม่ขับรถเร็วเกินกว่ากฎหมายกำหนดดื่มไม่ขับโทรไม่ขับสวมหมวกนิรภัยคาดเข็มขัดนิรภัยและมีน้ำใจกับเพื่อนร่วมทางเพื่อลดความเสี่ยงการเกิดอุบัติเหตุทางถนนชีวิตวิถีใหม่ขับขี่อย่างปลอดภัยไร้อุบัติเหตุ
1: รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยลงพื้นที่อำเภอขวาวสินนรินทร์และอำเภอศรีขอรภูมิติดตามพัฒนาแหล่งน้ำพร้อมกำชับจังหวัดสุรินทร์เตรียมพร้อมรับมือภัยพิบัติต่างๆ
6: นายเจเศรษฐไทยเศรษฐรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยลงพื้นที่จังหวัดสุรินทร์เพื่อติดตามโครงการพัฒนาแหล่งน้ำและปรับปรุงภูมิทัศน์ในพื้นที่พร้อมประชุมมอบนโยบายและติดตามผลการดำเนินงานตามนโยบายกระทรวงมหาดไทยโดยนายเจเศรษฐได้ลงพื้นที่สระหนองโคกอำเภอขวาวสินนรินทร์ได้ติดตามโครงการก่อสร้างพัฒนาเมืองและปรับปรุงภูมิทัศน์สระหนองโคกที่มุ่งพลิกฟื้นพื้นที่โดยรอบแหล่งน้ำให้กลับมาใช้ประโยชน์ได้อย่างเต็มศักยภาพนอกจากนี้ยังกำชับสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสุรินทร์บูรณาการกับท้องถิ่นและท้องที่เตรียมแผนรับมือภัยพิบัติเครื่องมือเครื่องจักรกลและบุคลากรให้พร้อมโดยเฉพาะระบบแจ้งเตือนภัยที่ในอำเภอต้องเร่งตรวจสอบและยืนยันข้อมูลเพื่อส่งข้อความเซลบอสแคสไปยังประชาชนได้อย่างรวดเร็วสำหรับมาตรการช่วยเหลือผู้ประสบอันตรายได้ปรับเกณฑ์การจ่ายเงินช่วยเหลือเบื้องต้น 5,000 บาทต่อครัวเรือนผ่านระบบประกันภัยพิบัติแห่งชาติเพื่อลดภาระเงินสะสมของท้องถิ่นโดยครอบคลุมถึงบ้านเรือนที่ไม่มีเลขที่และบ้านเช่าด้วยจุฑามาศรักษาพันธ์รายงาน
1: รองนายกรัฐมนตรีลงพื้นที่จังหวัดนครพนมมอบสิทธิ์ทำกินให้ประชาชน812รายพร้อมกำชับหน่วยงานในพื้นที่เร่งพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและการเสริมสร้างอาชีพ
7: นายทรงศักดิ์ทองศรีรองนายกรัฐมนตรีในฐานะประธานกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติได้ลงพื้นที่จังหวัดนครพนมเพื่อติดตามการกระจายการถือครองที่ดินและการจัดที่ดินทำกินให้ชุมชนตามนโยบายรัฐบาลหรือคทช.พร้อมมอบนโยบายและเอกสารสิทธิ์ให้ประชาชนณองค์การบริหารส่วนตำบลปลาปากอำเภอปลาปาก และในโอกาสนี้ได้มอบหนังสืออนุญาตให้เข้าทำประโยชน์หรืออยู่อาศัยในเขตป่าสงวนแห่งชาติป่าพนตูมและป่านางมในพื้นที่อำเภอพนสวรรค์และอำเภอท่าอุเทนซึ่งมีเนื้อที่รวม86ไร่และมอบสมุดประจำตัวคทช.ให้ผู้แทนประชาชนจำนวน812รายในเขตป่าสงวนแห่งชาติป่าดงบ้านพนสว่างและป่าประปากทั้งนี้รองนายกรัฐมนตรีได้กำชับหน่วยงานเร่งรับรองคุณสมบัติและจัดทำสมุดประจำตัวคทช.พร้อมบูรณาการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานส่งเสริมอาชีพและการรวมกลุ่มเกษตรกรวิสาหกิจชุมชนหรือสหกรณ์เพื่อให้ประชาชนใช้ประโยชน์ที่ดินตามหลักเกณฑ์สร้างรายได้และยกระดับคุณภาพชีวิตอย่างมั่นคงคัทริยาศรีสุธรสวท.นครพนมรายงาน
1: สำนักงานตำรวจแห่งชาติร่วมกับกองทัพบกแถลงผลการจับกุมเครือข่ายยาเสพติดยึดไอซ์300กิโลกรัมมูลค่ารวมกว่า70ล้านบาทขณะเตรียมลำเลียงลงสู่พื้นที่ภาคใต
8: ้พลตำรวจเอกสำราญนวลมารองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติและผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดสำนักงานตำรวจแห่งชาติแถลงผลการจับกุมเครือข่ายยาเสพติดรายใหญ่ซึ่งเป็นการประสานความร่วมมือระหว่างตำรวจสายตรวจและปฏิบัติการพิเศษกับหน่วยข่าวกรองทางทหารกองทัพบกโดยเจ้าหน้าที่ได้เข้าควบคุมตัวผู้ต้องหาได้จำนวน2รายบริเวณสถานีบริการน้ำมันแห่งหนึ่งบนถนนพระราม2ในพื้นที่อำเภออัมพวาในจังหวัดสมุทรสงครามจากการตรวจค้นภายในตู้คอนเทนเนอร์พบยาเสพติดให้โทษประเภทหนึ่งหรือไอซ์ซุกซ่อนอยู่รวม15กระสอบน้ำหนักประมาณ300กิโลกรัมซึ่งได้ทำการยึดของกลางประกอบด้วยยาไอซ์รถหัวลากบรรทุกตู้คอนเทนเนอร์มูลค่ารวมกว่า70ล้านบาทพร้อมด้วยโทรศัพท์มือถือ3เครื่องเงินสด 46,300 บาทและสร้อยคอทองคำอีก2เส้นและแจ้งข้อหาร่วมกันจำหน่ายยาเสพติดให้โทษประเภทหนึ่งโดยมีไว้เพื่อจำหน่ายเพื่อการค้าโดยจากการตรวจค้นประวัติพบว่าผู้ต้องหาทั้ง2รายไม่เคยมีประวัติอาชญากรรมมาก่อนขณะนี้อยู่ระหว่างการสอบสวนขยายผลเพื่อติดตามจับกุมผู้ร่วมขบวนการมาดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปดลภาสุภรัตน์สมบัติรายงาน
1: รู้ผิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวทิติมาอินกลัมอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 19:00 นค่ะ
9: ตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ AM 1476กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุภาคภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทยที่มีความทันสมัยเชื่อถือได้สร้างอัตลักษณ์กลุ่มชาติพันธุ์สู่สากล
1: โอ้บูดาจ้า
2: โอ้บูชอเปอร์
1: เบอร์ซุงค่ะ
3: พบว่า
1: เนาะจง
4: โอดูทามา
1: สถานีวิทยุภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทย
4: ทันสมัยเชื่อถือได้แล้วพบกันที่สวทเชียงใหม่ AM 1476 กิโลเฮิรตซ์

พระบารมีปกเกล้าเพื่อปวงชนชาวไทยจากพระราชกรณียกิจนานาประการที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระบรมวงศานุวงศ์ทรงทุ่มเทพระวรกายทรงงานอย่างไม่เหน็ดเหนื่อยเพื่อประโยชน์สุขของประสบนิกรจากโครงการหลวงสู่การพัฒนาแหล่งน้ำส่งเสริมการศึกษาและด้านสาธารณสุขที่มุ่งเน้นการพึ่งพาตนเองและการพัฒนาอย่างยั่งยืนทุกย่างพระบาทคือการทรงงานทุกพระราชดำริคือพลังแห่งการพัฒนาเพราะประชาชนคือหัวใจของแผ่นดินร่วมเสริมสร้างความรักในสถาบันหลักของชาติโดยสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์

ายอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงพระแม่แห่งแผ่นดินผู้ทรงเมตตาเหนือเกล้าขอพระองค์เสด็จสู่สวรรคาลัยข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์

0: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
1: ช่วงนี้ได้ยินคนบ่นกันเยอะเลยนะเรื่องความไม่โปร่งใสเนี่ย
2: ใช่แต่รู้ไหมล่ะว่าจริงๆแล้วพวกเราช่วยกันได้นะ
1: หืมทำยังไงหรอ
2: เดี๋ยวนี้มีช่องทางร้องเรียนที่เข้าถึงง่ายแจ้งเบาะแสได้สะดวกมากอย่างสายด่วนปปช1205
1: อ๋อแบบนี้ทุกคนก็มีส่วนทำให้บ้านเราดีขึ้นได้จริง
2: ๆแน่นอนการต่อต้านทุจริตจะสำเร็จได้ก็เพราะคนอย่างเราร่วมมือกัน
3: สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
4: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
5: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์ประกาศรับสมัครบุคคลเป็นลูกจ้างเหมาบริการตำแหน่งพนักงานกระจายเสียงภาษาเมียนจำนวน1อัตราเพื่อเป็นตัวแทนนำข่าวสารร่วมพัฒนาคุณภาพชีวิตชาวเมียนและเผยแพร่วัฒนธรรมท้องถิ่นให้เป็นที่รู้จักผู้สนใจยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่งานธุรการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ตำบลช้างคลานอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่053-276-068ในวันและเวลาราชการ
6: มังมังเลวเอาเก่งเราก
7: ็เล่งตือสังเกงโฆษณาจวนเดาสุต้องจัวสังชัวหูเต้เฉียวไทยเดาลู่เสียงเจ้งใหม่กุยอขอเชิญมัวเก๋เป้าดูเก๋ฉีฟางนอนรอเตาชงเหงสัญญาณมงเตาเกล้ทงเปล่าหูลู่เสียงเจ้งใหม่ยอเล่งตือสังเกงนัวหล่อนงตัวเตาจวนเดาสุต้องจัวสังชัวหูเต้เฉียวไทยเดาลู่เสียงเจ้งใหม่จวนเดาตุงเบอร์สุต้องสุนจื้อเป้อ๋อชางเจ้าศูนย์เจ้าหยี่หล่อชื่อศูนย์จั่วอ๋ออ๋อเปล่าเจ้าหยี่จื้อชางจั่ว

ย่อรงอีจงหนาสกุตินิงจังสวดเล่าจนนู้วันจันนู้ติจั่วลูกทอดสือห่อจนนู้วันจันนู้ติเน่งเก่าอีลูกจั่วลินดูหยงอ้อเซ้งจื้อปวดเจ้าเจ้าจั่วมานู้นัวกุญยังจั่วลีซาเก่าตูจากือกังนู้นัวยอดเลยโฮปิกี้ยอนยังจั่วลีซาเก่าอีตูจากือกังปิกี้ยอมบัวหยงนัวยอนยังจั่วเน่งหยงมานดอกนัวกูเบาหญ้าเสงห่างรงซาจอกันจอนดูสู่ต้องจัวฮาลุมงดอกลูกเสงเจ้งใหม่ตวนจื้ออีจ่องหนาซึกตี้นิงจังสวดเล่าวันได้นัวเจยัวถออีจ่องหนาซึกตี้นิงจังสวดเล่ากึงกังลูใช้ห้างกังลูนงยอดสู่หูเพจ Facebook มาถอกวบปังกดไลค์กดแชร์อีเหลงอีแชร์ปู้จัวเพจสวทAM อีเชงเปล่าปัวยังเจ้าเจ้ากิโลเฮิรตมากูอ้อจ่องดาวจัวสวดเล่าคือปังชังกังสู่ต้องจัวฮาลุมงดอกลูกเสียงแจ้งใหม่อ๋อเอ๊มอนัวเจกูกูหวังฮัจยาชาหาตาสวดเล่าโยลุนทูกูย่ออัวพงยืดเถาปีมงจูจัวเถาสาวมาอ้วนได้นัวเจกูโยลุมัวอีจังสู่สื่อย่อลูถังคาจัวไปอีจ่องหนาจือกูตีเน่งจังสวดเล่าเตาเป้าอ๋อมาอ๋อนุนัวยองกางจัวลูย่อลูแจ้งดูนางอ๋อย่อนย่อจัวลูแจ้งดูนางคือยัวหลงเป้ามงจัวลูแจ้งดูควบลูแจ้งดูนอเหาะมาโยอัวจัวมั่วอีตูกังมอคือยอดจอกังมอเข้าทัวร์ RSV เนอะมาถูกกังมอหนัวเนื้อโยอัวจัวจอหลอดลมฝอยเหาะเนื้ออักเสบมาจอหนาจอซื้อโยจุตอกเป้าอ๋อวิหตาถูกกังมอหนัวมาเถาคือกังจัวลู่ใจดูนางฮ่าลู่ใจดูนอนเหล่าเนาะเจยัวมั่วจอกังมอหนัวคือชึกีแห่งๆนัวเนอจอกังมอ RSV มายัวชึกีแห่งๆเอนึกกูยออีลูเฮาเป้าคือเจ๋งเจ้งดอกจอกังมอติดเชื้อคือยอดจวนดอกจุกี้อัวปังชื่อเซ็งยอยอดจวนดอกจอมีหนัวยาวน้องยองจอกตัวเลยออหยองอ๋อฮันยออีตูเชื้อไวรัสคือมั่วเป็งสื่ออัวจวนมั่วจออาการรุนแรงซื้อเลยจอหลอดลมฝอยอักเสบเต้าฮะจอกังมอ RSV หอบมาเถาลู่เฮาเป่าอ๋อลู่เฮาเป่าเตเถาคือหยกขอจั่วอัวหอดหยกขอจ้วงกูลอสยอหยกขอจั่วฉกกลางมายัวจุเตาสังเกตตัวมิหยัวตัวจงอ๋อเอยอฮาตาชวนจวนจื้อฮาตาตัวมิหยัวเตาใจจ้อกังมอ RSV เหล่าโนมายัวจุเตาช้าจู้กี้ลอสยอช้าจะวิธีคือยัวลูกคูตัวมิหยัวเนอฮายัวจุติดไทยตัวจงอ๋อเอมัวเป็นสื่อคือยัวใช้หัวเต้มีหัวห้าจอต้นแห่งคือย่อจัวหูลู่ฟังลู่เจ๋จัวกวดจื้อช้อมังกี้จอกังมอเข้าทัวร์ RSV หนัววิฮาตาจอกังมอเข้าทัวร์ RSV หนัวเถาคือยูมังกี้เต้าเหล่าลอสยอจอมีหัวยาวมังกี้เต้าเหล่ามาอยู่อัวจัวเจ๋งเจ๋งเฮาซาอัวปังยัวอัวปังเต่ายัวแห่งอ๋อหัวยอฮาตาเล่งคือเต้าใจเหล่าหนอมาหยัวมั่วจออาการเจ้าเลยหนัวเอเมกูมงใช้เต็มตุ้มหยัวเซยอฮาตาติเถาคือเต้าใจเข้าถั่วปัวมั่วจออาการเลยหนัวยอหยัวกุ๊กกุ๊กอีจีเฮงฮายหยัวงงกูหยัวจามมั่วก้นจือโลจือทางเลยหนัวซื้อหัดเจงจออาการหอบมาเนื้อยัวมั่วเป็นสื่อคือรงเต่าอีแหลงฮะตั้งสมัยยอฮัตตาอาการรุนแรงเนาะเจอวดจัวมีหัวเจ๋งๆเฮาซาเออวดปังชื่อชวดเต่าเนอะมาสวดเล่ายอฮัตตาจอมีหัวเต่าใจจอกังมอ RSV เหล่าเนาะมายอจุเต่าใช้หัวเต้มีตัวมีหัวตัวรงฮะยอจุเต่าจอมองมั่วชวนดักจอคือชวดปวดนอเนอะเจกูกูจัวมั่วร่างลูเป้าลอสยอจังสู่สื่อหนัวจะลูถังคาจัวไปอีจ่องหนาจือกุตี้เน่งจังสวดเล่าเตาเป้าเลยหนัวซื้อไอ้ส่วนซื้อหนัวเจยัวจอกังลูจออีร่างกีหล่อเจกุยอซื้อฟื้อเจ้าไปสิงว่างร่างกีหล่อเจฮาตานยูจูมงยอลูจอจัวไปสวดเล่าเตานงกงกีหล่อเจอัวกีไออีปลาหนัวเจกุเลยหมักจอกังลูมัวอีจังสู่สื่อฮาเจ้าฟัวจวดเลยนางถังจัวไปสวดเล่าเตาเป้า

ลูกช่างตองเต่าลู่ร้านเหล่าลู่ลู่ร้านเหล่าลู่เต่าอู้กือยอดส่วนเต่าช้างเผือกต่างชื่อนัวเต่าย้ายมุงยอดส่วนเต่าจู้กีต่อกังลู่เฉิงเต่าโรงเรียนปริ้นจู้กีรัตนโกสินทร์ข้าวปักซอยลู่ร้านก๋วยเตี๋ยว3บาทมุงอีปัวเม็ดยวนยอดซัวช้างเหล่าลู่ตึกเล้าชั้นหลังคาสินจั่วยอดชื่อปู่กังกีเต่าจัวเหียดเทียบร้านเหล่าลู่เต่าตุ้มบะสุต้งศูนย์จั่วอีศูนย์จางเจ้าจั่วศูนย์ชื่อยังลู่ร้านลู่ตัวกู้เจ้าสวดเล่าตัวยกของเต้าเนาะ

马尊子奴啊，这古有啊，早干路摸一张手指，一路躺卡坐背一种哪子古的能张，说了刀包马尿尊到张手指奴啊，要有啊路下坐啊，到脚都捡死。ตำรวจ CIB สู้จัวจออยอปุกุเตาอามุงได้เตาจอต้นแห่งคือปัวมัวจอคอนแทคเลนเหาะคือย่อจอจัวนัวเนอหมาปัวกู้เตาฮาลิงนัวฮาตาย้อนส่วนเดาจอตู้เจ๋งสื่อตำรวจสอบสวนกลาง CIB คือย่อบกคบกปคบจุจัวสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาลชยออยปุกูเตาจอหมายสารมงค้นเดาอีลูกโกดังคือย้อนส่วนเดาอำเภอบางพลีจังหวัดสมุทรปราการหมาปุกต่อกันคือปัวสืบสวนปวดชวนส่วนซื้อหาตาเนาะจัวดักลูกร้านค้าออนไลน์กือมั่วจอคอนแทคเลนกือจือมั่วทะเบียนเนาะจัวถ้ากือป้อมั่วเจ็บป้อมั่วตรงไกลกือไกลไกลไกลกลัวเลยจอคอนแทคเลนกือป้อมั่วหนอมาอัวจัวจอหนูจือป้อกู้เตามงชวนส่วนซื้อเนาะส่วนเตาจังหวัดสมุทรปราการหนอมาจอตำรวจหอจอตำรวจลสยอดต่อจอหนุจือปกู้เตามงชวนจัวยืดเตาจอคงตั้งชอกือยังเล่นเตาอีเซงไปหวังออดเซงช่างปวนแหน่งเก่าชิ้นหนอมาตุงเกตั้งชอย่อกือยังเล่นเตาเปล้าจุดช่างล้านบาทหนอเอจอคอนแทคเลนกือจือมวดทะเบียนหนอจอคอนแทคเลนกือปัวม้วนลงลูกขอมัวหอมาคือจูมัวทะเบียนมามัวตังชอยออีเซงอีวังชังเชงหยีปัวเป้เจ้าจั่วชิ้นหนอเอ็นมัวจอชั่วจอวิตามินฮะจอขงคือจูเตาขึ้นทะเบียนตำรับยาคือยังเล่นเตาจูปัวจวดเจ้าอ้อชิ้นหนอเนาะจวนเต่าเจ้าเครื่องสำอางคือจื้อมั่วเลขจดแจ้งเราสุยอดจื้อมั่วจ๋ออาฉลากท้ายเนาะจวนเต่าคือยังเล่นเต่าอีวังเปล่าเช้งอ้อปัวหยิเจ้าจั่วชิ้นมาพวกกูเต่ามงจื้อเนาะจวนเต่าลูกโกดังบริหารคือพวกเขาคงเต้นเต่าอ๋อมามั่วจ๋อต้นหนึ่งสัวหอจอต้นหนึ่งสัวคือยอดตูใช้หัวห้าจอจอของเดิ้ลจอดป้วมป้วใจจอของเดิ้ลดอกเต็มเชาสัวตัวจอจัวขอเชิญเดิ้ลจอต้นหัวจัวจอลูกค้าคือยอดจอไปเสียงไทยมาถ้าคือป้วจอตัวเหล่าหอมาดอกขอนัวเจ็บป้วตัวอัวเตาลู่คือยังเล่นดอกไปลู่ยองเลยเนาะเอป้วกุมหัวเตายอดขายดาวดาวซาซาเกเลยอ๋ออีนู่มาป้วมหัวเตาคือยังเล่นดอกไปเช้งชิ้นเราสยบไปเช้งอย่างกลางหนอมาต่างเชิญหนัวเจ็บป้วกุเตาดำเนินคดีจัวจอต้นเองหนัวเจ้าเลยพรบเครื่องมือแพทย์ห้าพรบยาห้าพรบเครื่องสำอางห้ามาป้วกุเตาแจ้งเตือนจัวจอไปสิงไทยกือยอดจอต้นเองกือซื้อจอของหนัวจื้อห้าจออาครีมโลเราสยอดจอคอนแทคเลนคือจื้อผ่านกันรองรับเราสยอดรับรองห้าจื้อเป้าหาตาซ้อนลูกเขาเช่าตุลูยอดเจ้าลูจ้าลุนจอจนเดายูลูกขอมัวมาหยัวมั่วเป็นสื่อคือหยัวเสี่ยงว่าจัวติดเชื้อลอสยอแพ้ขั้นรุนแรงหนอเอยอฮาตาเล่งตือคือหยัวหยัวจอคอนแทคเลนจ้าลูซื้อมาหยัวจุตาวสายหยัวเดาจอร้านค้าคือน่าเชื่อถือห้าหยัวจุตาวชวนจวดจอเลขอนุญาตจูจัวออยอนเนอร์หยัวจุจอจอเลขอนุญาตมูชวนจวดเดาออยอวันได้คือหยัวหยัวชัวชัวจาหนอวิฮาตาต่างสื่อนัวมามั่วจ่อของจัวลูมัวดาวเต้าเกลือห้ามาโยฮาตาเล่งถือกือสื่อจ่อของออนไลน์หอเล่งถือกือยัวจ่อของออนไลน์จะลูสื่อชื่อเซ็งยอดจ่อชั่วจ่อวิตามินลอสยอดจ่อคอนแทคเลนเต้นดาวห้าจ่อชั่วเปล่งพลูชั่วเปล่งดาวยูเต้เต๋งกามายัวจู่เต้าใช้ตัวจงฮาตาหนึ่งปัวมั่วออยอนัวเนอโยฮาตาชื่อมั่วออย
อยอมายัวเสียงยอดยอของจัวเอเท่ากูอยู่ยอดยอของจัวลูซือหลอมามั่วเป็นสือกูอยู่อวดจัวอยู่ใต้ตังกาปวดจัวเตาแล้วสือยออวดจัวอยู่ใต้ขอมัวหนืดลีฮะหนืดแพ้หนืดปวดจัวเตาฮะอ๋อมาสวดเล่ายัวจุเตาเจ๋งฟังเต่ากี้กูยัวยัวของออนไลน์ยอลูซือฮะเจ้าฮะตาจัวยอของออนไลน์เอ็มไม่มึงยัวจนดักหน้าร้านนัวหล่อไม่ยัวจุเตาชวนจัวไซเซหนืดปัวมั่วออยอฮะเนอยอฮะตาชื่อมัวออยอโนมาช่อยัวจงกลัวหัวยอฮะตามัวออยอโนเจเลมังยัวจอลูซือเอซะเลจงจัวอยู่เนอเจนุนัวกูกูจัวมัวจังสุสื่อดักนัวจอลูทางคาจัวไปอีกจ่องหนาจึกติ๋นิงจังสวดเลิกเตาเป้าเลยนัวซื้อไอ้ส่วนซื้อหนัวเจกูยัวจอกังลูมัวจอฟัวจวดไล่นางถังจัวไปสวดเลิกเตาเป้าส่วนซื้อมานุนัวจอหนูซื้อคือใช้ขัวฟัวจวดไล่นางกูเตาเตาต้วนทัวเตาฮาตาโยมัวนางกูยิงเล่นเตาช่างเจาะแฝงปัวยอดจัวพังเก่าเต้แฝงดาวยอนางยัวลูยอดส่วนเตาลูกเสงแม่ห้องสอนเชียงใหม่สุโขทัยตากอุตรดิตถ์กำแพงเพชรพิจิตรพิษณุโลกฮาลูกเสงเพชรบูรณ์ฟัวจัวจาเนาะกูยังเล่นเตาแนงเก่าอีจูแนงเก่าจาวองศาเซลเซียสฟัวจัวกูเนาะกูยังเล่นเตาไปเจ้าอ้อจูไปเจ้าเปล่าองศาเซลเซียสยัวมัวจวนเจ้ากูยังเล่นเตาเก่าจูแนงเก่ากิโลเมตรต่อชั่วโมงเนาะจวนนุตีเน่งเก่าอี้จูเน่งเก่าจางลูจวดลินต้องหนัวอยู่มวดเล่นนางกือยิงเล่นเต่าเจ้าเจ้าจูจางเจ้าแฝงปัวยอดจัวพังเก่าเต้เอ็นางอยู่ลูลูยอดจัวเก่งขอชอยหนัวชื่อเซ็งมาย้อนนางอยู่ลูชื่อเซ็งย้อนนางอยู่ลูลูฮะลูนเต่ายอดจัวพังจังกังกือยอมยอดจัวพังเก่าเต้หอคือบัวจัวพังจวนจังเนอะมาอยู่มวนนางลูลูกฮะลุงเต่ายอดจัวนุติเน่งเก่าจื้อจูเน่งเก่าเจ้าลูกจัวลินตู้ชงอ้อเช้งจื้อบัวเจ้าเจ้าจัวหนัวหนัวมากูปู่เต่าฮะตาอ้อนูนัวหัดเจ๋งมวนนางลูดาวเต่าเฮงเลมาสวดเล่าอยู่เต่าเจ๋งฟางดอกกี้จังก็จังเช่ฮัดจื้อตังลินหนัวซื้ออยู่จู่เต่าใช้หัวเต้มีตู้มีหนัวตัวสองห้าวีอ้อนุนัวลุจันดูนางกือยวงกางจัวลุจันดูนอมาจอนางกือลูมาจัดจ้าเขาฮัดจอฟัวจัดจ้าเฮงเอชวดเล่ายัวจุเตาใช้หัวยูทูเคงฮ่าเตมิโตมิหนัวหลอสยอยูหนะยูซื้อกือเล่าย่อจัวต่อว่างต่อเจตัวสองห้าอ๋อเตกูกูจัวมดจะลุถังฆ่าจัวไปสวดเล่าเตาเป้าเลยหนัวซื้อมาย่อจัวเตาจอหนูซื้อกือย่อใช้หัวฟัวจัดเล่นางพวกกูเจ๋งฮาเลนัวฮาฮาตาเนาะจัวนู้นัวนู้ติเน่งเก่าอี้ลู่จวดลินตู้เถ่ากือตังชูจอยางลู่จัวเถ่าจองตู้มาเนาะจวนเต่าอีสานมานั่งอยู่ลู่ดาวฮาลู่ลู่เนาะจวนตอนเต้าขอเชิญก่อนฮาหนอเนาะจัวภาคตะวันออกมานั่งอยู่ลู่ลู่เนาะจัวเก่งขอเชิญหัวยอฮาตาภาคตะวันออกเฉียงเหนือมานั่งยัวลูกกือยังเล่นเต่าช่างเจาะเฟ่งปัวเนาะจวนเต่าขอเชิญเต่าหลอดสยอนดักภาคตะวันออกเฉียงเหนือเอยัวเมื่อนั่งลูกลูกเนาะจัวเก่งขอเชิญจอดเสียงกือยัวเต่าเจียงฟางยอฮาตาเล่นถือกือเนาะจวนเต่าจอดเสียงหนัวหลอดสยอนมองอ้วนลังหลัวจวนเต่าจอดเสียงหนัวมายัวจุเต่าเจียงฟางใช้หัวถูกเข่งตัวทรงอ๋อยอเนาะจวนเต่าลู่เสียงเลยชัยภูมิขอนแก่นมหาสารคามร้อยเอ็ดมุกดาหารยะโสธรอำนาจเจริญฮะนครราชสีมามายอหตาไม่ยอดจัวยอดเสงหนัวมายอดจุกเตาเจ๋งฟังอยู่ถูกแข่งตัวสองฮะเองนุ่งนัวยอดจวนเต่าสู่ต้องจวนเต่าหนัวมากู้ฉังดูกู้กู้ลอยนู่เลยฮะอ๋อตั้งชื่อนางมอโนเจกู้มั่วนางลู่ฮะนางมอฮะเถ่าตั้งกี้สองสูงหอกกูตั้งต่อตัวจัดรายการมากูมัวนั่งลูห้าเอ
เนื้อจวนแต่ไม่เต้ใจจอนี่ฟัวจัวจงเลยจังเลยช่างดักตัวกงกี้เราใจเต้าจวนดักสูต้องจวนดักหนัวเราชิยอนดักสูต้องตัวกงกี้เราใจเต้าจวนดักตุ่มไปสูต้องศูนย์ชื่อเป้อ๋อยังเจ้าศูนย์ศูนย์ยังเต้าอ๋อไอจวนจื้อหนัวใจกูยัวจอกังลูจออ่าอีร่างกี้เราใจเหรอวันเดย์เนอะทัดสืบสวดเราอ๋อวันได้กือยัวลุนงช่างกี่หล่อเสกนัวมากูยัวจอกันลุมัวอีช่างสูมองตัวกืออีช่างสูมองตัวจอกันจะลุสั่งจัวสดเลยเตาเป้าอ๋อมาช่างสูมองตัวนัวเจตังกี้กูต้องมัวสั่งอีหรือจัวสดเลยเราตั้งชื่อมาชายจังยัวเนาะจื้อท้องเจกูสาเลจอกันลุมัวสั่งอีรันจื้อจัวสดเลยเตาเป้าฮะเอตุกือสั่งช่างสูนัวหัวชายป๋อเสงท่อยอดส่วนดักลูกรอแม่ตาละอำเภอกาลยาดักลูกแสงแจ้งใหม่ตูตังสุเน่งยอนหนือตูตี้เหล่าหูอัวบวนใจเสงท่อยอดส่วนดักลูกรอแม่ตาละดักอำเภอกาลยานิดนี่ทอดจือหอดักอำเภอกาลยาดักลูกแสงแจ้งใหม่อ๋อเอหนือม้วนน้องยองยอเจ้าเจ้ายงหนือตาตังสุเน่งจวนนุติกับจั่วลูกจั่วลินดูยองอ้อเชงจื้อปวดเจ้าเจ้าจั่วหนัวชื่อเซ็งจอกตี้ป่วยอยู่โอคอจื้อยอดจวนนุติเน่งเก่าอีฮานเน่งเก่าอ้อลูกจั่วลินดูหนัวอยู่เจ้ามองฟ้องกลางหลอดสยอดเจ้ามองรายจวนนุติเน่งเก่าเปล่าลูกจั่วลินดูหนัวอ้อชื่อเซ็งยออยู่ม้วนช้างสูหนัวสังจั่วจอกตี้เสงมองท่อกือเป้าใจป้อเสงท่อฮ่าเป้าหนือตูตี้เหล่ากือหูอัวบวนใจเสงท่อมาต้วนรูปังใช้ปังรู้อ้อสังจั่วเจ้ากุฏิเสงมงท่อกือยอดจัวชดชวลุจอชดชวลุเสงท้องพลาหูเตะเฉาท้ายตังชอตัวสื่อจือตัวเล้งตื้มเบยสร้างจัวจอมเบอร์เสงจ้างกือยอดจวนตักลุจอน้ำซุ้มมาตังชอตัวสื่อจือตัวเล้งตื้มเบยอ๋อสร้างจวนปลาฟัวเสงจ้างกือยอดจวนตักลุจอปังองกวดต้นรูปังใช้ปังลู่นัวเนอสร้างจัวจ้อปุ้ยย่างจื้อกุยตังชอตัวสื่อจือตัวเล้งตื้มเบยสร้างจัวจ้อนเน่งจางตังชอตัวสื่อจือตัวเล้งตื้มเบยอ๋อสร้างจัวจ้อนใช้จ้อว้าวจือหันใช้ว้าวกืนใช้ว้าวตี้ตังชอตัวสื่อจือตัวเล้งตื้มเบยสร้างจัวจ้อนรั่วเรยจือหันดักพังตุ้ยย่างหลอดสยอพังใช้ว้าวตังชอตัวสื่อจือตัวเล้งตื้มเบยสร้างจัวจ้อพงยื้อกือเป้าจูตู่ตังสื่อเน่งคือหูอ้วนบวนใจสิงท่อยอดส่วนตักลูกรอแม่ตาละมาเยาะฮาตาไม่ลิงคือกือเป้าจูเจ้ากุฏิสิงมงท่อคือยอดส่วนตักลูกรอแม่ตาละมามงดูเจ้ากุฏิปัวปังใช้ปังรู้อ๋อเจ้าหยอดยั่วปัวหยวดตัวจืดจูไม่เบยหาจืดจูไม่รู้เสียงหลอกปัวเตาใจกินสู้ช้าเลยเจสูต้องยั่วถอดอวยอีรู้ชัวสั่งท้องเผาจัวสวดเลยเตาเนาะเอสวดเลยมงดูปังใช้ปังรู้อ๋อเอเจ้ากุฏิปัวโยโอคอจื้อยอดจวนนุติเน่งเก่าอีฮาเน่งเก่าอ้อลูจัวลินตู้หนัวโยเจ้ามงฟงกลางหลอดสยอดเจ้ามงรายจวนนุติเน่งเก่าเปล่าลูจัวลินตู้หนัวเอตุกือสร้างช้างสู้หนัวหูอัวใจป๋อเสงท่อยอดจวนดักลูรอแม่ตาละอำเภอกาลยานดักลูเสงแจ้งใหม่ยอดตู่สร้างช้างสู้หนัวเจกูกู้จัวมัวช้างสู้มงตัวหนัวจ้อลูสร้างจัวไปอีส่งหนาจื้อกุฏิเน่งจางสวดเลยเตาเป้าลิงหนัวซื้อไอ้ส่วนซื้อหนัวเจกูยัวจอกังลูจออีร่างกี้หล่อใจจัวเป้สวดเล่าเต้านงกงกี้หล่อใจอ้วกี้ส่วนซื้อมายอดส่วนเต้าร่างหนัวย่อยัวม้วนสวดท่ออีร่างสวดพังเสียงกือลุ่มไปหาตาลู่เต้าก็ย่อหลวดตู่หอมาร่างหนัวกูยอดถอต้วนดาวอีทุพงยืชลุ่มไปหัวสักหนอไอ้ก็กูชาวดาวตัวหาตาก็สังนงร่างคือหาตาลูกเตาก็ยอลวดตู้หนอเจกูกุ้มบ้างเตาสวดท่อร่างสวดพังเสงคือลุ่มไปหาตาตู้เชียก็เฉ่งยอดลวดตู้หนอเนอะมาตุ้มบ้างเตาร่างสวดพังเสงหนัวเลยเจยมัวร่างหนัวจะลูกจออวกก้อนละตู้ฮะจอจัวไปสวดเลยเตาดูก็นงกงกี้หล่อใจ
อวกี้เอีปลาโนเจกูเลมังจอกังลูเต็งดาวดาวดอกไปอีจงนาจึกตินิงจังสวดเลยไม่สวดเลยยอจัวลูจอตือลูเสงตือลอสุยอลูเตชอตือฟวดจัวจงเลจังเลยซอมดอกตัวกงกี้ลอเซกจวนดักสุต้องจวนดักหนัวเนาะ

ลูกช่างตองเต่าลู่ร้านเหล่าลู่ลู่ร้านเหล่าลู่เถ่าอู้กึยอดส่วนเต่าช้างเผือกตังชื่อนัวเต่าย้ายมงยอดส่วนเต่าจู้กี้ปอกกังลู่เฉิงเต่าโรงเรียนปริ้นจู้กี้รัตนโกสินทร์เข้าปากซอยลู่ร้านก๋วยเตี๋ยว3บาทมงอีปัวเม็ดยวนยอดส่วนช้างเหล่าลู่ตึกเล้าชั้นหลังคาสินจั่วยาชูปูกังกี้เต่าจั่วเหียดเทียบร้านเหล่าลู่เต่าตุ้มเบอร์สุต้งศูนย์จั่วอีศูนย์จางจาวจั่วศูนย์จื้อยางลู่ร้านลู่ตัวกู้เจ้าสวดเล่าตัวยัวของเต้าเนาะ

มาคู่ว่าจองดาวจัวอีตูนัดใจหอบมาก็กูตาวดาวสุต้องฮาตาทอมัวร่างซัวพังเสียงคือกูหยกขัวจอตังลูนัวคือลุ่มใบหูอัวตูเชียก็เจ๋งยอลัวตูทอมัวจออวกอนลาตูฮามัวฟีจัวอีตูจื้อเจ๋งเสียงย่างคือยอดจวนเตาลูจอขุนกลางเต้าถูกก็หนองอวกีห้าหนัวเจกูกูทอมัวร่างซัวพังเสียงหนัวจออวกอนลาตูฮาอ๋อเอ้กูอวจองดาวจัวอีตูพ่องยืนอ๋อก็สืบลุ่มใบหูอัวเจอหวานแซ่จางมาก็กูชองดาวตัวฮาตาย้อนจงอดีเจย้อนจวนแต่ไม่รู้จอบ้านปังตองมานางจื้อลู่เหล่าหนอมากูจงซักก็คือก็กูฮาเจงชองดาวตัวกงกี้ลอเจคาจัวเป้สวดเล่าเต่าเป้าย้อนจวนแต่สุดต้องจวนดาวหนูฮาเอทอดเซอร์ก็ลุดลังลู่จูเนอร์อวจองดาวจัวอีตูจื้อเจย้อนจวนแต่รู้จอเจดีโคกฮาก็กูเต่าดาวสุดต้องตัวฮาตาน่ะย้อนจวนแต่ไม่รู้จอเจดีโคกมันทางลู่ชัวชัวมอเลยลู่จื้อลู่ตั้งสื่อลุ่มเด้งเด้เฮงหนอฮันย้อนจวนจวนนู่เจเพ่งลู่เก่งปลัวฮาหนัวเนอร์มากูจงซักก็คือก็กูฮาเจงดาวสุดต้องตัวกงกี้ลอเจขาจัวไปสวดเล่าเต่าเป้าย้อนจวนแต่สุดต้องจวนดักหนัวฮาเอทอเชอร์ก็ลุดลังลู่จู่ตัวอย่างกาวฮาอ๋อฮะอวจองดาวจัวอีจงน่ะจึกติเน่งจังสวดเล่าฮะคือไม่กูช่องดาวตัวเนาะจงปูจกุนดาวดาวก็มากูจงซักกะลีเนาะเอเนาะจงปูจกังจัวจ๋อพงยูสวดเล่าฮะอ๋อฮะอวจองดาวจัวอีตูพงยูเหาะก็ซื้อก็เนาะซูฮู TikTokก็ชองดาวตัวฮาตาย้อนจงเถ่าจองตัวนุ่นวลย้อนจวนดาวไม่รู้จอเก่าเจ้าฮะเก่าช่างดาวอำเภอพบพระดาวรู้เสียงตากมานางจื้อลู่เล่ยหล่อหนอมากูจงซักก็คือก็กูฮาเจงชองดาวตัวกงกี้ลอเจคาจัวไปสวดเล่าเต่าเป้าย้อนจวนดาวสุดต้องจวนดาวหนัวฮะเอทอดเชิ้ลก็ลุดลังลุจัวว่าจองดาวจัวอีจงน่ะจึกตีนิ่งจังสวดเล่าคือสวดเล่ากูฮาเจงสร้างเต้สติกเกอร์ตัวเชิ้ลกูลุดลังลุจูดาวดาวเกิดมากูจงซักก็เอทอดเชิ้ลสวดเล่าลุดลังลุจูทอดสื่อฮะว่าจองดาวจัวตูน่ะเจ๋อเราสุดยอดอีทุกพงยือหอกทอดสื่อเนอะจัวอีทุกพงยือกือก็สื่อลุ่มไปหัวพองหนอมาก็ชาวดาวหลอดตัวก็หาตาเนื้อเจ้างอนเนอะกูหยิ่งเต้าเปล่าเล่นหนัวซื้อเจจ่อต่อกลางมากูจะเป้าหยิ่งเลยจังเลยตั้งสมาอวชาวดาวจะก็คือก็กูหาเจงชาวดาวตัวกงกี้รอเจ

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ AM 1476กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุภาคภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทยที่มีความทันสมัยเชื่อถือได้สร้างอัตลักษณ์กลุ่มชาติพันธุ์สู่สากล
1: โอ้บูดาจ้า
2: โอ้มิชเปอร์
1: มาซุงค่ะ
3: ก็ว่า
1: เนาะซง
4: โอ้ดูทามา
1: สถานีวิทยุภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทย
4: ทันสมัยเชื่อถือได้แล้วพบกันที่สวทเชียงใหม่ AM 1476กิโลเฮิรตซ์

ติศาสตร์ของชาติไทยพระมหากษัตริย์ไทยทรงเป็นพลังศรัทธาทรงทำนุบำรุงและอุปถัมภ์ศาสนาให้เป็นหลักยึดเหนี่ยวจิตใจของประชาชนเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตด้วยความดีงามศาสนาสอนให้คนไทยรู้จักคุณธรรมความดีและความสามัคคีช่วยประคองจิตใจในยามทุกข์เสริมพลังใจในยามเผชิญอุปสรรคเป็นรากฐานสำคัญของสังคมด้วยพระบารมีแห่งพระมหากษัตริย์และศาสนาอันเป็นที่พึ่งทางใจคือพลังศรัทธาที่ล้อมรวมคนไทยทั้งชาติสู่ความมั่นคงสงบสุขและยั่งยืนตลอดไปร่วมเสริมสร้างความรักในสถาบันหลักของชาติโดยสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์

0: ถวายอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงพระแม่แห่งแผ่นดินผู้ทรงเมตตาเหนือเกล้าขอพระองค์เสด็จสู่สวรรคาลัยข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์
1: This is a moment of profound grief for the Kingdom of Thailand. The collective voices of Radio Thailand Chiang Mai join the Thai nation in mourning the passing of our beloved Queen Martha, Her Majesty Queen Sirikit. Her life was a testament to the unwavering service, grace, and deep love for the Thai people. Our humble condolences and thoughts are with His Majesty the King, the royal family, and all the Thai people during this deeply sorrowful time. We will remember her forever.
2: ภูณทเวศทั้งแผ่นดินมิเหือดสิ้นน้ำตานองอกสั่นพรั่นไทยผองกรองความเศร้าโศกาดูนอัศชนบนใบหน้าน้ำตาฟ้าหลั่งเพิ่มพูนร่ำให้ทวีคูณยามยินข่าวร้าวในสวงน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์สารคดีแสงเพชรส่องล่าเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา
4: ตอนยุติธรรมนำสุขในฐานะที่ทรงสำเร็จการศึกษาด้านกฎหมายและทรงเป็นอัยการสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาทรงให้ความสำคัญกับหลักการความยุติธรรมเป็นอย่างยิ่งทรงมุ่งมั่นที่จะพัฒนาวงการกฎหมายให้เป็นที่พึ่งของประชาชนโดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ได้โอกาสให้เข้าถึงกระบวนการยุติธรรมได้อย่างเท่าเทียมทรงใช้ความรู้ความสามารถอย่างเต็มที่ในการให้คำแนะนำทางกฎหมายแก่ผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือทรงเป็นผู้ผลักดันให้เกิดโครงการกำลังใจในเรือนจำซึ่งเป็นการเปลี่ยนแปลงทัศนคติของสังคมต่อผู้ต้องขังหญิงและเด็กติดผู้ต้องขังทรงเห็นว่าผู้คนเหล่านี้ควรได้รับโอกาสในการเริ่มต้นชีวิตใหม่และไม่ควรถูกตีตราจากสังคมทรงริเริ่มโครงการและผลักดันให้เกิดการปรับปรุงกฎหมายหลายฉบับเพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ของสังคมและคุ้มครองสิทธิของประชาชนได้อย่างแท้จริงพระองค์มีพระวิสัยทัศน์ที่กว้างไกลและทรงตระหนักถึงปัญหาในกระบวนการยุติธรรมทรงเชื่อมั่นว่าการสร้างความยุติธรรมให้เกิดขึ้นในสังคมจะนำมาซึ่งความสงบสุขและความเจริญอย่างยั่งยืนด้วยพระปรีชาสามารถด้านกฎหมายของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาทรงนำพาความยุติธรรมสู่สังคมเพื่อช่วยเหลือผู้ได้โอกาสให้ได้มีโอกาสอย่างเท่าเทียมน้อมรำลึกถึงพระองค์พระผู้ทรงเป็นแสงแห่งความยุติธรรมในดวงใจ
5: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
6: เมื่อโชคชะตากำหนดให้หญิงผู้บริสุทธิ์กำเนิดขึ้น จากปฐมบทแห่งความรักอันยิ่งใหญ่การพลัดพรากการต่อสู้และบทพิสูจน์ความจริงร่วมสัมผัสเรื่องราวแห่งความรักความเสียสละและการแสดงอันวิจิตรงดงามของมหากาพย์รามเกียรติ์ในการแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพตอดสีดาในวันที่5พฤศจิกายนถึง10ธันวาคมนี้ณศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยเปิดจองบัตรแล้ววันนี้ที่ไทยทิเก็ตเมเจอร์
7: เจอกันต่อทีลอซีทีเลิฟสัวหมอตือปูลอตาจุคาอัตเชอกันต่อทีโดกว้าตาเดือโอทองตาห้าหัวห้าวอเดือตาเลิฟอบประโคบประเกอร์บาทีบาโดเดือกว่ากึนยอดอกตาโพดิโพคาอัตโอมูตาตีตาเซกภาอีแฮเวดาเลิฟรามาห้าวอตาเลิฟอบประโคบประเกอร์ที่ก่อชอตเตอร์แลอาซาปราฮอกโพรัดทองตาโลบาสูออมออทีรัดทองแก้เกตาติตาบาคะทีเลสัวหมอตุปูลอทีโดกว่าตาทีห้ารอตาชื่อต่อคาอีนาทอเวดาก็มือนี้ดิเนอาตือลิตาชื่อต่อเลิฟปุบาก็คือกึญญากว่าแชร์ทีขวาคีเมื่อเลิฟอาเลิฟหอบแวทอดิซอลเลิฟยาทีเนอับลือโอสี่ยากว่าแชร์ก็คือกันยะปราก็รากันเนบลือเนโผ
8: ดอปูแบบปากันยอโผหนึ่งเมบาสะสู้อ่อนมืออ่อนเลิฟวิทยุกันลือหล่อก่อจอแตะเวกีแม่แต่ตอนยาอีบอบบาเนบาคักคือเล่นตัดพี่ตามมาตัดพี่ออมมาออกจอแตะกว่าก็ได้และสนใจโฆษณาเนื้ออดจัดสิกว่าสวทเชียงใหม่เบอร์โทรศัพท์053 276 0068เมตเมบะ092 246 8579เซทอบโบลอ

0: แพอีวิทยุกลือหลอกก็จะแตะเวกีแม่แต่ก็โทนลีกจานยุ่ยชื่อคือกิโลเฮิร์ต
1: ตาเธอก็ตอบเปิบว่ากระลือว่ากระยอกหลอก
0: ตืออีสู้อเมญาเปิดก็เห็นเหล่านั้นและตาสูมือซ้ำมือตาก็เจาะตาละแก็บดูแก็บโผล่และติเลื่อนนกอ่
1: ออัตโคเนและกนาหลอเจอบาค่าคือตาสูมือซ้ำมือสก้อเนาะ

โอ้มือชอบเปอร์ดอปเปอร์แวมือกาพาติพือพีก็กันเนาะบาตัวกอลอซาเดยาพอมูลาวารัญญาไฟเพโรดแผ่เลวิทยุกลือหล่อกระจแต่เวกิแม่สวทเชียงใหม่สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์เนาะโอเกสกอลอซาตาเชอร์กตอลเลอร์ฮาลคอปาคืนนาริและตูเลอร์นุยนาริเนาะกันนาดอปเปอร์กอดอปเปอร์เซแผ่เลวิทยุคลื่น AM ตะกะโทลิกยานุ้ยชื่อคือกิโลเฮิร์สต์วิทยุเลอร์พะบาโค FM 104.25 เมกะเฮิร์สต์ออนไลน์เนาะแฟนเพจ Facebook สวทเชียงใหม่ AM 1476 KHZ โอแกสกอลซาดีโทรศัพท์ตัวเดียวตัวเจ้าประเสริฐเนาะปะเบอร์โทรศัพท์เตอร์เบอร์ละล้อ053 276 007วายเซอร์ขีนุ้ยคือวาวานุ้ยตาเชิญต่อคืนนาริและตือเลอร์นุ้ยนาริในโอเกสกอลซาดีอีเนาะแฮตโตโตโจลซาเคโดกนาตาซาวีปอลเลปเลอร์หรือโพทาโพกวาเลอร์เนตามูกนาซาเนาะตาเชิญต่อแม่โอเดอร์เปอร์เกอร์ออทอเฮน่าฮาลโลคอปาอีโอเดอร์ตาซูมุซามือตากระจอตาบอบาเนาะดินิชานีอัตโตโคเตเคกอกาลสตาเปรอีและกนาดอกวาตาซาวีมือขอกระดิกเมาดับเบิลเวลี่แอตเปลือกคอลเลอร์แอดหน้าเลอร์บ้าเนาะแม่ลอยอัตเปลือกดอลเลอร์มื่นลาเลอร์โอบูยาสระคือพอตากระนาวีคีเปลือกตะโจไฮเกกระนาดอตากระเจาะตาบ้าบะให้ขอดเนาะ

เตลีตาซาวีเลสระคือพอตามือหลาเลอโอบูยาเนาะมือขอดูเวกันหนาเลออนไลน์คือดูกันหนาเวดาหากีกันหนาดอตาเกิดเจาะเนาะดิซอลเลอร์ตันียาอีเมเวดาเลอหนอซาบิดาไทเศษเนาะอาเกเลอคนหนาพัดโดรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมเนาะแห่ปรับละลอตาเกิดเจาะบาคาเดอดิซอลเลอร์ปลาฮินีปลาจอเตอาชิกุเชกาเนาะปลาตาเลกิเลปเลอแลปรับละลอเวดาเลอปลาเราซาเลมือกันนอร์เวย์อากอดาเวทีมิสยูนิเวิร์สแคมโบเดียเนาะแล้วนี่ขี้กระโทอยากยาคือชีคุยเนาะแต่เติมรอยอีกระทรวงวัฒนธรรมนี่กว่าบาค่าเดอร์เลอร์อากอดาปาเปอร์ซาเลอร์อากอดาเวทีประกวดมิสยูนิเวิร์สก่อกัมพูชานี่อปลาพระลอตาลุตตาลาตาริตาเกเนาะแต่เวดาเลอร์ก่อกัมพูชาอาตาเนาะดิซอมาเวดาเตอร์ลอติลอเชียอันอีคานีแฮบัติบาโดเดเลอร์ก็จะแต่ดิซอตาโรเลอร์อปลาพระลอเวดานี้อาแกจอดแต่อาตาเนาะดิเนจานี่อปลาพระลอเวดาดีอีเนาะพาสุพาซาเมอร์เลอร์ปาเลอร์ก็คือจูนาออดิซอตาโรเลอร์ปรับพลอนี้แกตาโรเลอร์ก่อกัมพูชาตาเนาะแล้วก็อาแกตากูตักการเลิกก่อกัมพูชาตานี่นี่จ้านี้ค่ะอีดิซอเลอร์กรมศิลปากรเนาะอันนี้มาลีจะลีจ่าเนาะเชิญแลเลอร์เวทีประกวดอากอดาเวทีประกวดเลิกปะเปิดซาเลอร์มือนอร์เวย์มิสเนเวอร์เลิกก่อกัมพูชาเมเลอร์โอกระต่อตาเลิกปรับพลาลาเวดาเลิกตะบาริบาเรเลิกตะโลตะต้อบาเนาะแม่เตโอกตอเวดาบัดนี้เนาะอีคานิเดอร์อาเกอร์ไกลกิเวดาและสุญญาปาดิซอตากอลเลอร์ก่อกัมพูชาอันปรับพลาเวดานี้อาแกตากอลลีเลอร์คิลเลอร์เพลเลอร์ก็จะแต่อตาอาแกประพอมือโอเลอร์กำแพงเพศเนาะดูเวดาเทเวดาเลอร์นี่ขี้กระโทลุยกระยาลุยชิคุยเนาะเริ่มจอปาตะโจคอลเลอร์จอปาโนเฮแย่เนาะอีคานิผาเวดาเลอร์อาก็ดาปะพาลีจะเนาะอ๋อหล่อเนาะดิเนจ้านี้อีคานีอันนี้ชุลมีชุลสาดิซอเลอร์อาเทวดาขึ้นทะเบียนเนาะมรดกแห่งความทรงจำเนาะดิซอเลอร์ยูเนสโกเลนี่ขี้กระโทยากยาคือชีเนาะเดอตาโกตาคอที่เนี่ยเอาโอเดอตาโกเลือกปรับพลาเวดาวิกดอมอาแก้ฟิล์มเนาะโอเวดาเลิกกรมศิลปากรมันนอค่ะเวดาเนาะมันนอค่ะเวดาก็ดาเลอร์ตรายางเนาะมือจ่าเลอร์เวทีประกวดมิสยูนิเวิร์สเลอร์ก่อกัมพูชาเนี่ยอะแลมาเคยถอดเลอร์ตามันนอนะใครอีวีเต้เวดาตาใครนี้อัตเกลาตาวีเตเตตาคอที่คอนโลเลอร์อะไรฮีตาคอตใครและต่อบ่าดิเนจ้านี้ตาใครนี้มาเติมบ่าวะเนาะดิเนจ้านี้เลอร์ก่อจอแตะเนาะรอชอเลอร์กระทรวงวัฒนธรรมเติมกว่าเกพาเวดาบ่าเนาะเกคือคอลีจาและเลอร์อากอดาการทูตเนาะปาเลอร์ตัวโดตัวจลซาทีเกาะเดอทีเกาะดิซอตะเกาะตะเกาะจาดิเนาะโลกาคาอินีตาเปิดถอดดิซอเกาะจอแต่เดอเกาะกัมพูชากับเมอร์เลอร์ทูตเลอร์เกาะจอแต่เดอเกาะกัมพูชาและตัวโดลซาวีและเลอร์ทีเกาะอัตลอพิกาเลอร์อาแฮบาทิบาโดเดอบาคาเดอเลอร์เกาะจอแต่อาตากูตากาดิซอชุดไทยเนาะดิเนจ้านี้คาอีมเนาะดิซอปะเต็มขอเนตาโกพี่เกาะกัมพูชาปรับพลาวดานี้อาแกตาโกเลือกก่อจะแต่ตาเนาะดิซอเมื่อก่อจะแต่เนาะแกประพอมือเลอร์โอเลอร์กำแพงเพชรเนาะโดยดาเลิศหนีขี้กระโถลุยกยาลุยชิคุยเนาะเตอร์จูคอเลอร์จอปาอันโนเกย์เนาะใครอีเดิมดิซอเลอร์ปากล้วยหน่อกล้วยขาดลอติลอเชลีดิซอเลอร์ยูเนสโกเนาะแต่วดาอาแกตาตะคาเลือกประบาดผาเกบาค่าเดือดตาชมิชมโมอากอดามรดกความทรงจำแห่งโลกเนาะดิเนจ้าเนเดอร์อากุยนอกุยขาชุลมีชุลซาจ้าทอลเลอร์นี่ขี้กระโถยกระยาคือชิลี่เนาะดิเนจ้านี้ไคอีเนาะอันแม่เติมอันแม่กว้ากับผาเวดาดิดิซอลเลอร์กระทรวงวัฒนธรรมเนาะดิซอลเลอร์กรมศิลปากรอากระชือกอลีจ่าดิซออามาตาเตอร์บาบาเนาะเตอร์โลเตอร์ต้อบาเนาะดิซอลเลอร์ก่อกัมพูชานี้มาตาเติมบาบาเนาะเกอบามาเวดาเดียลัวตอดิซออาแกจอแตกแควมาอาแกจอแตกแควดิซอเลอร์เกลือเลอร์เกอบาเลเตโลเต
ต้ตาโลเต้ตาต้อมือเริ่มปรากฏก็คือในสัญญาที่ซอตากอดไข่อีอาแกจอดแต่อัตนอกอตมีเลิกเกาะกัมพูชาตาบาวิกจิญอเวดาเลิที่เกาะอัตมรพิกะและสุญญาปานอโอเวดาเปรอีและกันนาดอกว่าตาสวีเลิดอปูแวเคยดูกันนามือขอเตอร์เพลิกอเลิฟอาแต่เวดาอีสุสุเนาะดอเลิฟพอกควาแขกอีและกันนาสกอกอกันเนาะ

格德里达萨比帕诶，破花克伊，那勒维诺伊阿达诺，哈吉格纳诺塔格佐奇格，塔格佐的开巴卡德塔哈鲁库鲁格佩勒维吉梅诺，里索勒塔马洛，佐切塔哈鲁库鲁格，สำนักงาน ท่องเที่ยวและกีฬาเนาะเพลวิกิแม่อทอตลอฮาลูคุลูกแวบาคาเดกว่าช่วยตาโอชูอุคลีเนาะโยโจแต่ก็ว่าดาท่องเที่ยวเชิงสุขภาพเนาะวิลเนสฮิลเนาะอีกานีอัตโตโหเตอร์บลอนี้แต่ว่าดาดิซอปรับพลาวดาเลอตาตะกิตวอลเลอร์เสมิงและเลอหางโดงเนาะอีกานีอากอว่าดาอามีเลอโครงการเชียงใหม่วิลเนสซิตี้เนาะเลอหนีขี้กระโถเยกยาคือจิคุยตอนใหญ่อีอักแวเปลเลยห้าลูกคุลูกแวเนาะโอเดอร์อักก็ดาตลอดห้าลูกคุลูกแวจะต่อักก็ดาชุมชนท่องเที่ยวเนาะอินฟลูเอนเซอร์ปลาเลอมิวสาพลาปามาตะกิจอดอกปลาเลอแกเกเรเลอบาคาเดอเต่าโอชูโอเคลเนาะแฮห้ากว่าดอเนาะตลอดห้าลูกคุลูกแวเลอเวกีแมลชอแกเกลมือเกลโบเลอโอตะกิจวอลเลอร์สมเมิงและเริ่มหางดงจันนี้เนาะโอเดอร์ตาเลอโอปุโคเฟอร์เซโดตาปกาเนาะเลเลกป้ามตาอุนี่เนาะดอตาออตาออกสีกปาที่ซ้ออากอดาสมุนไพรเนาะดอเลอร์ภูมิปัญญาล้านนาแกตากูบากุเซเลอร์ปะฮิโปโคโพตะฮิทิเฮียตาเนาะวิกดอมปลาพลารอปลาตะฮิทิเฮียตาโอมมูเนาะเตอตอนนี้ตาพิตามาตาฮาลุคุลุกแกเลอร์ปักเกลเลยฮัตต่ออีอัตเตวดาธรรมชาติบำบัดที่ถ้ำหลวงแม่สาบเนาะอีกันเองอาแกมตาลอฮาลูคุลูกเวดเลเลปูอากอดาเลถ้ำเนาะมือเลเปเลกวาดอตาฮาทอเลฮาเลดิโซบาเลฮาเลขอชิแกจัดนี่เนาะวีกอดอชดเชตาสุตาพลาดิโซเลอากอดาไร่ปูสุกเนาะดิโซตาขอที่ขอโลเนี่ยเตวดาอะโวคาโดอะทูอัตโตโคตถูและจอปานอเวคุยและสูเวดาเนาะวีกระดอมอามากกว่าเวดาบาคาเดอปรับละลอเมื่อเลือกไปที่นี่อะโวคาโดตาพลูตาสาเนาะแฮมมาออกมาออแก้เกตาออตาออกระสีกุปาล่าเรเดอร์ปตาโอชูโอเคลเนาะวีเลิกกาเคเนแก่ตาพิตามาอากวดากิจกรรมซาวเฮลลิงเนาะอีกันนี้บาคาเดิมอะฮินเนบาก็จะแลก็ลือกทาวีแฮมเมอร์เลอร์เปนหนังฮูวีเปนตามมือซูมือซาโอทอเนาะวีอากอดาอาชาบำบัดเนาะโอเวดาอามีอาจาเนาะดินิซานีวีปะแลฮาโลโคโลกเวและฮาเลอร์คุคุบะปูดิซอลเลอร์ตตอคอลากอดาวัดสีเมืองโป่งเนาะเมื่อเลปามาตาฮูตาเกลอกาเลอซอคาเลปาถือปทาตาเลอตุซอคากิจทุกิจยวตาดิซอกอดาเดินจงกรมเนาะเดินจงกรมดักคาเนกผาซาดิซอลเลอร์ผาสุผาซาฮือฮือกึกเลอชมโมทิตาดิซอลเลอร์อาเกียวาเนาะดวาคอจะไหนเนาะดอเตอร์คีเซอร์จะเนี่ยเมื่อเลปาตูทีลอซาใครอีประมาจะหล่อเนาะเอประมาจะหล่อประมาดิจะแล่เนาะใครอีเริ่มปะก้อยดาเลอร์เดินจงกรมเนาะเลอร์ปะถือทาตาเลอร์ปะบากระจาตู้กระจาซอกค่ากระจาทู่กระจายว่าเนาะดิซอเดินจงกรมนี่ก็พาสู่ภาษาดิซอโลกะคาอีเนาะอยากจะเกิดโตทีละซะอยากจะโตตาดิเนาะจะโตตาจะรัดเราตากระจอเนาะไม่จ่าเดินจงกรมคาเนี่ยก็มีเริ่มปะห้าเนาะห้ากระซาคิทอกระซาเกนเนอห้าจานี่เนาะดีก็ดอมอัตเตวดาปลาพลาลอตากูบากูเซเนาะน้ำมันงาเนาะนิโซเนาะปลาพลาเวดาเลอร์นิโซเริ่มมานี่นิโซทีเนาะเลอวิสาหกิจชุมชนปงยางม้าเนาะวีเวดโอเวดาอาเมียจาเนาะแลมาโลปะตาโอมูมัดปะตากุบากุเซตตอขอละก้อยดาบ้านไร่กองขิงเนาะวีกระดอแลกว่าปะฮินิกสีกะปาเลอสมุนไพรแฮสัวเมืออ่อนะวีแลเลอตะเมญาและสุญญาปาเนเวกิแม่เกดูทอเมือเลอตาโลปุกุเพคือแกดิซอเลอก้อยดาภูมิปัญญาท้องถิ่นเนาะกสีกะปาตาฮาโลคุโลกแวเลออาแกเซโดตาปกาเนาะแกตาชอดชวยบาคาเดอตาฮาโลคุโลกแวเมือเลอปะแฮห้าลูกคุลูกแวะรัฐอรัฐอเมื่อเลือกไปหิโปโคโพอักลัวเจโอรัฐอเนาะวีให้ขอดอตุบลอนีอัตเตวดาอักเกินแล5ดอลเลอร์ตัดตะเกียบตัวบอลเลอร์แม่ออนสันกำแพงเนาะดิซอลเลอร์วิลเน็ต
hot spring เนาะแต่ใครเนี่ยบ้าค่าเดิมที่เปิดทอดิซอลเลอร์น้ำพุร้อนเนาะแลมาโลแลเรดโลแลกวาดอตาเนาะดินในจานี้อามาซาจะเราประแกแฮตเตกือนาดอตาทีดอเนาะตากระจอตาบ้าบ้าบ้าค่าเดิมตาชอชวยตาฮาลูคุลูกแวโอเวดับเปอีและกันนาดอกว่าตาสวีมุขอดับเวกเกโดกันนาตาสวีขอพี่กาปูเนาะมุขอดับเวกเกโดกันนาแต่เวลาเฮโดกันนาปลากันนาตาพบก็รายิงก่อนนะเมื่อขอประเคโดกันนาแต่การนี้ดอเริ่มปุระตั้งใจรักเทวดาซาโอเลอร์มูยุคิวีเมโฮซอคือกันนาตาซาวิบาค่าเดิมหมูเดปาเนาะดินเนจ่าในเฮลอซาหมูสปาเนาะดินเนจ่าเดอกันนาสก็ก็ราแลกันนากว่าตาซาวิเติบเพลิดคิดเพลินเนาะ

No, kata dali tasa vimo ta e qua ta che to de khu pe ki ru chi bu chi phu da pu ve la kana vithiyu me re kana da le online me re ta che to la la le ni che ke otho ke le lu pho tha pho no ta tu ta che to le no otho ke do le le di so le ga ke do kana tha no ta sa vi no de le ha lo ko pa i otho na te klu le ba no ni ni cha ni ta che to la ลอเลอกันนาเกหรือโพทาโพเนาะปฏิตุเรตาตาตุตาเชกตอเลอเบมือซาพรีโอเดอร์โกลเดอร์เจมีมอตามือก็ราเนาะแฮตุกอลซาดอตาเชกตอเลอเปอร์ปากะหรือปากะย่อเนาะแพลวิทยุกลือหลอกก็จะแต่เวกิแม่สวทเชียงใหม่สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์เลอกอตุกอลซาเดอเจซาปีเนาะฮาลคอปาอีมีมอตามือก็ราลอพาลซาปาอีตาบลือ

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้นายกรัฐมนตรีเสร็จสิ้นภารกิจที่ประเทศญี่ปุ่นและเดินทางต่อไปยังสหรัฐอเมริกาเพื่อร่วมการประชุมสมัชชาสหประชาชาติสมัยสามัญครั้งที่81รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังยืนยันรัฐบาลเตรียมพร้อมรับมือวิกฤตพลังงานทุกด้านและยังไม่ลดภาษีสรรพสามิตน้ำมันเพื่อรักษาวินัยการคลังรัฐมนตรีคลังสหรัฐและรองนายกรัฐมนตรีจีนพบหารือเกี่ยวกับประเด็นปัญญาประดิษฐ์หรือ AI ก่อนการพบหารือระหว่างผู้นำสหรัฐและจีนในสัปดาห์นี้ต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
1: นายกรัฐมนตรีเสร็จสิ้นภารกิจที่ประเทศญี่ปุ่นและเดินทางต่อไปยังสหรัฐอเมริกาเพื่อร่วมการประชุมสมัชชาสหประชาชาติสมัยสามัญครั้งที่81สานต่อความร่วมมือและขับเคลื่อนผลประโยชน์ไทยบนเวทีโลก
2: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยอยู่ระหว่างการเดินทางเพื่อเข้าร่วมการประชุมสมัชชาสหประชาชาติสมัยสามัญครั้งที่81และกิจกรรมที่เกี่ยวข้องวันนี้หลังจากนายกรัฐมนตรีเสร็จสิ้นภารกิจประชุมทีมประเทศไทยณกรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่นได้ออกเดินทางต่อไปยังนครนิวยอร์กสหรัฐอเมริกาเพื่อเข้าร่วมการประชุมสมัชชาสหประชาชาติสมัยสามัญครั้งที่81มีกำหนดการเดินทางถึงท่าอากาศยานนานาชาติจอห์นเอฟเคนเนดีเวลา 15:05 ตามเวลาท้องถิ่นนครนิวยอร์กซึ่งช้ากว่าประเทศไทย11ชั่วโมงจากนั้นนายกรัฐมนตรีจะรับฟังการบรรยายสรุปเกี่ยวกับกำหนดการเข้าร่วมการประชุมสมัชชาสหประชาชาติสมัยสามัญครั้งที่81จากเอกอัครราชทูตผู้แทนถาวรประจำสหประชาชาติเพื่อเตรียมการสำหรับภารกิจสำคัญรวมถึงการพบหารือกับฝ่ายต่างๆในช่วงการประชุมสำหรับวันพรุ่งนี้นายกรัฐมนตรีมีกำหนดการเข้าร่วมพิธีเปิดการประชุมสมัชชาสหประชาชาติสมัยสามัญครั้งที่81ณสำนักงานใหญ่สหประชาชาติพร้อมพบหารือทวิภาคีกับผู้นำต่างประเทศและภาคธุรกิจเพื่อสานต่อความร่วมมือขยายโอกาสทางเศรษฐกิจและขับเคลื่อนผลประโยชน์ของประเทศไทยในเวทีระหว่างประเทศปริศนาถขวัญแสนสุขรายงาน
1: รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เปิดเผยเร่งเจรจาการค้ากับสหรัฐเพื่อให้ได้ข้อสรุปก่อนที่สหรัฐประกาศผลการพิจารณามาตรา301และจะพยายามรักษาอัตราภาษีให้อยู่ในกรอบเดิมเพื่อให้สามารถแข่งขันกับประเทศเพื่อนบ้านได้
2: นางสุภชีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เปิดเผยความคืบหน้าการเจรจาการค้ากับสหรัฐว่าขณะนี้การหารือในระดับหลักการมีความเข้าใจตรงกันแล้วเหลือเพียงรายละเอียดด้านเทคนิคบางประเด็นที่ทีมเจรจาทั้งสองฝ่ายต้องหารือให้ได้ข้อสรุปซึ่งก่อนหน้านี้ได้หารือกับริกสวิสเซอร์รองผู้แทนการค้าสหรัฐและหารือต่อเนื่องหลังการพบกันที่กรุงวอชิงตันดีซีรวมถึงมีการสรุปกรอบหลักการกับเจมิสันกรีเออร์ผู้แทนการค้าสหรัฐโดยทั้งสองฝ่ายยังต้องพิจารณารายละเอียดอย่างรอบคอบเนื่องจากเกี่ยวข้องกับเงื่อนไขทางการค้าและผลประโยชน์ของทั้งสองประเทศสำหรับภารกิจในระยะต่อไปจะใช้โอกาสในการเดินทางร่วมกับนายกรัฐมนตรีในการเข้าร่วมการประชุมสมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติหรือ UNGA ที่สหรัฐมีแผนหารือกับผู้แทนการค้าสหรัฐอีกครั้งเพื่อเร่งสรุปผลการเจรจาทั้งนี้ไทยต้องพยายามสรุปการเจรจาให้ได้ก่อนที่สหรัฐจะประกาศผลการพิจารณาตามมาตรา301ซึ่งเกี่ยวข้องกับประเด็นการค้ารวมถึงการผลิตส่วนเกินและแรงงานบังคับเพื่อให้ไทยสามารถรักษากรอบภาษีตามที่เคยเจรจากันไว้และไม่เสียเปรียบประเทศคู่แข่งในภูมิภาคปัจจุบันประเด็นสำคัญที่ไทยต้องหารือกับสหรัฐคือเรื่องของแรงงานบังคับและดัชนีการผลิตส่วนเกินโดยไทยต้องการให้ระดับภาษีอยู่ในกรอบที่สามารถแข่งขันกับประเทศเพื่อนบ้านได้ส่วนกรอบภาษีเดิมก่อนหน้านี้สหรัฐเคยประกาศอัตราภาษีสำหรับไทยที่ร้อยละ36ก่อนการเจรจาจะลดลงมาอยู่ที่ร้อยละ19อย่างไรก็ตามยังมีรายละเอียดด้านมาตรการที่ไม่ใช่ภาษีบางส่วนที่ต้องหารือต่อส่วนประเด็นแรงงานบังคับไทยอยู่ในกรอบที่สหรัฐพิจารณาไว้ที่ร้อยละ 12.5 ขณะที่ประเทศเพื่อนบ้านบางประเทศอยู่ที่ประมาณร้อยละ10จึงเป็นอีกประเด็นที่ไทยต้องเร่งเจรจาเพื่อไม่ให้ความสามารถในการแข่งขันของไทยเสียเปรียบประเทศในภูมิภาครัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ยังกล่าวด้วยว่าไม่ได้กังวลกับการเจรจาเพราะในระดับหลักการมีความเข้าใจตรงกันแล้วเหลือเพียง การตกลงรายละเอียดทางเทคนิคของทีมงานอย่างไรก็ตามไทยอาจขอให้นายกรัฐมนตรีช่วยหารือกับผู้นำสหรัฐในระดับผู้นำประเทศเพิ่มเติมเพื่อสนับสนุนการเจรจาและรักษาผลประโยชน์ทางการค้าของไทยผมธิดาทิพยานนท์รายงานค่ะ
1: รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังยืนยันรัฐบาลเตรียมพร้อมรับมือวิกฤตพลังงานทุกด้านและยังไม่ลดภาษีสรรพสามิตน้ำมันเพื่อรักษาวินัยการคลัง
3: นายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเปิดเผยถึงการใช้งบประมาณของภาครัฐเพื่อลดภาระค่าครองชีพแทนการลดราคาน้ำมันว่าวิกฤตพลังงานในขณะนี้เป็นสถานการณ์ที่กระทบไปทั่วโลกไม่ได้เกิดขึ้นแค่ในประเทศไทยซึ่งรัฐบาลไทยมีเครื่องมือในการรับมือหลายส่วนเครื่องมือแรกคือการใช้เงินจากกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงเครื่องมือที่2คือการนำผลประโยชน์ส่วนเกินของโรงกลั่นมาช่วยลดราคาน้ำมันให้กับประชาชนซึ่งได้มีการดำเนินการไปแล้วส่วนเครื่องมือที่3คือการลดภาษีสรรพสามิตซึ่งที่ผ่านมายังไม่ได้นำมาใช้เนื่องจากหากลดภาษีจะทำให้รายได้ของรัฐลดลงในขณะที่รายจ่ายยังคงสูงและท้ายที่สุดรัฐบาลก็ต้องไปกู้เงินอยู่ดีการจะนำเครื่องมือลดภาษีสรรพสามิตมาใช้นั้นจะต้องพิจารณาให้เหมาะสมกับฐานะทางการคลังของประเทศด้วยการดำเนินนโยบายอย่างระมัดระวังในช่วงที่ผ่านมาทำให้บริษัทจัดอันดับความน่าเชื่อถืออย่าง Fitch Ratingแสดงความเชื่อมั่นว่าประเทศไทยสามารถดูแลจัดการเรื่องพลังงานได้ดีรัฐบาลต้องตระหนักถึงบทเรียนจากต่างประเทศที่ชี้ให้เห็นว่าการลดภาษีจนทำให้ฐานะการคลังมีปัญหาจะนำไปสู่วิกฤตซ้อนวิกฤตได
4: ้เมื่อเครื่องมือที่1เต็มเครื่องมือที่2ก็คือลดค่าการกลั่นเราก็เอามาใช้เสริมแล้วเครื่องมือที่3ก็กำลังพิจารณาแต่สั่งถ้าจะมาใช้เนี่ยมันต้องใช้ให้เหมาะสมกับฐานะการคลังด้วยผมต้องขอยืนยันนะครับว่าสิ่งที่เราดำเนินการมาตลอดเนี่ยบริษัทจัดอันดับความน่าเชื่อถือเขาถึงเชื่อมั่นไงครับเพราะว่าบทเรียนต่างประเทศต่างๆเนี่ยพิสูจน์แล้วครับว่าถ้าไปลดภาษีแล้วทำให้ฐานะการคลังเสียเนี่ยมันจะทำให้เกิดวิกฤตซ้อนวิกฤตถ้าเราจะทำนโยบายใดๆเราต้องทำให้คนไทยดีขึ้นและประเทศมั่นคงด้วยเพราะฉะนั้นผมใช้ทุกเครื่องมือนะครับแล้วก็ลองใช้ให้ถูกจังหวะ
3: รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังยังกล่าวว่าหากจะมีการลดภาษีสรรพสามิตในอนาคตรัฐบาลจะพิจารณานำไปช่วยเฉพาะกลุ่มพลังงาน E20 และ B20 เพื่อให้ผลประโยชน์ตกถึงมือเกษตรกรไทยเนื่องจากการผลิตน้ำมัน E20 ต้องใช้เอทานอลที่มาจากอ้อยและมันสำปะหลังส่วนไบโอดีเซลก็จะมีส่วนผสมจากน้ำมันปาล์มในประเด็นของช่องว่างทางการคลังนั้นในปีงบประมาณที่ผ่านมาประเทศไทยเหลือเพดานในการกู้เงินเพียงหมื่นกว่าล้านบาทหากรัฐบาลตัดสินใจลดภาษีอาจทำให้ประเทศเผชิญกับวิกฤตการคลังได้ทันทีส่วนในปีหน้าจะสามารถดำเนินการลดภาษีได้หรือไม่นั้นจะต้องประเมินช่องว่างทางการคลังอีกครั้งว่าสามารถทำได้ขนาดไหนปฏิพลตระพรมมารายงาน
1: รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีย้ำการปรับลดภาษีน้ำมันดีเซลรัฐบาลต้องพิจารณาอย่างรอบด้านเพื่อความคุ้มค่าและประโยชน์ที่ประชาชนทุกกลุ่มจะได้รับอย่างแท้จริง
5: นางสาวลลิดาเพลิดพิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยถึงข้อเสนอของนายกรจาติกวณิชที่เสนอให้ยกงบประมาณโครงการไทยช่วยไทยพลัสมาใช้นำร่องภาษีน้ำมันดีเซลว่ารัฐบาลพร้อมรับฟังข้อเสนอเนื่องจากตระหนักดีว่าน้ำมันดีเซลเป็นต้นทุนหลักในภาคการขนส่งเกษตรกรรมและประมงแต่การดำเนินมาตรการภาษีจำเป็นต้องพิจารณาปัจจัยรอบด้านให้รอบคอบไม่ว่าจะเป็นรายได้ของรัฐที่สูญเสียไปการส่งผ่านประโยชน์ไปถึงราคาสินค้าและค่าขนส่งรวมถึงการดูแลผู้มีรายได้น้อยอย่างทั่วถึงเพราะผู้ใช้พลังงานมากจะได้รับประโยชน์โดยตรงมากกว่าขณะที่ผู้ไม่มีรถยนต์ต้องดูว่าต้นทุนที่ลดลงจะส่งผ่านไปยังค่าครองชีพจริงหรือไม่รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวเพิ่มเติมโดยยกข้อมูลจากสำนักงานพลังงานระหว่างประเทศหรือ IEA และบทเรียนจากต่างประเทศเช่นเนเธอร์แลนด์และเยอรมนีที่พบว่าการลดภาษีน้ำมันแบบหวานกว้างประโยชน์ส่วนใหญ่กว่า70%มักตกอยู่กับกลุ่มผู้มีรายได้ปานกลางถึงสูงมากกว่ากลุ่มผู้มีรายได้น้อยที่ได้รับผลกระทบหนักที่สุดอีกทั้งยังก่อให้เกิดภาระทางการคลังมหาศาลดังนั้นรัฐบาลจึงต้องพิจารณาอย่างรอบคอบใน4ประเด็นหลักได้แก่มูลค่ารายได้ที่รัฐต้องสูญเสียกลุ่มผู้ได้รับประโยชน์ค่าของชีพที่ลดลงจริงและการดูแลกลุ่มผู้มีรายได้น้อยเพื่อให้การใช้จ่ายงบประมาณแผ่นดินเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนทั้งประเทศศักดิ์สิทธิ์ประดับศิลป์รายงาน
1: ธนาคารออมสินพร้อมให้บริการสินเชื่อ QR มหาเฮงนกกระซิบเพื่อเสริมสภาพคล่องและเป็นเงินทุนหมุนเวียนระยะสั้นแก่ผู้ประกอบการรายย่อย
6: นายทรงพลชีวปัญญาโรจน์ผู้อำนวยการธนาคารออมสินกล่าวว่าปัจจุบันธนาคารออมสินดูแลลูกค้ากลุ่มฐานรากซึ่งเป็นพ่อค้าแม่ค้าอยู่กว่า2ล้านรายซึ่งสินเชื่อ QR มหาเฮง X นกกระซิบที่ธนาคารออมสินดำเนินการร่วมกับกระทรวงการคลังจะช่วยให้ผู้ประกอบการที่เข้าร่วมโครงการไทยช่วยไทยพลัสสามารถเข้าถึงสินเชื่อได้เพิ่มขึ้นจากการนำยอดขายมาประกอบการพิจารณาให้สินเชื่อเพื่อความสะดวกและรวดเร็วโดยไม่ต้องใช้หลักประกันมุ่งเสริมสภาพคล่องและเป็นเงินทุนหมุนเวียนระยะสั้นสำหรับการดำเนินธุรกิจอัตราดอกเบี้ยเพียงร้อยละ 0.70 ถึง 0.75 ต่อเดือนป้องกันการพึ่งพาหนี้นอกระบบและชำระเงินคืนถ้าขายสินค้าได้เพิ่มขึ้นจะได้สินเชื่อในการต่อยอดธุรกิจเพิ่มขึ้นไปด้วยซึ่งแตกต่างจากธนาคารพาณิชย์อื่นที่ให้สินเชื่อในลักษณะเติมทุน
7: เราให้สินเชื่อเพื่อการประกอบการนะครับนั่นหมายความว่ามีการซื้อวัตถุดิบในการจ้างแรงงานมีการดำเนินการต่างๆเหล่านี้ซึ่งใช้ในการดำเนินการในรายวันเนี่ยเราก็จะทำให้เกิดการหมุนเวียนนะครับหรือสินเชื่อที่เป็นเงินหมุนเวียนถ้าเผื่อว่ามีปริมาณการค้าขายเพิ่มขึ้นแล้วได้สินเชื่อเพิ่มขึ้นก็สามารถที่จะต่อยอดในการค้าขายได้ดีขึ้น
6: สำหรับผู้ที่สมัครเข้าร่วมโครงการจะต้องมียอดขายผ่านแอปพลิเคชันถุงเงินตั้งแต่ 10,000 บาทต่อเดือนและมียอดขายต่อเนื่องไม่น้อยกว่า3เดือนหากเป็นลูกค้าเดิมของธนาคารออมสินและมีประวัติการชำระที่ดีสามารถขยายวงเงินได้สูงถึง 500,000 บาทแต่หากเป็นลูกค้าใหม่สามารถยื่นขอวงเงินเริ่มต้นได้ตั้งแต่ 50,000 บาทโดยจะเปิดให้ลงทะเบียนตั้งแต่วันที่24กันยายนถึง31ตุลาคมนี้ผ่าน www.gsb.or.th หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สายด่วน1115นันทิกากิตปาโลรายงาน
1: กระทรวงคมนาคมเตรียมเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาระบบตั๋วร่วมรถไฟฟ้าในเดือนพฤศจิกายนนี้เพื่อกำหนดค่าโดยสารสูงสุดไม่เกิน45บาทและให้มีผลในวันที่1มกราคมปีหน้าน
8: ายจิรโรจน์สุกลรัตน์ผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจรหรือสนขเปิดเผยว่าได้มอบหมายให้การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยหรือรฟม.และกทม.ไปเจรจากับผู้ให้บริการเอกชนเรื่องอัตราค่าโดยสารร่วมและเงินชดเชยซึ่งคาดว่าจะได้ข้อสรุปภายในเดือนตุลาคมนี้เบื้องต้นจะมีการเสนอกรอบงบประมาณกลางประมาณ 5,000 ล้านบาทเพื่อใช้ชดเชยแก่ผู้ให้บริการและปรับเปลี่ยนระบบโดยมีทางเลือกในการยืมเงินจากรฟม.มาสำรองจ่ายก่อนได้สำหรับนโยบายรัฐบาลยืนยันว่าจะไม่มีการซื้อคืนสัมปทานรถไฟฟ้าจากเอกชนเนื่องจากรถไฟฟ้าสายสีเขียวสายหลักของ BTS จะหมดอายุสัญญาในปี2572ซึ่งไม่คุ้มค่าที่จะซื้อคืนโดยเมื่อหมดสัญญารัฐจะปรับปรุงระบบสัญญาใหม่เพื่อให้กำหนดอัตราค่าโดยสารได้ง่ายขึ้นทั้งนี้ได้ตั้งเป้ากำหนดอัตราค่าแรกเข้าไว้ไม่เกิน17บาทและตั้งเพดานค่าโดยสารสูงสุดไม่เกิน45บาทเพื่อให้เริ่มดำเนินการได้ในวันที่1มกราคม2570นพศรแก้วคำรายงาน
1: กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมจัดอบรมสร้างการรับรู้และรับมือกับข่าวปลอมแก่เครือข่ายชุมชนเมืองร่วมป้องกันภัยไซเบอร์ย้ำหน่วยงานของรัฐบาลไม่มีนโยบายส่ง SMS แนบลิงก์ให้กับประชาชน
6: นางสาวแนนบุญธิดาสมชัยรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมหรือ DE เป็นประธานเปิดการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อสร้างการรับรู้และรับมือกับข่าวปลอมซึ่งศูนย์ประสานงานและแก้ไขปัญหาข่าวปลอมหรือ AFNC ร่วมกับกรุงเทพมหานครและภาคีเครือข่ายจัดขึ้นเพื่อเสริมสร้างภูมิคุ้มกันดิจิทัลให้แก่ผู้นำชุมชนและประชาชนในพื้นที่เมืองพร้อมกล่าวว่าปัจจุบันมิจฉาชีพใช้วิธีแอบอ้างหน่วยงานภาครัฐเพื่อหลอกลวงประชาชนในหลายรูปแบบอาทิการส่ง SMS แอบอ้างการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเพื่อแจ้งเปลี่ยนมิเตอร์พร้อมแนบลิงก์ซึ่งเขายืนยันว่าหน่วยงานของรัฐบาลทุกแห่งไม่มีนโยบายส่ง SMS ที่แนบลิงก์ให้กับประชาชนโดยเด็ดขาดทั้งนี้ได้แนะนำแนวทางป้องกันตัวด้วยการตั้งสติและตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลผ่านสื่อหลักรวมถึงสามารถติดตามรูปแบบกลโกงออนไลน์ใหม่ๆได้ทาง TikTok ของ CID และสื่อโซเชียลมีเดียของศูนย์ AFNC ทุกช่องทางสำหรับผลการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมออนไลน์ในช่วง6เดือนแรกของปี2569ตั้งแต่เดือนมกราคมถึงมิถุนายนที่ผ่านมาพบว่ามูลค่าความเสียหายจากภัยออนไลน์ลดลงกว่าร้อยละ50โดยลดลงจากเดิมที่เคยสูงกว่า 1,600 ล้านบาทเหลือเพียง 457ล้านบาทในเดือนมิถุนายนที่ผ่านมาสะท้อนถึงประสิทธิภาพของการสร้างเครือข่ายความร่วมมือในการตัดช่องทางการก่ออาชญากรรมของมิจฉาชีพนันทภัทรแสนตุ้มรายงาน
1: กรมสอบสวนคดีพิเศษออกหมายเรียกสสจังหวัดภูเก็ตพรรคประชาชนเข้าให้ปากคำเป็นครั้งสุดท้ายในวันที่28กันยายนนี้กรณีถือครองอสังหาริมทรัพย์และห้องชุดพลตำรวจโทรุฑพลนวรัตน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมเปิดเผยความคืบหน้าคดีนายสมชาติเตชะถาวรเจริญสสจังหวัดภูเก็ตพรรคประชาชนกรณีการถือครองอสังหาริมทรัพย์และห้องชุดร่วมกับชาวต่างชาติว่าเบื้องต้นกรมสอบสวนคดีพิเศษหรือ DSI ได้ออกหมายเรียกครั้งสุดท้ายในวันที่28กันยายนที่ผ่านมาซึ่งเป็นความประสงค์ของนายสมชาติและคาดว่าจะมาพบตามหมายเรียกหากไม่มา DSI อาจต้องไปแจ้งความที่สถานีตำรวจนครบาลทุ่ง2ห้องเพื่อดำเนินการตามมาตรา24แห่งพระราชบัญญัติการสอบสวนคดีพิเศษซึ่งกำหนดกรณีบุคคลได้รับแจ้งให้มาชี้แจงต่อพนักงานสอบสวนคดีพิเศษตามกำหนดหากมีความจำเป็นที่ไม่สามารถมาพบได้ต้องมีโทษส่วนกรณีที่นายสมชาติไม่มาตามหมายเรียกจะสามารถออกหมายจับได้หรือไม่ต้องให้พนักงานสอบสวนพิจารณารายละเอียดและดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมายต่อไปรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมยังกล่าวถึงความคืบหน้าคดี Forex 3D ว่าขอตรวจสอบรายละเอียดแต่เบื้องต้นได้รับแจ้งว่าจะส่งสำนวนฟ้องไปยังอัยการในสัปดาห์นี้เพราะขณะนี้สำนวนเสร็จสิ้นแล้วส่วนมีรายชื่อของนักการเมืองและศิลปินด้วยหรือไม่ขอไปตรวจสอบก่อนพร้อมยอมรับสำนวนดังกล่าวมีชื่อของนายภาวุฒิพงศ์วิทยพานุส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคประชาชนด้วยกรมชลประทานเฝ้าระวังระดับน้ำในพื้นที่ลุ่มน้ำเจ้าพระยาที่สูงขึ้นอย่างใกล้ชิดจากการระบายน้ำท้ายเขื่อนเจ้าพระยาเพื่อรองรับน้ำหลากจากตอนบนของประเทศ
2: นายวิทยาแก้วมีอธิบดีกรมชลประทานเป็นประธานการประชุมติดตามและวิเคราะห์แนวโน้มสถานการณ์น้ำณกรมชลประทานสามเสนโดยเฉพาะลุ่มน้ำเจ้าพระยาเพื่อปรับแผนบริหารจัดการน้ำให้สอดคล้องกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงรองรับปริมาณน้ำจากพื้นที่ตอนบนลดผลกระทบต่อประชาชนและพื้นที่การเกษตรหลังช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาเกิดฝนตกหนักถึงหนักมากในหลายพื้นที่ทั่วประเทศเช่นจังหวัดแพร่เชียงรายกำแพงเพชรและสุโขทัยที่มีปริมาณฝนตกมากกว่า100มิลลิเมตรส่งผลให้ปริมาณน้ำในลำน้ำสายต่างๆเพิ่มสูงขึ้นภาพรวมลุ่มน้ำเจ้าพระยาปริมาณน้ำเพิ่มสูงขึ้นและมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นกรมชลประทานจำเป็นต้องทยอยปรับการระบายน้ำผ่านท้ายเขื่อนเจ้าพระยาในอัตราประมาณ 1,000 ถึง 1,300 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีเพื่อควบคุมระดับน้ำเหนือเขื่อนและรองรับปริมาณน้ำหลากจากพื้นที่ตอนบนปัจจุบันเขื่อนเจ้าพระยาระบายน้ำอยู่ที่ประมาณ990ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีซึ่งการระบายน้ำผ่านเขื่อนเจ้าพระยาในอัตราดังกล่าวอาจส่งผลให้ระดับน้ำบริเวณพื้นที่ริมแม่น้ำด้านท้ายเขื่อนเพิ่มสูงขึ้นกระทบพื้นที่ลุ่มต่ำนอกคันกั้นน้ำใน6อำเภอของจังหวัดพระนครศรีอยุธยาทั้งนี้ได้กำชับให้กรมการชลประทานทั่วประเทศประเมินสถานการณ์ล่วงหน้าและเตรียมพร้อมเชิงรุกโดยเฉพาะช่วงปลายฤดูฝนพร้อมบริหารจัดการอ่างเก็บน้ำให้เหมาะสมโดยใช้ข้อมูลจริงจากสถานีตรวจวัดน้ำปริมาณฝนน้ำท่าปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำและผลการคาดการณ์จากแบบจำลองปิยาพันยังเทียนรายงาน
1: รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยลงพื้นที่จังหวัดสุรินทร์ติดตามการพัฒนาแหล่งน้ำพร้อมกำชับให้จังหวัดเตรียมพร้อมรับมือภัยพิบัติทุกด้าน
9: นายเจเศรษฐ์ไทยเศรษฐ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยลงพื้นที่จังหวัดสุรินทร์เพื่อติดตามโครงการพัฒนาแหล่งน้ำและปรับปรุงภูมิทัศน์ในพื้นที่พร้อมประชุมมอบนโยบายและติดตามผลการดำเนินงานตามนโยบายกระทรวงมหาดไทยโดยลงพื้นที่สระหนองโคกอำเภอขวาวศรีนครินทร์ติดตามโครงการก่อสร้างพัฒนาเมืองและปรับปรุงภูมิทัศน์สระหนองโคกที่มุ่งพลิกฟื้นพื้นที่โดยรอบแหล่งน้ำให้กลับมาใช้ประโยชน์ได้อย่างเต็มศักยภาพเนื่องจากการพัฒนาพื้นที่ไม่ควรหยุดอยู่ที่การก่อสร้างหรือปรับภูมิทัศน์ให้สวยงามแต่ต้องคิดต่อว่าเมื่อโครงการเสร็จแล้วประชาชนจะได้อะไรจากพื้นที่แห่งนี้และจะสามารถต่อยอดให้เกิดประโยชน์ในระยะยาวได้อย่างไรนอกจากนี้นายเจเศษยังกำชับสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสุรินทร์บูรณาการกับท้องถิ่นและท้องที่เตรียมแผนรับมือภัยพิบัติเครื่องมือเครื่องจักรกลและบุคลากรให้พร้อมโดยเฉพาะระบบแจ้งเตือนภัยที่นายอำเภอต้องเร่งตรวจสอบและยืนยันข้อมูลเพื่อ ่อส่งข้อความเซลบัสแคทไปยังประชาชนได้อย่างรวดเร็วสำหรับมาตรการช่วยเหลือผู้ประสบอัตภัยได้ปรับเกณฑ์การจ่ายเงินช่วยเหลือเบื้องต้น 5,000 บาทต่อครอบครัวผ่านระบบประกันภัยพิบัติแห่งชาติเพื่อลดภาระเงินสะสมของท้องถิ่นโดยครอบคลุมถึงบ้านเรือนที่ไม่มีเลขที่และบ้านเช่าด้วยจุฑามาศรักษาพันธ์รายงาน
10: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้าร
11: ัฐบาลเตือนระวัง SMS มิจฉาชีพแอบอ้างมีใบสั่งจราจรค้างชำระหลอกกดลิงก์กรอกข้อมูลบัตรย้ำหยุดก่อนคลิกเช็คก่อนจ่ายตรวจสอบใบสั่งผ่านแอปทางรัฐหรือแอป Police Care PTM เท่านั้นขอย้ำว่าสำนักงานตำรวจแห่งชาติไม่มีนโยบายทวงถามหรือเรียกให้ประชาชนชำระค่าปรับผ่าน SMS ที่แนบลิงก์หรือ QR Code ให้ดำเนินการหากได้รับข้อความลักษณะดังกล่าวขอให้ประชาชนอย่า กดลิงก์อย่าสแกน QR Code เป็นอันขาดและอย่า กรอกข้อมูลส่วนตัวหรือข้อมูลบัตรเครดิตเดบิตโดยเฉพาะข้อความที่เร่งให้ชำระเงินหรืออ้างว่ามีผลทางกฎหมายหากไม่ดำเนินการขอให้ตั้งสติและตรวจสอบข้อมูลผ่านช่องทางทางการด้วยตนเองสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
12: อกแม่พระธรณีจวันไหวดวงใจไทยทุกดวงสถานสั่นพระแม่เสด็จสู่ฟ้าอาดูลพลันสุดจะกลั้นน้ำตานองน้ำตาพระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัยน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
13: จากเส้นได้สู่ผืนผ้าจากภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่มรดกแห่งแผ่นดินสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระมารดาแห่งผ้าไทยทรงส่งเสริมสร้างอาชีพและยกระดับผ้าไทยสู่เวทีโลกผ้าไทยจึงไม่ใช่แค่ความงดงามแต่คือความภูมิใจของคนไทยร่วมสวมใส่ผ้าไทยเติมเสน่ห์ความเป็นไทยให้คงอยู่ตลอดไป
0: 19:22 ต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศนายสกอตเบสเซนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังสหรัฐพบหารือกับนายเหอลี่เฟิงรองนายกรัฐมนตรีและหัวหน้าคณะเจรจาการค้าของจีนที่นครนิวยอร์กของสหรัฐเมื่อวันที่20กันยายนที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นโดยนายเบสเซนเสนอให้ทั้งสหรัฐและจีนร่วมกันจัดตั้งกลไกการแจ้งเตือนสำหรับเหตุการณ์ที่เกี่ยวข้องกับปัญญาประดิษฐ์หรือ AI ที่อาจรุนแรงจนส่งผลกระทบต่อความมั่นคงของชาติในโอกาสนี้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังสหรัฐและรองนายกรัฐมนตรีจีนยังหารือเกี่ยวกับประเด็นด้านเศรษฐกิจและการค้าที่เป็นประโยชน์ต่อสหรัฐและจีนรวมถึงการส่งเสริมการค้าและการลงทุนระหว่างทั้งสองประเทศทั้งนี้การหารือดังกล่าวมีขึ้นก่อนที่ประธานาธิบดีสีจิ้นผิงผู้นำจีนจะเดินทางเยือนกรุงวอชิงตันดีซีเมืองหลวงของสหรัฐอย่างเป็นทางการในวันที่24กันยายนนี้เพื่อพบหารือกับประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐอเมริกาสำนักงานอุตุนิยมวิทยาญี่ปุ่นหรือ JMA ประกาศเตือนประชาชนที่อาศัยอยู่ในภูมิภาคคันโตอาทิกรุงโตเกียวจังหวัดชิบะและจังหวัดไซตามะจะเผชิญฝนตกหนักและดินโคลนถล่มเนื่องจากพายุไต้ฝุ่นดูจวนซึ่งมีความเร็วลมอยู่ที่144กิโลเมตรต่อชั่วโมงกำลังเคลื่อนตัวอยู่ห่างจากเกาะฮาจิโจมะทางตอนใต้ของกรุงโตเกียวประมาณ110กิโลเมตรขณะที่มีรายงานว่าประชาชนมากกว่า 4,000 ครัวเรือนในจังหวัดชิบะไม่มีไฟฟ้าใช้ขณะเดียวกันสายการบินเจแปนแอร์ไลน์ยกเลิกเที่ยวบินในประเทศอย่างน้อย120เที่ยวบินและเที่ยวบินระหว่างประเทศอีก15เที่ยวบินส่วนสายการบินออลนิปปอนแอร์เวย์ยกเลิกเที่ยวบินภายในประเทศ140เที่ยวบินนอกจากนี้ผู้ให้บริการรถไฟในกรุงโตเกียวและอีกหลายพื้นที่ในภูมิภาคใกล้เคียงประกาศระงับการให้บริการในบางเส้นทางเพื่อรับมือกับพายุไต้ฝุ่นดังกล่าวต่อไปเป็นพยากรณ์อากาศกรมอุตุนิยมวิทยาพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้า
14: บริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้ฝั่งตะวันออกยังคงมีฝนตกหนักบางแห่งขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากรวมทั้งดินโคลนถล่มโดยเฉพาะในพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มควรหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจเกิดน้ำท่วมขังในระยะสั้นได้เนื่องจากบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนที่ปกคลุมภาคเหนือตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนมีกำลังอ่อนลงในขณะที่ร่องมรสุมยังคงพาดผ่านภาคกลางและภาคตะวันออกเข้าสู่ย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณทะเลจีนใต้ตอนกลางประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางพัดปกคลุมทะเลอันดามันตอนบนและประเทศไทยตอนบนอันหนึ่งในช่วงวันที่23ถึง27กันยายน2569บริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้จะมีฝนตกหนักหลายพื้นที่และมีฝนตกหนักมากบางแห่งโดยจะเริ่มในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างและภาคตะวันออกก่อนส่วนภาคอื่นๆจะได้รับผลกระทบในระยะถัดไปเนื่องจากหย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณชายฝั่งประเทศเวียดนามตอนกลางจะเคลื่อนเข้าปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างภาคตะวันออกภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลตามแนวร่องมรสุมที่พาดผ่านประเทศไทยตอนบนในขณะที่มรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยจะมีกำลังแรงขึ้นสำหรับบริเวณอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนอ่าวไทยตอนล่างและทะเลอันดามันตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรชาวเรือบริเวณอ่าวไทยและทะเลอันดามันควรเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองเรือเล็กบริเวณอ่าวไทยตอนบนควรงดออกจากฝั่งในช่วงวันที่23ถึง27กันยายน2569พยากรณ์อากาศตั้งแต่เย็นวันนี้จนถึงเย็นวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนอง170ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนอง170ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งภาคกลางมีฝนฟ้าคะนอง170ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนอง180ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งลมแปรปรวนความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนอง160ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งตั้งแต่จังหวัดสุราษฎร์ธานีขึ้นมาลมแปรปรวนความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรห่างฝั่งคลื่นสูงประมาณ2เมตรและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดนครศรีธรรมราชลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตรและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมง ทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงประมาณ2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ80ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 18:31 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร42เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 8:52 น.ต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง8เซนติเมตรวันพรุ่งนี้ที่ผาชนะใดอำเภอโขงเจียมจังหวัดอุบลราชธานีดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 5:47 น.กรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 6:07 น.
15: ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
16: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
15: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
17: ขู่ให้กลัวชวนให้โลภหลอกให้รักหรือส่งลิงก์ให้คลิกสารพัดกลโกงมิจฉาชีพเป้าหมายเดียวคือทำให้คุณรีบจนลืมคิดก่อนเชื่อต้องเช็คตรวจสอบให้แน่ใจผ่านช่องทางที่เชื่อถือได้แต่ถ้าเผลอโอนไปแล้วรีบติดต่อธนาคารและ AOC 1441เพื่อระงับธุรกรรมโดยเร็วอย่าให้ความรีบทำเงินหายก่อนคลิกต้องคิดก่อนโอนต้องเช็ค
14: ความยุติธรรมเป็นพื้นฐานของความสงบสุขหากปรารถนาจะให้ประเทศมีความสงบสุขก็ต้องอำนวยความยุติธรรมให้แก่ประชาชนพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวคณิษฐาลือสัตว์บรรณาธิการข่าวดลยาวารีเดชใจและบุญมาสีมาศ

0: คุณค่าของหนังสือมิได้จำกัดที่จะเกิดขึ้นเฉพาะกับผู้อ่านหนังสือได้ด้วยตาเท่านั้นสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยมูลนิธิคนตาบอดไทยและสถาบันคนตาบอดแห่งชาติเพื่อการวิจัยและพัฒนาจึงได้ร่วมมือกันจัดทำกลไกสำหรับคุ้มครองสิทธิด้านการรับรู้ข้อมูลข่าวสารให้แก่คนตาบอดและประชาชนผู้ที่มีปัญหาด้านการอ่านขณะเดียวกันก็เพื่อเสนอสื่อทางเลือกให้แก่ผู้ที่รักการอ่านทุกท่านร่วมกับเราเพื่อพิสูจน์ความจริงในข้อนี้ได้ในรายการหนังสือเสียงเพื่อประชาชนสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ AM 819กิโลเฮิรตซ์และเครือข่ายทั่วประเทศ
1: พระเวสสันดรมหาชาติมหาทานดูเอาเถิดหากพระองค์พระราชทานทาสทาสีม้าแม่ม้าอัสดรรถช้างและแก้วแหวนเงินทองก็ยังไม่สู้กะไรแต่นี่พระองค์พระราชทานพระโอรสพระธิดาพระองค์ทำลงไปได้อย่างไรพระชาลีราชกุมารทรงอดทนเห็นเหล่าอมาตย์ตำหนิติเตียนพระชนกไม่ได้จึงพูดปกป้องพระบิดาว่าทาสทาสีม้าแม่ม้าอัสดรรถช้างกุญชรและแก้วแหวนเงินทองในอาสมของพระบิดาไม่มีถ้าพระบิดาไม่ให้ลูกแล้วจะให้อะไรพระเจ้าสนชัยสดับคำองค์อาจฉาดฉานของหลานเช่นนั้นจึงตรัสว่าหลานรักพวกเราสรรเสริญทานของบิดาหลานดอกไม่ได้ติเตียนเลยบิดาหลานให้หลานทั้งสองแก่คนขอทานหฤทัยของบิดาหลานเป็นอย่างไรบ้างพระชาลีราชกุมารกราบทูลว่าพระอัยกาพระบิดาพระราชทานหม่อมฉันทั้งสองให้คนขอทานแล้วทรงฟังคำพูดที่น่าสงสารของน้องหญิงกันหาพระองค์ทรงเป็นทุกข์ทรมานใจยิ่งนักทรงกันแสงพระเนตรแดงก่ำน้ำตาไหลนองหน้าน้องหญิงกันหากราบทูลพระบิดาว่าข้าแต่พระบิดาพราหมณ์นี้เอาไม้เท้าตีหม่อมฉันเหมือนตีทาสีผู้เกิดในเรือนในคนเขาบอกว่าพวกพราหมณ์มีธรรมแต่ตาพราหมณ์นี้ทำไมไม่เห็นเป็นเช่นนั้นแกเป็นยักษ์แปลงเป็นพราหมณ์มาขอหม่อมฉันทั้งสองไปกินแน่ๆหม่อมฉันถูกปีศาจนำไปเสด็จพ่อทอดพระเนตรเห็นไหมพระเจ้าสนชัยสดับเช่นนั้นทรงสงสารหลานเหลือประมาณไม่อาจกั้นความเศร้าโศกไว้ได้ก็ทรงกันแสงทรงทอดพระเนตรเห็นหลานทั้งสองยังยืนอยู่กับพราหมณ์ชูชกไม่เข้ามาหาพูดจาฉ้อเลาะเหมือนเมื่อก่อนจึงตรัสว่าแม่ของหลานก็เป็นพระราชบุตรีพ่อก็เป็นพระราชโอรสเมื่อก่อนหลานทั้งสองเคยขึ้นนั่งบนตักปู่คลอเคลียอยู่ข้างกายเดี๋ยวนี้ทำไมยืนอยู่ห่างไกลเข้ามาหาเถิดหลานรักพระชาลีราชกุมารน้อยพระทัยจึงกราบทูลว่าพระชนนีของหม่อมฉันเป็นพระราชบุตรีส่วนพระชนกก็เป็นพระราชบุตรนั่นก็เป็นส่วนของพระบิดาและพระมารดาแต่หม่อมฉันทั้งสองเป็นทาสของพราหมณ์หม่อมฉันทั้งสองจึงต้องยืนอยู่ไกลตามฐานะของทาสพระเจ้าสนชัยสดับเช่นนั้นเหมือนหัวใจจะแตกตรัสว่าหลานอย่าได้พูดอย่างนี้เลยยิ่งทำให้ปู่เป็นทุกข์หัวใจปู่เร่าร้อนกายก็เหมือนถูกยกขึ้นไว้บนกองไฟหลานรู้ไหมนับจากวันที่พวกเจ้าจากไปปู่ไม่เคยมีความสุขในราชบัลลังก์เลยยิ่งหลานรักพูดอย่างนี้ยิ่งทำให้เป็นทุกข์ปู่จะเอาทรัพย์ไถ่หลานมาหลานจะได้ไม่ต้องเป็นทาสพ่อของหลานให้หลานทั้งสองแก่พราหมณ์ตีราคาไว้เท่าไหร่พนักงานจะได้ให้พราหมณ์รับทรัพย์ไปพระชาลีราชกุมารกราบทูลว่าพระอัยกาพระบิดาตีราคาหม่อมฉัน 1,000 ตำลึงทองคำส่วนน้องหญิงกันหาตีราคาด้วยช้างเป็นต้นอย่างละ100พระเจ้าสนชัยรับสั่งให้อมาตย์ไปนำทรัพย์ตามกำหนดมาไถ่หลานพระเจ้าสนชัยได้พระราชทานสิ่งทั้งปวงอย่างละ100และทองคำ 1,000 ตำลึงและพระราชทานปราสาท7ชั้นแก่พราหมณ์เท่าชูชกเป็นค่าไถ่หลานตั้งแต่นั้นชูชกก็มีบริวารมากแกรวบรวมทรัพย์นำขึ้นปราสาทนั่งบนบัลลังก์ใหญ่กินอาหารอย่างดีนอนบนที่นอนใหญ่พระเจ้าสนชัยให้พระชาลีและพระกันหาชินาสงสนานแล้วให้เสวยโภชนาหารทรงประดับหลานจุมพิตพระเศียรแล้วให้พระชาลีประทับนั่งบนพระเพลาส่วนพระกันหาชินาประทับนั่งบนพระเพลาของพระนางเจ้าพุทธสดีตัดถามถึงความเป็นอยู่ของพระเวสสันดรกับพระนางเจ้ามัทสีพระชาลีราชกุมารกราบทูลปู่ว่าพระ
2: พระบิดาและพระมารดาไม่มีโรคภัยไข้เจ็บแต่อย่างไรเลี้ยงชีวิตด้วยผลไม้ซึ่งอุดมสมบูรณ์เหลือบยุงและสัตว์เลื้อยคลานมีบ้างแต่ก็เล็กน้อยแม้จะมีสัตว์ร้ายชุมแต่ก็ไม่ได้มาทำอันตรายแต่อย่างไรเสด็จแม่เป็นสุคุมาลชาติแต่ก็ต้องไปขุดมันหัวอ่อนมันมือเสือมันนกและเก็บผลไม้ในป่ามาเลี้ยงพวกเราจนสู้ผอมผิวกายหยาบกร้านเพราะลมและแดดเมื่อเสด็จแม่เที่ยวอยู่ในป่าใหญ่ซึ่งเกลื่อนกล่นไปด้วยสัตว์ร้ายทั้งแรดและเสือเหลืองพระเกศาก็ยุ่งเหยิงพระองค์เกล้าชดาบนพระเกศาเหงื่อไหลเปรอะเปื้อนชดาทรงหนังเสือเหลืองเป็นพระภูษาทรงบรรทมเหนือแผ่นดินและบูชาไฟครั้นพระชาลีกราบทูลถึงความที่พระชนนีประสบความทุกข์ยากอย่างนี้แล้วจึงทูลเสด็จปู่ว่าตามปกติหลานเคยได้ยินมาว่าคนเป็นพ่อเป็นแม่ในโลกนี้ต่างก็รักลูกเสด็จปู่เห็นจะไม่รักลูกเป็นแน่จึงปล่อยให้ลูกไปทุกข์ยากอยู่กลางป่าพระเจ้าสนชัยฟังคำฉอเลาะไร้เดียงสาของหลานทรงสะเทือนใจอย่างมากตรัสว่าหลานรักการที่ปู่ขับไล่บิดาของหลานซึ่งไม่มีความผิดไปอยู่ป่าตามคำขอของชาวสีผีนั้นปู่ทำไม่ถูกต้องสมบัติทุกอย่างของปู่ที่มีอยู่ในพระนครปู่ยกให้บิดาของหลานทั้งหมดขอให้บิดาหลานมาเป็นกษัตริย์ปกครองแคว้นสีพีเถิดพระชาลีกราบทูลว่าพระอัยกาพระบิดาของหม่อมฉันคงจะไม่มาเป็นพระราชาเพราะหม่อมฉันกราบทูลเป็นแน่ขอพระอัยกาไปเชิญพระบิดาด้วยพระองค์เองเถิดพระเจ้าสนชัยสดับคำหลานจึงมีพระราชดำรัสเรียกหาเสนาคุดอมาตย์มาสั่งให้เป่าประกาศไปทั่วพระนครว่าพระองค์จะเสด็จเขาวงกตและรับสั่งให้อมาตย์ 60,000 ผู้เป็นสหชาติของพระเวสสันดรเตรียมกองทัพทั้งกองพลช้างกองพลม้ากองพลทหารราบมีสัตราวุธครบและชาวนิคมพราหมณ์ปุโรหิตตามเสด็จพระเจ้าสนชัยรับสั่งให้ตกแต่งหนทางเสด็จให้ราบเรียบตั้งแต่เชตุดรราชธานีจนถึงเขาวงกตประดับตกแต่งเส้นทางให้งดงามไปด้วยดอกไม้นานาพันธุ์โปรยข้าวตอกเรี่ยรายมีการละเล่นและขับร้องประโคมดนตรีโดยประการต่างๆขณะที่พระเจ้าสนชัยรับสั่งให้ทหารเตรียมกองทัพและจัดการประดับพระนครอยู่นั้นชูชกกินอาหารอย่างตะกรักตะกรามเพราะไม่เคยได้กินของดีๆอาหารไม่ย่อยจึงท้องแตกตายพระเจ้าสนชัยให้ทำชาปนกิจศพชูชกให้เป่าประกาศหาญาติมารับสมบัติที่ได้รับพระราชทานแต่ก็ไม่มีใครแจ้งความจำนงเพราะกลัวความผิดจึงโปรดให้ริบทรัพย์ทั้งหมดคืนเข้าพระคลังหลวงตามเดิมพระเจ้าสนชัยจัดเตรียมกองทัพ12กองทัพใช้เวลา7วันจึงเสร็จครั้นใกล้เวลาเคลื่อนพลโยธาก็พอดีพระเจ้ากรุงกาลิงครัตโปรดให้พราหมณ์นำช้างปัจจยนาคีนที่พระเวสสันดรบริจาคไปมาถวายคืนที่พระนครสีพีพระเจ้าสนชัยโปรดให้นำช้างปัจจยนาคีนเข้ากระบวนทัพไปรับพระเวสสันดรด้วยจึงยกกองทัพออกจากพระนครพร้อมด้วยข้าราชบริพารอย่างมากมายโดยมีพระชาลีราชกุมารเป็นผู้นำทางเสด็จด้วยความดีใจช้างพลายกุญชรกำลังหนุ่มแน่นปอกควานช้างผูกสายรัดก็บรรลือโกนจนาดม้าอาชาในก็ร่าเริงทะยานไปเบื้องหน้าอย่างรวดเร็วเสียงล้อรถบดบนพื้นดินดังกึกก้องฝุ่นละอองก็คละคลุ้งฟุ้งขึ้นปิดนภาอากาศฝนโบกขรพัดพระชาลีราชกุมารให้ตั้งค่ายไว้ใกล้ฝั่งสะมุจลินเตรียมขบวนรถหันหน้ากลับพระนครให้จัดกองรักษาการป้องกันสัตว์ร้ายไว้ตามจุดต่างๆเสียงพาหนะมีช้างเป็นต้นกึกก้องอื้ออึงสนั่นป่าพระเวสสันดรสดับเสียงนั้นก็ทรงหวาดกลัวด้วยเข้าพระทัยว่าศัตรูปรงพระชนพระชนกของพระองค์แล้วยกทัพตามมาฆ่าพระองค์จึงพาพระนางมัตสีเสด็จขึ้นภูผาทอดพระเนตรดูกองทัพตรัสกับพระนางมัตสีว่าน้องมัตสีเธอจงพิจารณาเสียงกึกก้องในป่าฝูงม้าคึกคักร่าเริงปลายธงต้องลมสะบัดไหวพวกเขายกกองทัพมาล้อมเราไว้เหมือนนายพรานต้อนฝูงสัตว์ป่าให้ตกหลุมพรางพวกเราไร้ความผิดต้องถูกเนรเทศมาอยู่ป่าแล้วยังตามมาทำลายล้างเขากำลังจะฆ่าคนที่ไม่มีทางสู้พระนางมัตสีทอดพระเนตรกองทัพก็จำได้ทรงทราบว่าทั้งหมดล้วนเป็นกองทัพที่จงรักภักดีต่อพระองค์จึงตรัสปลอบพระสวามีให้อุ่นใจว่าเหล่าศัตรูไม่สามารถข่มเหงพระองค์ได้เหมือนไฟไม่สามารถเผามหาสมุทร พรที่ท้าวสักกะเทวราชประทานกำลังจะบังเกิดผลเรากำลังจะพบกับความสวัสดีด้วยกองทัพนี้เป็นแน่พระเวสสันดรทรงคลายความตกใจแล้วจึงเสด็จลงจากภูเขาพร้อมด้วยพระนางมัตสีไปประทับนั่งที่ประตูบรรณศาลาทรงตั้งพระทัยให้หนักแน่นพระเจ้าสนชัยรับสั่งกับพระนางพุทธสดีว่าควรจะค่อยๆทยอยกันเข้าไปพระองค์จะเข้าไปก่อนเพราะถ้าเข้าไปพร้อมกันทั้งหมดจะเกิดความเศร้าโศกอย่างมากให้คอยกำหนดดูว่าผู้ที่เข้าไปก่อนคลายความเศร้าโศกแล้วจึงค่อยให้ข้าราชบริพารตามเข้าไปส่วนหลานอยู่ก่อนค่อยตามเข้าไปภายหลังพระเจ้าสนชัยให้กลับขบวนรถหันหน้าสู่พระนครเชตุดรพักกองทัพตั้งยับยั้งอยู่ภายนอกจัดวางกำลังอารักขาไว้อย่างดีแล้วเสด็จเข้าไปหาพระเวสสันดรเพียงลำพังพระองค์เสด็จลงจากช้างพระที่นั่งทอดพระเนตรเห็นพระราชโอรสร่างกายกร้านเกรียมนั่งอยู่ในอาสมก็ทรงสะเทือนพระทัยพระเวสสันดรเห็นพระราชบิดาเสด็จมาก็ลุกต้อนรับถวายบังคมฝ่ายพระนางมัตสีซบพระเศียรอภิวาทแทบพระบาทสะอื้นให้พระเจ้าสนชัยตรัสอะไรไม่ออกทรงสวมกอดสองกษัตริย์ไว้แนบสวงฝ่าพระหัตถ์ลูบหลังไปมาทรงกันแสงอยู่อย่างนั้นครั้นสางโศกจึงตรัสถามถึงความเป็นอยู่พระเวสสันดรกราบทูลว่าหม่อมฉันถูกเนรเทศต้องหาเลี้ยงชีพในป่าอยู่อย่างคนเข็นใจเที่ยวเก็บผลไม้เลี้ยงชีพความเข็นใจฝึกหม่อมฉันทั้งสองให้เข้มแข็งดุจนายสารถีฝึกม้าให้หมดพยศเพราะคิดถึงพระชนกและพระชนนีร่างกายจึงผ่ายผอมพระเวสสันดรทูลถามถึงข่าวคราวของพระโอรสและพระธิดาที่พราหมณ์เฒ่าหยาบช้าขอไปเคี่ยนตีเหมือนคนตีโคว่าพระบิดาได้ข่าวบ้างหรือไม่พระเจ้าสนชัยตรัสว่าพระองค์ได้ไถ่หลานทั้งสองมาจากพราหมณ์ไว้แล้วพระเวสสันดรและพระนางมัตสีสดับดังนั้นก็ทรงปลอดโปร่งตรัสปฏิสันถารกับพระบิดาถึงสุขภาพความสงบสุขของอาณาประชาราษฎร์ตลอดจนเหตุการณ์บ้านเมืองต่างๆพระเจ้าสนชัยตรัสบอกถึงความไม่มีโรคขาพาธของพระองค์ตลอดถึงเหตุการณ์บ้านเมืองว่าสงบสุขชนบทก็มั่งคั่งฝนก็ตกต้องตามฤดูกาลขณะที่กษัตริย์ทั้งสามพระองค์กำลังตรัสสนทนากันพระนางผุดสดีคำนวณระยะเวลาตามที่กำหนดเห็นชักช้าไม่อาจรออยู่ต่อไปได้จึงเสด็จมาโดยไม่ได้สวมฉลองพระบาทพระเวสสันดรและพระนางมัตสีทอดพระเนตรเห็นพระชนนีผ่านเหลี่ยมภูผากำลังเสด็จมาก็ลุกขึ้นต้อนรับถวายบังคมในขณะที่พระเวสสันดรและพระนางมัตสีถวายบังคมพระนางผุดสดีเทวีเงยพระพักขึ้นประทับยืนอยู่พระชาลีและพระกัณหาทั้งสองก็เสด็จพ้นเหลี่ยมเขามาพระนางมัตสีทอดพระเนตรเห็นพระโอรสพระธิดาก็สั่นไปทั่วพระวรกายไม่สามารถจะดำรงอยู่ได้ทรงร้องไห้คร่ำครวญวิ่งไปหาลูกพระชาลีและพระกัณหาเห็นพระมารดาก็ทรงคร่ำครวญวิ่งโผเข้าไปหาพระมารดาเช่นกันพระนางมัตสีทรงร้องไห้โหคร่ำครวญด้วยพระสุรเสียงอันดังพระวรกายสั่นสะท้านถึงวิสัญญีภาพสลบล้มลงนอนเหนือแผ่นดินพระชาลีและพระกัณหาวิ่งมาอย่างเร็วครั้นถึงก็โผเข้ากอดพระชนนีที่นอนสลบอยู่ถึงวิสัญญีภาพล้มลงทับพระมารดาในขณะนั้นน้ำนมที่อัดคัดอยู่นานก็ไหลออกจากพระยุคลถันของพระนางมัตสีพระเวสสันดรทอดพระเนตรเห็นสามแม่ลูกสลบลงเช่นนั้นทรงสะเทือนพระทัยอย่างแรงไม่อาจทรงกลั้นโศกาดูลไว้ได้ก็ถึงวิสัญญีภาพสลบล้มลงแม้พระชนกและพระชนนีพระเวสสันดรก็สะเทือน

เอ็นไปมาทั่วทั้งเทวโลกก็โกลาหลท้าวสักกะเทวราชทรงดำริว่ากษัตริย์ทั้ง6พระองค์พร้อมด้วยข้าราชบริพารถึงวิสัญญีภาพสลบแล้วไม่มีใครแม้แต่คนเดียวที่สามารถจะลุกขึ้นเอาน้ำราดรถสรีระของใครได้เอาเถอะเราจะให้ฝนโบกขอรพัดตกเพื่อชนเหล่านั้นจึงให้ฝนโบกขอรพัดตกลงท่ามกลางสมาคมแห่งกษัตริย์ทั้ง6พระองค์กษัตริย์ทั้ง6พระองค์ตลอดจนข้าราชบริพารก็กลับฟื้นคืนสติมหาชนต่างเกิดอัศจรรย์ว่าฝนโบกขอรพัดตกท่ามกลางสมาคมพระญาติแห่งพระโพธิสัตว์แผ่นดินก็ไหวภูเขาทั้งหลายก็บรรลือลั่นเกิดความมหัศจรรย์ชวนให้ขนพองสยองกล่าวขณะนั้นพระเจ้าสนชัยส่งพรั่งพร้อมด้วยพระประยุรญาตพระชาลีและพระกัณหาชินาผู้พระราชนัดดาพระนางมัตสีผู้สะใภ้พระเวสสันดรผู้พระราชโอรสและพระนางเจ้าพุทธสดีพระมเหสีมหาชนชาวแคว้นสีพีที่มาประชุมกันทั้งหมดร้องไห้อยู่ในป่าอันน่ากลัวประนมมือแด่พระเวสสันดรทูลวิงวอนพระเวสสันดรและพระนางมัตสีให้ครองราชสมบัติกลับสู่พระนครเชตุดรพระเวสสันดรบรมโพธิสัตว์ทรงสดับดังนั้นแล้วแม้ทรงประสงค์จะครองราชสมบัติแต่เมื่อตรัสอะไรก็เหมือนพระองค์ใจง่ายไม่หนักแน่นจึงตรัสกับพระชนกว่าพระบิดาอาณาประชาราษฎร์ตลอดจนชาวนิคมประชุมกันในประเทศหม่อมชั้นผู้ครองราชสมบัติโดยธรรมจากแว่นแคว้นมิใช่หรือแล้วจะครองราชสมบัติได้อย่างไรพระเจ้าสนชัยยอมรับว่าการที่พระองค์เนรเทศพระเวสสันดรผู้ไม่มีความผิดออกจากแว่นแคว้นตามคำประชาชนพระองค์ทำไม่ถูกต้องไม่ใช่ทางแห่งความเจริญแต่ขึ้นชื่อว่าบุตรทั้งหลายควรปลดเปลื้องทุกข์ที่เกิดกับบิดามารดาและพี่น้องแล้วพระเจ้าสนชัยได้เชิญให้พระเวสสันดรกลับไปครองราชสมบัติพระบรมโพธิสัตว์ทรงรับคำพระบิดาเหล่าอมาตย์ผู้สหัสชาติทราบว่าพระโพธิสัตว์ทรงรับราชสมบัติแล้วจึงกราบทูลให้ทรงสงสนานพระเวสสันดรเสด็จเข้าอาสมทรงเปลื้องเครื่องฤาษีเก็บไว้ทรงพระภูษาสีดุจสังเสด็จออกจากอาสมทรงรำพึงว่าที่นี่เป็นสถานที่ที่เราเจริญสมณธรรมตลอด7 เดือนครึ่งสถานที่นี้เองที่แผ่นดินไหวเพราะอาศัยบารมีคือการให้บุตรและภรรยาผู้เป็นที่รักของเราเป็นทานทรงรำพึงเช่นนี้แล้วก็ทรงทำประทักษิณอาสม3 รอบทรงกราบอาสมด้วยเบญจางคประดิษฐ์แล้วประทับยืนอย่างองอาจอาณาประชาราษฎร์อภิเษกพระองค์ขึ้นเป็นพระราชาครองราชสมบัติในนครเชตุดรแคว้นสีพีอีกครั้งพระเวสสันดรทรงพระภูษาอันสะอาดงดงามทรงผูกสอดพระแสงขันทำให้ดูน่าเกรงขามเสด็จขึ้นทรงพญาช้างปัจจยนาเขนเป็นพระคชาทานเหล่าโยธาต่างร่าเริงโห่ร้องส่งเสียงกึกก้องห้อมล้อมพระโพธิสัตว์ผู้เป็นจอมทัพของตนพระเวสสันดรเมื่อทรงระลึกถึงความยากลำบากของพระองค์ขณะเสด็จประทับอาศัยอยู่ในป่าแห่งนี้จึงทรงให้ทหารนำกลองไปตีเป่าประกาศไปทั่วตามเวิ้งเขาวงกตอันรื่นรมเหล่านางข้าหลวงถวายน้ำสงสนานพระเศียรพระนางเจ้ามัตสีได้กล่าวมงคลว่าขอให้พระเวสสันดรรักพระนางเจ้าตลอดไปขอพระชาลีและพระกัณหาชินาทั้ง2 พระองค์จงอภิบาลพระนางเจ้าขอพระเจ้าสนชัยมหาราชจงคุ้มครองรักษาพระนางเจ้าเถิดพระนางมัตสีเมื่อทรงระลึกถึงความลำบากของพระองค์ในการก่อนกว่าจะได้พบกับลูกทั้ง2จึงตรัสกับพระโอรสพระธิดาว่าลูกรักเมื่อก่อนแม่บำเพ็ญวัดนอนบนพื้นดินที่ทำอย่างนี้ก็เพราะแม่อธิษฐานใจอยากได้ลูกกลับคืนมาวันนี้บุญกุศลนั้นออกผลแล้วขอบุญกุศลที่พ่อกับแม่บำเพ็ญมาจงตามคุ้มครองลูกของแม่ขอพระมหาราชสนชัยจงคุ้มครองลูกบุญอย่างใดอย่างหนึ่งที่แม่และพ่อได้บำเพ็ญไว้จงเกิดแก่ลูกด้วยอำนาจบุญกุศลนั้นขอลูกอย่าได้เจ็บป่วยไข้อย่าตายก่อนวัยอันควรฝ่ายพระนางผุดสดีเทวีทรงดำริว่าตั้งแต่นี้ต่อไปเราใส่ชุดอย่างไรลูกสะใภ้ของเราจงใส่ชุดอย่างนั้นทรงจัดแจงเครื่องแต่งตัวของพระนางมัตสีด้วยพระองค์เอง

พระองค์ใส่เครื่องประดับอย่างใดก็จัดแจงเครื่องประดับอย่างนั้นให้พระนางมัตสีพวกอมาตย์เชิญพระนางมัตสีเสด็จขึ้นช้างดรุณหัตถีเชือกหนึ่งพระเวสสันดรและพระนางมัตสีทั้งสองพระองค์ได้เสด็จไปสู่กองทัพฝ่ายพระเจ้าสนชัยมหาราชพร้อมด้วยกองทัพประพาสเล่นตามภูผาและป่าเขาอย่างสำราญพระองค์ประมาณ1เดือนจึงโปรดให้ทูลพระเวสสันดรเป่าร้องให้ทราบการเสด็จกลับพระนครขณะที่พระโพธิสัตว์ประทับที่เขาวงกตสัตว์ร้ายในป่าแห่งนั้นตลอดจนฝูงนกนานาชนิดไม่เบียดเบียนกันและกันต่างส่งเสียงร้องด้วยความร่าเริงเมื่อพระเวสสันดรเสด็จไปแล้วฝูงสัตว์ป่าและฝูงนกทั้งหมดเกิดความเศร้าต่างมาชุมนุมกันในป่านั้นไม่ส่งเสียงร้องขับขานด้วยความเบิกบานเหมือนเมื่อก่อนป่าทั้งป่าเงียบเหงาพระเวสสันดรเสด็จกลับกรุงเชตุดรด้วยราชานุภาพอันยิ่งใหญ่ใช้ระยะเวลา2เดือนตลอดเส้นทาง60โยชน์พระองค์เสด็จผ่านไปตามท้องถนนที่ประดับตกแต่งไว้ขณะที่กษัตริย์ทั้ง6พระองค์เสด็จมาถึงประชาชนต่างยินดีปรีดาฟ้อนรำขับร้องโบกธงตีกลองร้องเป่าประกาศไปทั่วให้ชาวพระนครปล่อยสรรพสัตว์ที่ถูกขังไว้ในวันพระเวสสันดรเสด็จเข้าพระนครท้าวสักกะบันดาลให้ฝนรัตนะทั้ง7ตกให้บริเวณพระราชนิเวศเต็มด้วยรัตนะสูงประมาณเอวพระโพธิสัตว์โปรดให้พระราชทานทรัพย์ที่ตกแก่ตระกูลต่างๆและให้ขนทรัพย์ที่เหลือเข้าท้องพระคลังหลวงทรงบำเพ็ญทานบารมีตลอดพระชนชีพภายหลังสิ้นพระชนแล้วได้ไปเกิดในสวรรค์ชั้นดุสิตกลับชาติมาเกิดสมัยพุทธกาลครั้นพระบรมศาสดาตรัสเรื่องพระเวสสันดรแล้วตรัสว่าภิกษุทั้งหลายแม้ในชาติก่อนมหาเมฆก็ทำให้ฝนโบกครพัดตกในสมาคมแห่งพระประยุรญาติของเราอย่างนี้เหมือนกันทรงประชุมชาดกว่าพราหมณ์ชูชกในอดีตชาตินั้นคือภิกษุเทวทัตนางอมิตตตาปนาคือนางจินจมานวิกานายพรานเจตบุตรคือภิกษุฉันนะอัจจุตดาบทคือภิกษุสารีบุตรท้าวสักกะเทวราชคือภิกษุอนุรุทธะพระเจ้าสนชัยนรินทรราชคือพระเจ้าสุทโธทนะมหาราชพระนางผุดสดีเทวีคือพระนางสิริมหามายาพระนางมัตสีคือพระนางยโสธราพระมารดาราหุลชาลีกุมารคือราหุลกันหาคือภิกษุณีอุบลวรรณาข้าราชบริพารที่เหลือคือพุทธบริษัทส่วนพระเวสสันดรราชคือเราเองผู้สัมมาสัมพุทธเจ้าโปรดพระพุทธบิดาในวันรุ่งขึ้นพระบรมศาสดาแวดล้อมด้วยหมู่ภิกษุ 20,000 รูปเสด็จเข้าไปบิณฑบาตในกรุงกบิลพัสดุ์พระผู้มีพระภาคเจ้าประทับยืนที่ประตูพระราชวังทรงพิจารณาว่าพระพุทธเจ้าทั้งหลายในปางก่อนเสด็จเที่ยวบิณฑบาตในพระนครแห่งราชสกุลอย่างไรเสด็จไปยังเรือนของเหล่าชนโดยข้ามลำดับหรือเสด็จเที่ยวไปตามลำดับทรงพิจารณาแล้วก็มิได้เห็นพระพุทธเจ้าแม้สักพระองค์หนึ่งที่จะเสด็จไปโดยข้ามลำดับจึงทรงดำริว่าบัดนี้แม้เราก็ควรจะรักษาประเพณีพระพุทธเจ้าไว้และต่อไปสาวกทั้งหลายของเราเมื่อปฏิบัติตามเราอยู่จะได้บำเพ็ญปิณฑจาริกวัตรพิจารณาดังนี้แล้วจึงเสด็จเที่ยวบิณฑบาตไปตามลำดับเรือนประชาชนชาวกรุงกบิลพัสดุ์ต่างโจทย์ขานกันว่าเจ้าชายสิทธัตถะพระราชโอรสเดินเที่ยวขอทานต่างก็พากันเปิดหน้าต่างออกดูพระราชโอรสเดินอยู่ท่ามกลางถนนพระนางเจ้ายโสธราดำริว่าเมื่อก่อนพระลูกเจ้าเสด็จไปในพระนครด้วยราชานุภาพอันยิ่งใหญ่พรั่งพร้อมด้วยกองพลทุกหมู่เหล่ามาบัดนี้พระองค์ปลงผมและหนวดนุ่งห่มผ้ากาสาวพัสเป็นนักบวชถือกระเบื้องเสด็จเที่ยวขอข้าวอยู่กลางถนนจะเป็นอย่างไรจึงเปิดหน้าต่างทอดพระเนตรได้เห็นพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงยังมรรคคาในพระนครให้สว่างสวยด้วยพุทธานุภาพอันยิ่งใหญ่พระรัศมีแห่งพระสรีระไพโรจน์ยิ่งงดงามด้วยพุทธสิริหาสิ่งเปรียบมิได้ประกอบด้วยมหาปุริสลักษณะ32ประการรุ่งเรืองด้วยอนุพยัญชนะ80ประการเจิดจรัสด้วยพระรัศมีด้านละวาจึงทรงกล่าวชมตั้งแต่พระอุณหิตสะจนถึงพื้นพระบาท
ด้วยนรสีหคาถาว่าพระผู้นรสีมีพระเกศาดำสนิทมีพระนราศปราศจากมลทินดุจดวงอาทิตย์มีพระนาสิกงดงามพอเหมาะมีข่ายแห่งพระรัศมีซ่านไปและอื่นๆพระเทวีได้กราบทูลพระเจ้าสุทโธทนะว่าพระโอรสของพระองค์เสด็จเที่ยวขอข้าวอยู่ตามถนนพระพุทธบิดาสลดพระทัยทรงจัดผ้าสาดกให้เรียบร้อยรีบเสด็จดำเนินออกไปโดยเร็วประทับยืนเบื้องพระพักขวางทางเสด็จบิณฑบาตของพระพุทธองค์แล้วตรัสถามว่าเหตุไรลูกจึงทำให้พ่อได้อายทำไมจึงเที่ยวขอข้าวตามถนนเช่นนี้พระบรมศาสดาตรัสว่ามหาบพิตรนี้เป็นการประพฤติตามวงของอาตมภาพพระพุทธบิดาตรัสว่าลูกวงของเราเป็นวงกษัตริย์ในวงกษัตริย์ไม่เคยมีกษัตริย์แม้สักพระองค์เดียวเที่ยวขออาหารพระบรมศาสดาตรัสว่ามหาบพิตรวงกษัตริย์นั้นเป็นวงของพระองค์ส่วนพุทธองค์เป็นวงของอาตมภาพพระพุทธเจ้าทั้งหลายเลี้ยงชีพด้วยการเที่ยวบิณฑบาตพระบรมศาสดาประทับยืนอยู่ในระหว่างมรรคานั่นเองแสดงพระธรรมเทศนาโปรดพระพุทธบิดาด้วยพระคาถาว่าบุคคลไม่ควรประมาทในโภชนะที่ตนได้รับพึงประพฤติธรรมให้สุจริตผู้ประพฤติธรรมอันสุจริตเป็นปกติย่อมอยู่เป็นสุขทั้งในโลกนี้

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีพระราชทานพระบรมราชโองการให้เอกอัครราชทูตต่างประเทศประจำประเทศไทยเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทถวายอักษรสารตราตั้งกรุงเทพมหานครเตรียมความพร้อมการจัดทำซุ้มถวายดอกไม้จันทร์สำหรับประชาชนงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทีมวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยสู้เต็มที่ก่อนแพ้ทีมชาติจีนไป2-3เซตเตรียมไปชิงเหรียญทองแดงในมหกรรมกีฬาเอเชียนเกมส์ครั้งที่20ที่ประเทศญี่ปุ่นต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวด้วยวันที่21กันยายน2569ตรงกับวันเอกราชของสาธารณรัฐอาร์เมเนียพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสารอำนวยพรไปยังประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐอาร์เมเนียในโอกาสวันเอกราชของสาธารณรัฐอาร์เมเนียข้าพเจ้าขอส่งคำอำนวยพรและความปรารถนาดีด้วยใจจริงเพื่อพลานามัยที่สมบูรณ์และความสวัสดีความสุขสวัสดีของท่านประธานาธิบดีทั้งเพื่อสันติภาพความผาสุกร่มเย็นและความเจริญรุ่งเรืองของประเทศและประชาชนชาวอาร์เมเนียเป็นที่น่ายินดีที่ได้เห็นว่าตลอดหลายปีที่ผ่านมาประเทศของเราทั้งสองมีความสัมพันธ์อันดีต่อกันซึ่งตั้งอยู่บนพื้นฐานของความไว้เนื้อเชื่อใจและความเคารพยกย่องซึ่งกันและกันประเทศไทยยังคงมุ่งมั่นที่จะทำงานร่วมกับสาธารณรัฐอาร์เมเนียอย่างใกล้ชิดเพื่อแสวงหาโอกาสใหม่ๆในการขยายความร่วมมืออันยังประโยชน์ร่วมกันไม่เพียงแต่ในสาขาความร่วมมือที่มีอยู่เดิมในด้านการค้าการลงทุนและการท่องเที่ยวเท่านั้นหากยังรวมถึงในสาขาอื่นๆที่มีศักยภาพเช่นการแลกเปลี่ยนทางวิชาการและวัฒนธรรมอันจะนำมาซึ่งผลประโยชน์ของประเทศและประชาชนทั้งสองฝ่ายในภายภาคหน้าพระปรมาภิไธยมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวด้วยวันที่21กันยายน2569ตรงกับวันเอกราชของสาธารณรัฐมอลตาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสารอำนวยพรไปยังประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐมอลตาในโอกาสวันเอกราชของสาธารณรัฐมอลตาข้าพเจ้าขอส่งคำอำนวยพรและความปรารถนาดีเพื่อท่านประธานาธิบดีมีพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรงและประสบความสุขสวัสดีทั้งเพื่อความร่มเย็นเป็นสุขและความเจริญรุ่งเรืองของประเทศและประชาชนชาวมอลตาความสัมพันธ์ฉันมิตรระหว่างประเทศไทยกับสาธารณรัฐมอลตาได้พัฒนาก้าวหน้าและเจริญเติบโตมาเป็นลำดับข้าพเจ้าเชื่อมั่นว่าด้วยความปรารถนาดีและความมุ่งมั่นที่มีร่วมกันประเทศของเราทั้งสองจะยังคงทำงานร่วมกันอย่างใกล้ชิดเพื่อกระชับสัมพันธไมตรีและความร่วมมืออันยังประโยชน์ร่วมกันให้แน่นแฟนยิ่งขึ้นต่อไปในภายภาคหน้าพระปรมาภิไธยมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวข่าวในพระราชสำนักพระบรมมหาราชวังวันจันทร์ที่21กันยายนพุทธศักราช2569วันนี้เวลา 17:10 น.พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จออกณพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตพระราชทานพระบรมราชโองการให้เอกอัครราชทูตต่างประเทศประจำประเทศไทยเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทถวายอักษรสารตราตั้งตามลำดับดังนี้นางกุลบาดิยอบ ซึ่งมีถิ่นพำนักอยู่ที่กรุงกัวลาลัมเปอร์ประเทศมาเลเซียเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทถวายอักษรสารตราตั้งเป็นเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งสาธารณรัฐกินีประจำประเทศไทยในการมาดำรงตำแหน่งเป็นเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งสาธารณรัฐกินีประจำประเทศไทยนางกุงบาดิยอบได้ดำรงตำแหน่งเป็นเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐกินีประจำมาเลเซียด้วยนายปุณีตอัครวานซึ่งมีถิ่นพำนักอยู่ที่กรุงเทพมหานครเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทถวายอักษรสารตราตั้งเป็นเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งสาธารณรัฐอินเดียประจำประเทศไทยก่อนที่จะมาดำรงตำแหน่งเป็นเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งสาธารณรัฐอินเดียประจำประเทศไทยนายปุณีตอัครวานเคยดำรงตำแหน่งเป็นอธิบดีอาวุโสกรมภูมิภาคมหาสมุทรอินเดียกระทรวงการต่างประเทศสาธารณรัฐอินเดียมาก่อนนายลองดีอิมบุมบาซึ่งมีถิ่นพำนักอยู่ที่กรุงโซลสาธารณรัฐเกาหลีเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทถวายอักษรสารตราตั้งเป็นเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งสาธารณรัฐกาบองประจำประเทศไทยในการมาดำรงตำแหน่งเป็นเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งสาธารณรัฐกาบองประจำประเทศไทยนายลองดรีอิมบุมบาได้ดำรงตำแหน่งเป็นเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐกาบองประจำสาธารณรัฐเกาหลีด้วยนายยิอาดฟุอาดมักบรูปอันเกตรอซึ่งมีถิ่นพำนักอยู่ที่กรุงกัวลาลัมเปอร์มาเลเซียเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทถวายอักษรสารตราตั้งเป็นเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งรัฐปาเลสไตน์ประจำประเทศไทยในการมาดำรงตำแหน่งเป็นเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งรัฐปาเลสไตน์ประจำประเทศไทยนายยิอาดฟุอาดมับรุกอันเกตรอได้ดำรงตำแหน่งเป็นเอกอัครราชทูตรัฐปาเลสไตน์ประจำมาเลเซียด้วยนางเรลีนซีอาลีทากาโลลูฟาลานีซึ่งมีถิ่นพำนักอยู่ที่กรุงเทพมหานครเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทถวายอักษรสารตราตั้งเป็นเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งนิวซีแลนด์ประจำประเทศไทยก่อนที่จะมาดำรงตำแหน่งเป็นเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งนิวซีแลนด์ประจำประเทศไทยนางเรลีนซีอาลีทากาโลลูฟาลานีเคยดำรงตำแหน่งเป็นหัวหน้าสำนักงานปลัดกระทรวงการต่างประเทศนิวซีแลนด์มาก่อนเวลา8:39 น.สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธรมหาวชิราลงกรณ์วรราชภักดีสิริกิจการิณีพีระยะพัฒน์รัฐสีมาคุณากรปิยชาติสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งจากวังสะปทุมไปทรงเปิดงานใต้ร่มพระบารมีร้อยปีกรมประมงในน้ำมีปลาสร้างคุณค่าสู่ความมั่นคงทางอาหารณกรมประมงเกษตรกลางเขตจตุจักรกรุงเทพมหานครเวลา 17:26 น.พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จออกแทนพระองค์ณวังสะปทุมพระราชทานพระราชวโรกาสให้ศาสตราจารย์พิเศษอัฐนิติดิษฐะอำนาจประธานกรรมการแผนกธรรมศาสตร์มูลนิธิอานันทมหิดลและศาสตราจารย์พิเศษจิรนิติหะวานนุนกรรมการและเลขานุการแผนกธรรมศาสตร์ นำนายปานัททวีศรีผู้ได้รับพระราชทานทุนมูลนิธิอานันทมหิดลแผนกธรรมศาสตร์ประจำปี2569เฝ้าทูลละองพระบาทกราบถวายบังคมลาไปศึกษาโตระดับปริญญาโทสาขารัฐศาสตร์ด้านการเมืองระหว่างประเทศณมหาวิทยาลัยเคมบริดจ์สหราชอาณาจักรเวลา 13:02 น.พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคัตติยราชนารีไปพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ประจำปีการศึกษา2568ณศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ60ปีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตหาดใหญ่อำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาเป็นวันที่1ในโอกาสนี้สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคัตติยราชนารีพระราชทานพระโอวาทความว่ามหาวิทยาลัยนั้นเป็นสถาบันการศึกษาที่หล่อหลอมบัณฑิตให้มีความรู้ในสาขาวิชาต่างๆและมีทักษะในการประยุกต์ใช้ความรู้ให้เป็นประโยชน์แก่การดำรงชีวิตได้ด้วยเหตุนี้บัณฑิตจึงสามารถประกอบอาชีพการงานให้ก้าวหน้ารุ่งเรืองได้แม้จะในสาขาวิชาที่มิได้สำเร็จการศึกษามาโดยตรงเพราะมีพื้นฐานความรู้ที่ดีและได้ฝึกฝนการนำความรู้ไปปรับใช้ให้สำเร็จผลแต่โดยเหตุที่สังคมทุกวันนี้มีการเปลี่ยนแปลงพัฒนาอย่างรวดเร็วตลอดเวลาบัณฑิตจึงจำเป็นจะต้องพัฒนาตนเองอยู่เสมอด้วยให้เป็นผู้มีความรู้ความคิดและทักษะความเชี่ยวชาญที่ทันการทันยุคสมัยจะได้สามารถปฏิบัติแก้ไขปัญหาต่างๆและประกอบกิจการงานสร้างสรรค์ประโยชน์ได้อย่างแท้จริงในการนี้พึงระลึกไว้เสมอว่าประโยชน์นั้นมี2ประการควบคู่กันอยู่คือประโยชน์ส่วนตนกับประโยชน์ส่วนรวมหากแต่ละคนคำนึงถึงประโยชน์ส่วนรวมเป็นอันดับแรกทุกคนในสังคมจะได้รับประโยชน์ร่วมกันทั้งในระยะสั้นและระยะยาวก่อให้เกิดผลดีแก่ประเทศชาติสอดคล้องตามแนวพระราชปณิธานของสมเด็จพระมหิตลาธิเบศอดุลยเดชวิกรมพระบรมราชชนกเวลา 9:30 น.พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาองคมนตรีเชิญหิรัญญบัตรพัดยศผ้าไตรและเครื่องยศสมณศักดิ์ไปถวายแด่พระพรหมวชิระมุนีศรีปริยัติกิจวิธานศาสนภารทุรดิลกสาธุธรรมวิจิตตรีปิฎกบัณฑิตมหาคณิศรบวรสังฆารามคามวาสีกับเชิญสัญญบัตรพัดยศและผ้าไตรไปถวายแด่พระราชาคณะณวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามเขตพระนครกรุงเทพมหานครในวันเดียวกันนี้เวลา 14:00 น.พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้หม่อมหลวงปนัดดาดิษกุลองคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ออกรับนายประเสริฐจันทระรวงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการพร้อมด้วยคณะกรรมการครุสภาคณะกรรมการมาตรฐานวิชาชีพและคณะกรรมการมูลนิธิช่วยครูอาวุโสในพระบรมราชูปถัมภ์นำครูอาวุโสประจำปี2568รับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติประกาศนียบัตรและเงินช่วยเหลือและครูอาวุโสรับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติและประกาศนียบัตร ณศาลาดุสิตดาลัยสวนจิตรลดาพระราชวังดุสิตจบข่าวในพระราชสำนัก
1: กรุงเทพมหานครประชุมเตรียมความพร้อมการจัดทำซุ้มถวายดอกไม้จันทร์สำหรับประชาชนงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง
2: นายจิรเดชกรุณกฤตกุลรองปลัดกรุงเทพมหานครเป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการฝ่ายจัดสร้างพระเมรุมาตรจำลองจิตรกาธานและซุ้มถวายดอกไม้จันทร์งานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในส่วนของกรุงเทพมหานครโดยที่ประชุมได้ติดตามความคืบหน้าการเตรียมความพร้อมการดำเนินงานด้านต่างๆได้แก่สถานที่จัดตั้งซุ้มถวายดอกไม้จันทร์ในพื้นที่กรุงเทพจำนวน93ซุ้มเป็นซุ้มขนาดกลาง31ซุ้มและซุ้มทรงดอกบัว62ซุ้มทั้งนี้ที่ประชุมได้หารือถึงรายละเอียดการดำเนินการอาทิการจัดเตรียมสถานที่จัดพิธีถวายดอกไม้จันทร์การจัดทำซุ้มถวายดอกไม้จันทร์การประดับตกแต่งซุ้มโดยประธานในที่ประชุมได้กำชับให้หน่วยงานต่างๆได้ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องให้ถูกต้องและแล้วเสร็จโดยเร็วตามแผนงานที่กำหนดไว้สุธามารักษาพันธ์รายงาน
1: กรมประชาสัมพันธ์ขยายความร่วมมือด้านสื่อสารมวลชนกับสาธารณรัฐประชาชนจีนเตรียมนำสารคดีเฉลิมฉลองในโอกาสครบรอบ50ปีความสัมพันธ์ทางการทูตเผยแพร่ทางสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทย
3: นายสุภพงษ์ชวแลนรองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์พร้อมด้วยคณะผู้บริหารให้การต้อนรับนางเฉินยี่จุนคณะกรรมการพรรคคอมมิวนิสต์จีนประจำเขตปกครองตนเองกวางสีจ้วงและนายหยางหัวรองผู้อำนวยการช่องอินเตอร์สถานีวิทยุและโทรทัศน์กวางซีและคณะในโอกาสเดินทางมาเยือนประเทศไทยเพื่อหารือการแลกเปลี่ยนข่าวสารและบทบาทของสื่อในการส่งเสริมความสัมพันธ์อันดีระหว่างประชาชนของทั้งสองประเทศซึ่งทั้งสองฝ่ายเห็นพ้องมุ่งขับเคลื่อนความร่วมมือในการสร้างประชาคมด้านสื่อวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวร่วมกันโดยเฉพาะที่ผ่านมาได้มีความร่วมมือผลิตสารคดีคุณภาพแล้วถึง8เรื่องเช่นเพื่อเป็นแบบอย่างในการพัฒนาประเทศทั้งนี้ในวาระเฉลิมฉลองครบรอบ50ปีการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตไทยจีนสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทยหรือ NDT ได้จัดสรรผังรายการในช่วงเวลา 22:00 นถึง 23:00 นเพื่อนำสารคดีกลับมาออกอากาศซ้ำได้แก่วันที่22กันยายนนี้ออกอากาศสารคดีเรื่องโนอากับวานดูราและในวันที่23กันยายนนี้ออกอากาศสารคดีเรื่องการเฝ้าคอยลูกเงือกนอกจากนี้ยังมีการเผยแพร่ละครโทรทัศน์และสารคดีอื่นๆอย่างต่อเนื่องเพื่อให้ผู้ชมชาวไทยได้สัมผัสกับมิติทางวัฒนธรรมและเศรษฐกิจของจีนในมุมมองที่ลึกซึ้งยิ่งขึ้นพร้อมกันนี้ทั้งสองฝ่ายยังได้เห็นชอบขยายความร่วมมือระยะยาวในสี่ด้านหลักประกอบด้วยการสร้างกลไกสื่อสารที่มั่นคงการผลิตละครสร้างสะท้อนความร่วมมือทางการค้าและสิ่งแวดล้อมการพัฒนาการแปลภาษาเพื่อเผยแพร่ข้ามภูมิภาคและการแลกเปลี่ยนพัฒนาบุคลากรด้านสื่อสารมวลชนเพื่อรองรับการเติบโตทางความสัมพันธ์ในอนาคตนันภาแสนตุ้มรายงาน
4: ท้องฟ้าหม่นสายฝนพรำดังน้ำเนตรทุกทเวทอาลัยหวนให้หาพระมิ่งขวัญดวงใจไทยประชาทะเสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
5: พามาจับไต AI ภาพและคลิปที่เห็นเป็นเรื่องจริงหรือ AI สร้างบางรูปบางคลิปก็สมจริงจนหลายครั้งแทบแยกไม่ออกแต่เดี๋ยวก่อนยังมีจุดที่ช่วยให้จับผิดได้สังเกตนิ้วมือบิดเบี้ยวผิดธรรมชาติใบหน้าสมมาตรเกินจริงผิวเนียนเกินไปเหมือนพลาสติกแสงและเงาไม่สัมพันธ์กันตัวหนังสือเพี้ยนเหตุการณ์เกินจริงจนน่าสงสัยก่อนแชร์ก่อนเชื่อก่อนตกใจหยุดดูให้ชัวร์อีกครั้ง
0: 20นาฬิกา20นาทีต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศสำนักข่าว AFP รายงานโดยอ้างแถลงการของเจ้าหน้าที่รัฐบาลอัฟกานิสถานซึ่งอยู่ภายใต้การปกครองของกลุ่มตอลิบานที่ระบุว่ากองทัพปากีสถานเปิดปฏิบัติการโจมตีทางอากาศในหลายพื้นที่ทางตะวันออกของอัฟกานิสถานซึ่งรวมถึงจังหวัดคูนาและจังหวัดปักติกา เมื่อช่วงค่ำของวันที่20กันยายนที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นทำให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย3รายและมีผู้ได้รับบาดเจ็บอีก4รายนอกจากนี้ยังส่งผลให้บ้านเรือนหลายหลังและร้านค้าอย่างน้อย1แห่งได้รับความเสียหายทางด้านนายซาบีฮุลลอห์มูจาฮิดโฆษกรัฐบาลอัฟกานิสถานประนามการโจมตีในครั้งนี้พร้อมให้คำมั่นว่ารัฐบาลอัฟกานิสถานจะดำเนินการตอบโต้ตามความเหมาะสมอย่างไรก็ตามทางการปากีสถานไม่ได้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเหตุการณ์ดังกล่าวสำนักข่าวรอยเตอร์รายงานโดยอ้างแถลงการของคณะเสนาธิการร่วมของเกาหลีใต้หรือ JCS ที่ระบุว่าเกิดเหตุระเบิดในพื้นที่ฝั่งตะวันตกของเขตปลอดทหารบริเวณพรมแดนระหว่างเกาหลีเหนือและเกาหลีใต้หรือ DMC ในวันนี้ส่งผลให้มีทหารเกาหลีใต้ได้รับบาดเจ็บ3นายโดยเจ้าหน้าที่กู้ภัยนำตัวทหารเหล่านี้ไปรักษาตัวที่โรงพยาบาลแล้วอย่างไรก็ตาม JCS ไม่ได้เปิดเผยรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นขณะเดียวกันสื่อท้องถิ่นของเกาหลีใต้อ้างว่าสาเหตุของการระเบิดในครั้งนี้เกิดจากทุ่นระเบิดที่ฝังอยู่ในพื้นที่ดังกล่าวทั้งนี้การระเบิดของทุ่นระเบิดและวัตถุระเบิดอื่นๆเป็นภัยอันตรายที่เกิดขึ้นเป็นประจำในบริเวณรอบเขตปลอดทหารระหว่างเกาหลีเหนือและเกาหลีใต้ซึ่งทุ่นระเบิดเก่าที่หลงเหลืออยู่ในพื้นที่ดังกล่าวทำให้ทหารของทั้งสองประเทศได้รับบาดเจ็บจากการระเบิดนายจิมชาลเมอร์สรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังออสเตรเลียเปิดเผยรายงานวิเคราะห์นโยบายระหว่างรุ่นในวันนี้ที่คาดการว่าอัตราการเติบโตของประชากรชาวออสเตรเลียชะลอตัวลงเหลือร้อยละ 0.9 ต่อปีในช่วง4ทศวรรษข้างหน้าเนื่องจากอัตราการเจริญพันธุ์และจำนวนการย้ายถิ่นฐานสุทธิจากต่างประเทศที่ลดลงอย่างต่อเนื่องก่อนจะเข้าสู่สภาวะทรงตัวโดยตัวเลขดังกล่าวลดลงเมื่อเทียบกับอัตราการเติบโตเฉลี่ยที่ร้อยละ 1.4 ต่อปีตลอดช่วง40ปีที่ผ่านมานายชาร์เมอร์สยังคาดการว่าออสเตรเลียจะมีจำนวนผู้เสียชีวิตซึ่งจะมากกว่าจำนวนเด็กเกิดใหม่เป็นครั้งแรกในอีก40ปีข้างหน้าและจำนวนชาวออสเตรเลียที่มีอายุ85ปีขึ้นไปจะเพิ่มขึ้นเป็น3เท่าภายในปี2609ซึ่งจะส่งผลให้ความต้องการด้านบริการสาธารณสุขเพิ่มมากขึ้นรวมถึงเผชิญปัญหาการขาดแคลนแรงงานในภาคการดูแลสุขภาพและการดูแลผู้สูงอายุซึ่งต้องพึ่งพาแรงงานต่างชาติเป็นจำนวนมากต่อไปรับฟังข่าวกีฬาม
6: หกรรมกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ไอจินาโกย่า2026ที่ประเทศญี่ปุ่นการแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงรอบรองชนะเลิศทีมชาติไทยอันดับ13ของโลกลงสนามพบกับทีมชาติจีนอันดับ7ของโลกผลการแข่งขันปรากฏว่าทีมนักตบสาวไทยสู้เต็มที่ก่อนแพ้ทีมชาติจีนไป2-3เซต25-23 21-25 11-25 28-26 และ65ส่งผลให้ทีมชาติไทยต้องเข้าไปชิงเหรียญทองแดงกับทีมแพ้จากคู่ของญี่ปุ่นกับเกาหลีใต้ซึ่งจะแข่งขันในวันพรุ่งนี้เวลา 14:00 น.การแข่งขันแบดมินตันที่สนามอิชิโนมิยะซิตี้ยิมเนเซียมประเภททีมชายรอบแรกระหว่างไทยกับมาเก๊าผลการแข่งขันปรากฏว่าชายเดี่ยวมือ1วิวกุลวุฒิวิทิสารชนะปุยปังฟองไป2-1เกม21-19 20-22 และ21-12เก็บชัยชนะเกมแรกให้ทีมไทยนำก่อน1-0ตามมาด้วยชายเดี่ยวมือ2อิคิวพนิชพลธีรรัศกุลชนะปุยชิชอน2-0เกม21-8 และ21-7ทำให้ทีมชาติไทยขึ้นนำเป็น2-0ปิดท้ายชายเดี่ยวมือ3ภูริภูริทัศน์อารีชนะเหลียงล็อกชอง2-0เกม21-14 และ 21-12 ส่งผลให้แบดมินตันทีมชาติไทยชนะมาเก๊าไป 3-0 ทีมผ่านเข้าสู่รอบ8ทีมสุดท้ายได้สำเร็จโดยจะไปพบกับไต้หวันในวันพรุ่งนี้เวลา 13:00 นส่วนการแข่งขันมวยสากลรุ่น70กิโลกรัมชายรอบแรกบรรจงสินเซรินักชกไทยพบกับสุมิตจากอินเดียผลการแข่งขันปรากฏว่าบรรจงสินเซริแพ้คะแนนสุมิตไป 0-5 ยุติเส้นทางไว้ที่รอบแรกไปอย่างน่าเสียดายการแข่งขันบาสเกตบอล 3x3 ทีมหญิงรอบแรกกลุ่มดีทีมชาติไทยลงสนามพบกับทีมชาติเกาหลีใต้ผลการแข่งขันปรากฏว่าไทยพ่ายเกาหลีใต้ไป 12-13 คะแนนก่อนที่ทีมชาติไทยจะลงสนามเกมที่2พบกับสิงคโปร์ผลการแข่งขันปรากฏว่าทีมชาติไทยโชว์ฟอร์มแข็งแกร่งชนะสิงคโปร์ไป 14-8 คะแนนขณะที่การแข่งขันมิกมาเช่นอาร์ตหรือ MMA ชิงเหรียญรางวัลครั้งแรกในมหกรรมกีฬาเอเชียนเกมรอบรองชนะเลิศรุ่นโมเดิร์น MMA หญิง54กิโลกรัมแอมกันจุธาภัทรบุญซ่อนชนะวาเลนเซียฟาฮิราฮอตมาอุลี่จากอินโดนีเซียผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศไปลุ้นเหรียญทองกับไดอาน่าปูโกเซียนจากอินโดนีเซียในวันพรุ่งนี้เวลาประมาณ 9:20 นาทีทีมฟุตบอลชายทีมชาติไทยรายงานตัวเข้าแคมป์เก็บตัวเตรียมแข่งขันฟีฟ่าอาเซียนครับที่ประเทศอินโดนีเซียติดตามได้จากรายงาน
7: ทีมฟุตบอลชายทีมชาติไทยชุดเตรียมลงแข่งขันฟุตบอลฟีฟ่าอาเซียนครับระหว่างวันที่26กันยายนถึง5ตุลาคมนี้ที่ประเทศอินโดนีเซียเดินทางเข้ารายงานตัวณโรงแรมโนโวเทลฟิวเจอร์พาร์ครังสิตแอนโทนีฮัตสันหัวหน้าผู้ฝึกสอนทีมชาติไทยกล่าวว่าการเข้าแคมป์เก็บตัวในวันแรกจะเน้นไปที่การพักฟื้นสภาพร่างกายเนื่องจากนักเตะหลายคนเพิ่งเสร็จสิ้นภารกิจกับสโมสรต้นสังกัดส่วนการเรียกอนันต์ยอดสังวาลกับอิกลาสสันหลนมาติดทีมชุดนี้แม้จะยังไม่ได้ลงเล่นในลีกฤดูกาลนี้แต่มองว่าทั้งสองคนเป็นนักเตะที่มีศักยภาพและมีพัฒนาการที่ดีขณะที่ตำแหน่งกองกลางไม่มีชื่อของเบนเดวิสและวีรเทพป้อมพันธ์ซึ่งต่างทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมกับต้นสังกัดเนื่องจากทีมชาติไทยมีตัวเลือกในแดนกลางค่อนข้างเยอะสำหรับโปรแกรมการแข่งขันของทีมชาติไทยในรอบแบ่งกลุ่ม26กันยายนพบปากีสถาน29กันยายนพบเวียดนามและ2ตุลาคมพบฟิลิปปินส์โดยรอบชิงชนะเลิศจะแข่งขันในวันที่5ตุลาคมนี้ปุริภัทรสอนการรายงาน
6: พลโทสัมพันธ์ยังพกูลนายกสมาคมนักวิ่งเพื่อสุขภาพแห่งประเทศไทยเป็นประธานงานแถลงข่าวการแข่งขันกรุงเทพมาราธอนครั้งที่37ภายใต้แนวคิด Run the Legacy of Bangkok เปิดมหานครกรุงเทพสู่มหกรรมเฟสติวัลงานวิ่งเพื่อสุขภาพระดับโลกต้อนรับนักวิ่งไทยและต่างชาติกว่า80ประเทศชมเสน่ห์ยามค่ำคืนกับเส้นทางวิ่งประวัติศาสตร์ของกรุงเทพในวันที่10มกราคม2570โดยแบ่งการแข่งขันเป็น4ระยะได้แก่มาราธอน 42.195 กิโลเมตรฮาล์ฟมาราธอน 21.1 กิโลเมตรมินิมาราธอน10กิโลเมตรและระยะไมโครมาราธอน5กิโลเมตรชิงถ้วยพระราชทานพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรสำหรับผู้ชนะประเภทโอเวอร์ออลและถ้วยรางวัลเกียรติยศพร้อมเงินรางวัลมูลค่ารวม 1,200,000 บาทติดตามรายละเอียดการรับสมัครเพิ่มเติมได้ที่ www.bkkmarathon.com ผ่านิดคาดนาครายงาน
5: รับสมัครงานออนไลน์ไม่ต้องมีประสบการณ์ทำงานที่บ้านรายได้สูงสมัครง่ายได้เงินจริงแค่โอน999บาทเปิดระบบก็เริ่มทำงานได้ทันทีงานที่ดูดีอาจเป็นกับดักมิจฉาชีพใช้ข้อเสนองานง่ายรายได้ดีรอให้เหยื่อโอนเงินไม่ว่าจะค่าสมัครค่ามัดจำหรือค่าปลดล็อกอย่าโอนเพราะเขาอาจไม่ได้รับสมัครพนักงานแต่กำลังรับสมัครเหยื
0: ่อสำหรับธรรมะเพื่อชีวิตวันนี้เสนอเรื่องพรหมวิหารธรรมโดยพระเทพวชิรเวที
8: สังคมประเทศชาติจะน่าอยู่น่าอาศัยเป็นยุคสิวิไลหรือยุคพระศรีอริยเมตไตรต้องอยู่กันด้วยเมตตาวิหารีกรุณาวิหารีมุทิตาวิหารีและอุเบกขาวิหารีอย่างนี้เรียกว่าอยู่ร่วมกันฉันมิตรรักกันเหมือนพี่ดีกันเหมือนน้องปรองดองกันเสมือนญาติ ผิดพลาดให้อภัยซึ่งกันและกันมีอะไรก็แบ่งปันกันกินกันใช้เป็นสังคมอุดมด้วยน้ำใจหรือเป็นสังคมอุดมด้วยพรหมวิหาร
5: เร่งคู่อ่อนเร่งคู่อ่อน3คำสั้นๆที่มิจฉาชีพใช้เป็นกลลวง
9: เร่งให้คุณรีบตัดสินใจคู่ให้คุณกลัวหลอกให้โอนเงินทันทีสารพัดคำลวงต้องโอนเงินเดี๋ยวนี้ไม่อย่างนั้นจะถูกดำเนินคดีแต่หยุดก่อนอย่าเพิ่งตกใจอย่าเพิ่งโอนและอย่าให้ข้อมูลส่วนตัวนะครับใครที่เผลอเชื่อก็อาจตกเป็นเหยื่อได้ท่องจำเอาไว้ไม่รีบไม่กลัวไม่โอน
0: ป่าไม้เป็นทรัพยากรที่สำคัญของส่วนรวมซึ่งทุกคนมีส่วนได้รับประโยชน์ร่วมกันการดูแลรักษาป่าไม้จึงไม่ใช่ความรับผิดชอบของผู้หนึ่งผู้ใดโดยเฉพาะแต่เป็นความรับผิดชอบร่วมกันของทุกคนในชาติพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวคณิษฐาลือสัตว์บรรณาธิการข่าวดลยาวารีเดชใจและบุญมาสีมาดอ่าน

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ AM 1476กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุภาคภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทยที่มีความทันสมัยเชื่อถือได้สร้างอัตลักษณ์กลุ่มชาติพันธุ์สู่สากล
1: โอ้บูดาจ้า
2: โอ้บูโชเปอร์
1: มาซุนค่ะ
2: ปอกว่า
1: เนาะซง
2: ปอดูทามา
1: สถานีวิทยุภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทย
2: ทันสมัยเชื่อถือได้แล้วพบกันที่สวทเชียงใหม่ AM 1476 กิโลเฮิรตซ์

0: เกิดเป็นคนไทยเติบโตบนผืนแผ่นดินไทยจงภูมิใจในความเป็นไทยชาติไทยเรานั้นนับเป็นชาติที่มีความเป็นมาเก่าแก่ยาวนานเรามีภาษาวัฒนธรรมและมีสิ่งต่างๆที่เป็นเอกลักษณ์ให้เราได้ภาคภูมิใจในความเป็นคนไทยเราควรเห็นคุณค่าและมีความรักชาติหวงแหนแผ่นดินอันเป็นมรดกของบรรพชน
1: เมื่อโชคชะตากำหนดให้หญิงผู้บริสุทธิ์กำเนิดขึ้นจากปฐมบทแห่งความรักอันยิ่งใหญ่การพลัดพรากการต่อสู้และบทพิสูจน์ความจริงร่วมสัมผัสเรื่องราวแห่งความรักความเสียสละและการแสดงอันวิจิตรงดงามของมหากาพย์รามเกียรติ์ในการแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพตอนสีดาในวันที่5พฤศจิกายนถึง10ธันวาคมนี้ณศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยเปิดจองบัตรแล้ววันนี้ที่ไทยทิกเก็ตเมเจอร์
2: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
3: งาฮือละหุยาชอเจทอกาไทมิงเวจอมออิโลอาสะและไคเปวิทัปปาตองาฮือนิมาลูจาวิโยงาฮือมีเวออิโลแลมีจอมวิออปาโลเกโลมุนอมาโคโลโกอิเปวิโยงาฮือเตกาลิเลกางาฮือมีจอมออิโลทาฮาวิออคโลยอทะคะทากะดอนอเชตุโยงาออโตแลละหุชอเจเวออตาละหุคอเป้าเสมานะคะ

ไรกาโอบูดาเจ้าคอลงาฮือลาฮุยาติกาลิลิทะฮะยูลาวิโยจะได้คืนหนอฮือกากาเชเวออคาตอคือเชแลสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์และชุดที่คืองานละหุคอป้อเชเสมานักขบวนแมวิโยติญิเลเลมุหลอกกอวิอยาติชุดที่นาลิตาและสากุมุหลอกกอติชุนนาลิและมุเพวิอยาฮินาริควายตาและก้อนาริชักขะไกงานคือละหุคอรายการอบุดะเจ้าคอโลวิทยุเรดิโอพอเอ็มติฮิวโอฮาสจิคอกิโรเฮิร์สเตลัยพองานคือละหุคอต่อไอเชวิโยปืต้าเลกันพอติพ่อ Facebook Fanpage สวทเชียงใหม่ AM 1476พ่อไลฟ์สดติดต่อไปเชวิโยงานฮือลาหุยาติพาต้อสาเฟอร์ดะตูวิออลอจอวิมาโกลิคอยติพาโลนากาวิลโกจ้าดักคือโทรศัพท์นาบะแม่0ง่าแซ่นี่สคอ0 0 4โทรศัพท์นาบะแม่ชเวทะจ้าดะลุลาเพวิโยและงาฮือลาหุยาติกาลิเลกาไรกาอบุดะเจ้าคอลออกคือปือตาและออเลมือทักขไกติแกพอนาแล้วลาหูโปลาหูออกาปิดะไปเพวิโยแม่

อบุดาเจวิโยยาปือฮาติปอทอกาดาเจวิโยยาเฉาะคลองงาคือติปอกอกามีลาแล้วชุบาอปารุเชตาวิโยวิโยเนราหุยาติผักเกอติเกไรกาอบุดาเจคลองงาคือกาพูกามอดะแลอคอกากอกะดะกิเชวิทัปตออรอปือแลติกาลิเลถะตาอุยอยาวิโยคลอละเซจาแล้วไรกาอบุดาเจคลอหะอยู่ลาวิโยแมหะวิโยวิโยเนราหุยาคาพอเชพอรุเชตาวิคคิเพเชลินาติกาลิเลทอกะจาแมดอแมซแมกาแมฮาเลดอซาเทลลีนาชะเรจะวิออยากะนี่คือไทมิงกอคอโลแลมุยิคอยาเพวิทัปตองาคือติกาลิเลทอกะออเจอยาคัสเพเชเวอานาอกอติภาทะนี่คือตอดะและปูกากะกิจูติกาลิเลกะจาวิดอวิเชวิจอวิเตเจลิเลพออายีอยู่แลอาชิยอตูยอยากะทะคะแดนิหาซาดะกิสิแมและยานิวิออยาแลชะเรซอคอโลกะสเปเตนีกอฮาปาเซทบะฮาปาคอโลยะญออานิชตินกะปวิโยยะญิแลพึนเผวิโยและจะขอทอกานิหินิชะขอขอขอหาวิโยวิโยเนราหุยะติภาโอเตฮะเลเลวิโยยะหินาริควายตะแลกอนาริทะคะไกเตฮะเลเลงาหึราหุคอไรกะอบุดะเจาคอโลตอกะเชวิโยวิทยุเรดิโอพอเอเอ็มติฮิโอฮาสติคอกิโรเฮสเตไลพอเบื้อเลกาญิพอติพอแล Facebook Fanpage สวทเชียงใหม่ AM 1476พ่อไลฟ์สดติดต่อกับเชวิโยอวิออนเนียลาหุยาติกาลิเลทอกาติแกลาหุคอพอนาเลอในคือลาหุชอเจทาโอกาปิดักให้แพวิโยและอย่าเพื่อให้วิโยเขาดูทอกาอยู่เวลาตาวิซาตาอรอติผ่าไลรออยู่เวลาตาวิโยอวิออนเนียลาหุยาติผ่าอคือปืนตาแล้วอเลมือทักขไกติแกเชตาแล้วลาหุขอพอนาเลอลาหุปูลาหุโอกาปิดักไอแพวิโยและอย่าเพื่อหาวิโยยาวคอโลออลอปเตลองอะคือติเกอยู่เวลาแล้วกาดะเจดักไอตัวเวลายันยิงอะหุ้มมีอคอโลแพกไอเชเวอเจ้าอย่ามุชามุยิมกะมหอพอจ้าดะเวออลอสตาติพาออลองอะคืออยู่เวลาแล้วติเกกาดะเจดักไอตัวโยแม่จีจอปากรมุจุนิยมวิทยาพ่อโยคือฉันแตะนี่แหละอโลซาตาติภาปิกาลาเวงาฮือไทมิงกอคโลกาจะได้สเวอยากามูยีจอมาเฮลอแมวิหะเนลาหุยาติภาโอมูยีจอมาเฮลอแมเรียกคาพ่อชื่อพ่อโลกาญีเวติยาทามูยีจอมาเฮลอเรียกอินตาและญีชะขอญีคาไกเจเรียกงาฮือไทมิงกอคโลติกาติติมูยีลามาจากิตุสิเจยะคาติกาติติโกมูยีอาจะกอโยยะลาวิจิแม่ติกาเลติกากะเทวิมาชุดะลอแม่เรียกให้กงาฮือแท้มียอนาติต่อพ่อลูแลนี่ชุดเต็งตาเลนี่ชุดขอนิวิออยาเฉาะขอโลมูยีเตฮาวิอออชเปอร์เซตาเลขอเชเปอร์เซเดหุตาหิจิแม่เปื่อเลภาคอีสานพ่อกะยันตาเลนี่ชุดขอนิคาไกออชเปอร์เซตาเลขอเชเปอร์เซคาไกเจถ้ามีกอก็จะติต่อเลกอจอมาจาลอเลมุยเตฮาเวียขอชเปเซตาเลฮิชเปเซคาไกเจถ้ามีกือมุยตอพอกาจอมาลอแมขอชเปเซตาเลฮิชเปเซเจถ้ามีกอฮอเตตอพอกาออชเปเซตาเลขอชเปเซเจและกุติพอกามุยจอมาลอแมขอชเปเซตาเลฮิชเปเซคาไกเจแล้วก็ยันยิวยาเลงาคือถ้ามีกอขอลบชอบเอาปลาโลค่ะเพชรเลยก็เลยยะหยอง่ะคือแท้มียวนะติต่อพ่อกะมุยจอมาลอแม่เตฮาเวียเลียสสเปเซเดฮุตาลอเจเลยง่ะคือแท้มียวนะติต่อพ่อติกาติติมุยลามาจากไอตุโยเจจังหวัดจี้ใหม่จี้ให้จังหวัดลำปางสุโขทัยจังหวัดตากอุตรดิษฐ์กำแพงเพชรพิจิตรพิษณุโลกและจังหวัดเพชรบุรีพ่อขยายยะนี้เลยเตฮาเวียสเชเปเซเคมุยเบหุตาลอเจเตกาติตีแลมุยลามากิตุโยเจเรียงอะคือแทงเมียวนาติต่อพ่อกาจีไฮจีใหม่ลาปาพ่อขยายเลยมุยจอมาเฮลอแม่เรียยันยิวยากาเอกภัยอีสานพ่อกาสเชเปเซชวาเกจอมาเวทัยมิกือออก็จะติต่อฮิเชเปเซลอแม่เรียกว่าวิออเนียลาหุยาติพาทอเรียซาตาพ่อหะยูวิออคอโลละจระฮะแพตโตลาวิโอจิติพัทธะกากูแฮกากูฟาวิโยและลิงาคือจังหวัดจิ้งใหม่อโคโลกาผู้ว่าราชการจังหวัดจิ้งใหม่อปิเตกาเกาะต้อยและอสเตกาเกาะลุลาวิโยอสเตกาเกาะลุลาวิโชปุระทาเลผู้ว่าราชการจังหวัดจิ้งใหม่
ตีจอวิโยจีหมายวิพูว่าเตียเลติกาก็เจอกันเลยติปอจีหมายวิพูว่าก็เจอกอลาวินาเลยเอกองาคือมีออกคอลัวอาจุยารัฐบาลเลยอายาจะปีปุวิโยเรียกงาคือจาวะจีหมายออกคอลัวเวพูว่าราชการจาวะจีหมายเลี้ยสติกาฮาปัสติงีติชฮาปัทธาเลี้ยกาตัติกาจุวิพูว่าราชการสติกาแหละในทศพลเขื่อนอุดมเทวิโยเลยปุราวิโอปีโยเลยโยกาเลติปอกอเจาะลาตาวินะเรียกแขกโยมูเรียกสำนักงานปลัดกระทรวงอคโลเตแกเวเลปุราทางอาเฮจิมัยวิพูว่าเตียเวเลมัวสำนักงานปลัด

야에 오빠 마히히베 야에 오빠 띠파 리에 슈푸비레 리 야에 오빠 띠위나 그거 야에 보라고 오빠 타이초 바저고 야에 리에 바이크 가비 바 가비나 리에 차라파토 차케 위유호 다비 띠파 띠체로지 리에 nga hư thai mi go kholo krom ka pok krom pho chri khu vi o ya kholo ayi te la kha de ga cha tu yo je le o pa ma hi ye ve le o pa o po na le ya e po la ve thai ve ba a ga ga ve tha pa to o pa ma hi hi ve na le o pa vu te che ve le che de pa jo ve lo je me le kha ko bai ke a ya e le thai ve san cha thai na thai ve ba ma ga cho ga ga ve che de pa lai ga ga cha ga ve je me kha ko ni ve te ya tha o mi ka te pa o hu o na te pa ka po da ta ve lo je me le kha ko che de ke nga hu a thai mi go kho lo ka le kra su sa tha na su tha cha da le krom ka pok krong le le kra su sa tha na su po จ้าด่าเลียวใบเกอโป้เลียอโป้อโป้ติผาลีจะเคยมากติไกตัวอโป้คาเดกาชาตุโยจิเมลีชกามาทีมาจวีติจึกแผวินะเลียข้อพิจวีแม่ย่าอปามาฮีเหียเตลชูฟูปีแลเลียยาแอปอลาทาใบเกอไทยวิบะกากาเลอปาจะติเวเลจะเคยติผาติเวแลข้อพิจวีจิเมเลียแขกงาคือราหุยาติกาลีเลกาเลียมาทีมาจวีอจิติผาติเวลอกแลดอหาดอกคิดดูจอวิแม่เรียกแกกงาฮือเตียลิเลกะอาสติกอคโลเรียมาดาวิออจือเตผากนจอเกนะดาวิออจือเตผาติตูเวแต่จ้าเลยแค่ก็เกาะจ้าแหละเลยไล่กาซาตานาลูลาเวคาจ่อยมาวิโยเรียกโครงการไทยช่วยไทยพลัสจะเรียกเคาะเชื่ออ้อเชื่อนะเลยชเวแม่หนีพุทธิพุกเกาะจ้าตูเหวี่เลยแล้วเจ้เตผาก็เวไปหาปาวิติฮิโกกาวิเจก็แลไลกางาเกี่ยวกันนาลูลาวิโยเลยแค่ก็อย่างนี้งาซาตาติผาคาเดจาวิลาวิโยเลยโครงการไทยช่วยไทยพลัสเลยขอเชอชเชแลเกาะจ้าแลเตไกตุโยเจเลยเตไกตุเวออกค่าแลออกปีเข้าเคลโยเจนี่หาปาเกาะจ้าลาตุโยเจขอเชอชจิแมเล่ติชฮาปาตาเลติชติฮาปาคาแกก็จ้าลาตุโยเจนี่ฮาปาเล่ไทยช่วยไทยพลัสขอชอชก็จ้าลาตุโยเจแม่เล่เคเตนแลชริคือวิออย่าเซวิซาตามากะเฮวินาลิยาคาซาตาชอปอปอจากุเพโตวิตุกุมาก็มาเล่ติกากากุวิออติฮาปาวิติฮิบะกาวิโกเวเลติกากาโกวิโอญิฮาปาวิโอโคโลติฮิบะกาวิเจโกเวนาเลไลคอตอลาโมเลยาคังาซาตากาฮาวิโอโคโลเลซอปอจิเมเลคณะรัฐมนตรีโครงการไทยช่วยไทยพลัสขอจอร์จชเวอลอยูลูเอและคอรมอโคโลจิชิตุโยเจจิชิปึขอเนาะลอโกแลเลจิชิปึขอเนาะลอโกอาคามะกาเวเลเตหะปาเวติหิบะกาเวลาไม่เลญิหะปาเวติหิบะกาเวลาไม่เลกาลงทะเบียเวลาไม่เลเตปอติออปิข้าวก็จ้ากาเกเวลาเลชริภาเซเวสตะติภานาลิซอปอญิชญิญิคอรมอโคโลจิดะปุคโนโลโกจิชิลิติภากาลาวิติยาทาเซเวสตะติภากากาตุโยยาคาทอกาชริคือเลงาฮือรัฐมนตรีกระทรวงกลางคาพ่อกาเลกอจาเลเตเกตุโยแต่ก็วิโยเรียโครงการไทยช่วยไทยพลัสขอเชอเชลเรียกแค่คนยิฮาปาก็จ้าลาตุโยเจติชฮาปาเตเลติชเตฮาปาคาไกเรียปีละกันตัวเวลขอเชอเชคาช่วยโยเจขอเชอจุยารัฐบาลเป้าโตลาตุโยนะออเชลก็เรียกงาคือแท้งาหึงมียาเป้ากาโตเวเรียกแค่ก็คาเคติกาเกตุเวติฮิบะกาเวลาไม่เลยนิฮาปาเวียติฮิบะกาเวลาเล่เชลิพาเล่นิชนิญิเล่คณะรัฐมนตรีครม.คโรจิชิปุคโนโลกเซเวเล่ออเตลนาเซเวตอคติผาโตลาติโยเล่อยากให้เชลิคือวิออย่าผู้เลือกเหวี่ยเจกุมานาลีออมืองามือลาเลือเฮวิเจโครงการไทยช่วยไทยพลัสออโคโลนะเฮกอกอจ้าปีไกตูเวออกคาตุโกกาตูเวออกคาตุโกจอมาจาวิโยเลเฮกอจุยารัฐบาลคากูตาวิเลเลคอรมอโคโลมาติคอรมอจัวลากู
น่าเลยก็จะเลยปีกตูดอลวาวิเลยติชฮาปาตาเลติชติฮาปาวิอยาชอคโลเจยาค่าคาเคกาเซวิเลยชอบปอกคอนอไทสตูโยเลยชะกาโครงการไทยช่วยไทยพลัสขอชอชะกาเนี่ยฮาปาตุโกก็จะลาตูโยเจ

0: ค่าขาเคติกาเคจูเวซอปอคอรมอคอโลจิเชปุคโนไทยแรงอ่ะฮือเซวิซาตาติผารักกาจูโยแต่ก็แลเลียวเวียวเนี่ยละหุยาติผาทาทูลาวิโยแมเปื้อเลติปองอ่ะฮือราหุยากอนาลุลามาจาเวเลอะทุมาอลอเลโกโกเลอาบาสวัสดิกาแห่งรัฐแม่เลไคเล่ก็แลนาลูลาเวคาบิโยเลยเอาเวียนเนี่ยละหุยาติพาโอบาสวัสดิกาแห่งรัฐกะคาชูโยจิแม่เรียกโครงการไทยช่วยไทยพลัสเลยจะได้พาปีและกาวิลโกบาสวัสดิกาแห่งรัฐออกโคโลกาจ้าลากิตุโยจิแม่เรียกว่าคาคิติกาตุเวเลยอยากให้ซาต้าออกโคโตลาวิตุกว่านี่ฮะปะก็จะปีละดูก็เวน่าเลยสหัสฮะบะเลยให้กว่าชีวิตแม่เลยติปตีอสติปเจกาเวลาไม่เลยปุระชาวปีติมูกาเชียเวกาก็จะกาดูละก็เลยเลยไล่กานาลุลาวิโยเลยชีวิตแล้วอาจจะอยากรัฐบาลีครมอคโลบาสวัสดิกาแห่งรัฐอรอเลยมากาจิชิเฮวิโยจะรับปะโตเลยอาจจะอยากรัฐบาลครมอคโลจิชิปุขโนไทยและเซเวสตาติผาทุลากาตุโยเลยชีวิตคือแหละมาสุสิเวนะเลยบาสวัสดิกาแห่งรัฐติมูก็จ้าเลปีไกตูเวขันยิบะปีตูเวเลค่ะเคเตกาตูเวจะได้ผ่าเซเวซาตากาโลนาเฮเลียจุยารัฐบาลเกียวลาเวซาตานะอยากให้จะได้ขอซากากาตาเวตุกัวปีตูโยเจเลบาสวัสดิกาแห่งรัฐออกโคโลกาก็จ้าเลปีตูโยก็เวนาเลสฮาบะนี่ฮาปาปีตุนาไม่เลยนี่ฮาปาเวอคอรสฮาบะปีตุนาเรียกไม่เลยอปีปุระทากาวิติมุกากาตุนาเรียกสติปอกลงทะเบียนมาผ่าวิติมุกไขกาติตุเล่โอโคเล่ซาตาคาสโลโกเซเวเรียกจุยารัฐบาเกลาวิซาตาเซมากาลาเฮโกมาอยากฆ่าเรียกอะไรพอซาตาเพตาวิตุกุมาจาเรียกอยากฆ่าอแต่แต่ติฮาเปอร์ซีอยู่กาวิแลเรียกจุยารัฐบาครมอคอโลจิดาปุขเนาะมาติครมอโตลาลาโกเซเวซาตาเทวิโยเลยอยากค่ะจุดคือบาสวัสดิกาแห่งรัฐอลอกาเลอาจุยารัฐบาลครมอคโลมากาจิชิหิมติครมอมาโจเฮวิทัปปะตอเลงาฮือกาซาตาลอนาวิเจติเทหิวิโยเลจะได้คือเลยเฮียก็งาฮือปุราชาโครงการบาสวัสดิกาแห่งรัฐเลลงทะเบียนแล้วมาผ่าวิติผ่าก็ยื่นอุทธรณ์ตาวิชติผ่าเรียกไข่นาแม่เรียยื่นอุทธรณ์ตาวิชติภากามากาเวเสชนิโกฮาปาวุสโชคโลเรียเช่นนิเพวิโยเช่นนี้คือเช่นนิเพโอเรียไลกาเช่นนิกามาผาเวจอวิโลเรียติภาผาก็วิโอมอถอจอวินะจอเลเรียชูเช่นนิปุขโนแทโอเมจักออกไปวิชติภากามากาโลเมลวิโอเนี่ยลาหุยติภามาจอแต่เวติภาเรียจักอยู่ทอวิติภาตุกูกาวิโลอยากฆ่าจอเลเรียโอเมติกาวิกอปาปีเละเลจากอยู่อุทธรวิจะแค่ได้ผ่ามาผ่าล้อแม่อมาติเลโกโนวิฐานข้อมูลเล่นอมอทอกาขันยิ่งแค่จอวิจะได้ผ่าออรทากาชูชาเกาวิทาปาโตเล่อขอนอหนอจากอยู่ไปกะอย่าเลวินะมาเกาวิเล่เชลปาโตจะขอป้าเล่โครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐมอทอกาจอวิชอติผ่ายูอุทอนาวินะเรียมาผาวิกะจอมาวิโยเรียบาสวัสดิกาแห่งรัฐมาก่อจ้ากาเกตุวิชกะจอมาทุโยกาวิเลขามามาจอตาเรียมาติเลโกโกไลกาหมอทอเรียจอวินะหมอทอซาตาไลคอโตลาเวโกมาเรียอยากฆ่าอาจุยารัฐบาเกียวตุโกเซมาโตลาฮิแมเรียกก็ปุระทากากาวิลโกนาเรียบาสวัสดิกาแห่งราอปิติมูคาปุกะกอจ้าปีวิเจมอทกะจอเลเรียมาผาวิติมูกะกอจ้าปีวิเจก็แลเรียซาตาติผาเพตาลาวิจอยมาเรียสื่อออนไลน์พออยากให้เฉลยเจวิติฮับเปอร์เซมาฮิแมเรียอลกว่าจุยารัฐบาลเรียูกุตาวิแลมอทกะจอกันยิก้าโลโก้เลยนี่ฉันขอเจมอทอโลโก้ที่ฉันงักขอก็เวนะเลยคือเดี๋ยวมาจอวิแต่เลยจอวิติเกลาวิติผ่าโลโก้นะเลยใจอยู่ทอเลชกเชนยอแต่ละกูนะปีวิเจอยากค่ะเลยจวาเลจะก็อยู่ทอละเลยมอทอก้าอเมติกาก็ปาวิชเคติผาละกูมากาโลแม่เลยแค่ก็วิ่งเนี่ยละหุยะเลยบาสวัสดิกาแห่งรัฐติผาละกูนะเล่อาจจะได้คือวิออย่าหนูคือยูทอตาวิพามาพาวิออเช่นยิเพลเล่เว็บไซต์โครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐดอกคอโลรุเอและนอเวบัตรประชาชนอยู่และทอคือเปียเลเช่นยานี่เล่เต้ผาลอกก็พาวิหน่อยเต้าลาวิกาจอดตุโยเล่อยากให้เต้ผาลอกก็มาพาวิ ตีหมูล็อกกูนะเนี่ยก็ตาละเวเฮเลกูลูกก็น้อยเวเสมามาตาละกูมาผ่าแม
1: ่เฮโกเลงอ่ะคือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐลงทะเบียนและมาผ่าวิชติภาหะเชนีแม่รีผ่ามาผ่าวิจะได้ปอเชนีแล้วมาผ่าวิล็อกกูแลกะก็ลอฮิวิโยเลียวสติปะก็พอเลลงทะเบียนไทยแล้วกะก็ตากิตุโยแม่เฮกว่าเซชินีก็ฮาปาวุสอคโลฮะเชนเจเชนีเลผาวิลาโกฮะยืนยาตัวโตละจิแม่ฮาปาสตินีติชฮาปาทาโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐออสติปะคโลตาเยแพกิตุคาเคโกโทกะจิติเจแลซาตาติภาคเดพอนะแม่ปีปาวิโอจิติภาตอละเชเวเรียกให้กงกะคือละหุยาติกาเลเลกะสาตาคเดพอนะแม่เฮกอยาเพื่อฮาติปออยู่เวลาตาเวออลอสาตาติผาจะให้ไมเจดิยอลูลาเลกะกะพอนะเลออกะปิลาเชเวเตกาเลเลกะอบูจาแม่เตกาเลเลซเมกะแม่ฮาเลดอซาปี

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง21นาฬิกากับผมบุญมาศรีมาศครับคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจกำหนดธุรกิจเป้าหมาย7กลุ่มขับเคลื่อนเศรษฐกิจและการลงทุนอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองมนก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนภูมิปัญญาพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสารศิลปะวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดินกราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
4: เป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
1: คณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจกำหนดธุรกิจเป้าหมาย7กลุ่มขับเคลื่อนเศรษฐกิจและการลงทุนตั้งเป้าผลักดันเศรษฐกิจไทยเติบโตไม่น้อยกว่าร้อยละ3
5: นายเอกนิติธรรมประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังในฐานะรองประธานคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจหรือกรอ.เปิดเผยถึงผลการประชุมร่วมกับภาคเอกชนเพื่อวางแผนการยกระดับศักยภาพการแข่งขันและขับเคลื่อนการเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศไทยว่าได้ร่วมกันวางแนวทางขับเคลื่อนการลงทุนผ่านธุรกิจเป้าหมาย7กลุ่มได้แก่เกษตรและการแปรรูปอาหารยานยนต์การค้าปลีกและการค้าอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะการแพทย์และเวลเนสการท่องเที่ยวและเศรษฐกิจสร้างสรรค์ควบคู่กับการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางเทคโนโลยีดิจิทัลและปัญญาประดิษฐ์หรือ AIพลังงานและระบบการเงินโดยตั้งเป้าให้เศรษฐกิจไทยเติบโตไม่น้อยกว่าร้อยละ3เพิ่มสัดส่วนการลงทุนจากปัจจุบันที่ประมาณร้อยละ23เป็นร้อยละ30ของ GDP และผลักดันประเทศไทยสู่ประเทศรายได้สูงภายในปี2580ปริมปรัชโสภาภาครายงาน
1: ขณะเดียวกันรัฐบาลเดินหน้านโยบายสร้างความโปร่งดองขีดเส้นหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรายงานผู้เข้าเกณฑ์นิรโทษกรรมภายใน30วันตั้งเป้าคลี่คลายปัญหาและยุติความขัดแย้งทั้งหมดภายใน180วัน
6: นายประกรณ์อินทรพันธ์รองนายกรัฐมนตรีเปิดเผยภายหลังเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการสร้างเสริมสังคมสันติสุขเพื่อติดตามการดำเนินงานหลังพระราชบัญญัติสังคมสันติสุขมีผลบังคับใช้แล้วว่านับเป็นก้าวสำคัญในการแก้ไขปัญหาความขัดแย้งทางการเมืองและนำความร่วมมือกลับคืนสู่สังคมไทยขณะนี้หน่วยงานในกระบวนการยุติธรรมทั้งพนักงานสอบสวนอัยการศาลและกรมราชทัณฑ์อยู่ระหว่างการดำเนินการตามมาตรา8เพื่อให้การนิรโทษกรรมแก่ผู้ได้รับผลกระทบ เป็นไปอย่างรวดเร็วโดยที่ประชุมได้จัดตั้งคณะอนุกรรมการ2ชุดพร้อมกำหนดกรอบเวลาให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องรายงานผลการดำเนินงานและจำนวนคดีกลับมายังคณะกรรมการภายใน30วันนับจากนี้เพื่อตรวจสอบข้อมูลให้ถูกต้องครบถ้วนและเปิดช่องทางให้ประชาชนที่ตกหล่นสามารถยื่นร้องเรียนเพิ่มเติมได้โดยคำวินิจฉัยของคณะกรรมการจะถือเป็นที่สุดและตั้งเป้าหมายจะปิดจบกระบวนการทั้งหมดภายใน180วันหรือประมาณเดือนมีนาคมปีหน้าพร้อมย้ำถึงขอบเขตของกฎหมายว่าจะครอบคลุมเฉพาะกรณีการแสดงความคิดเห็นและการชุมนุมทางการเมืองเท่านั้นไม่รวมถึงความผิดเกี่ยวกับการทุจริตประการใดส่วนผู้ที่เคยถูกตัดสิทธิ์ทางการเมืองหากได้รับสิทธิ์ตามพระราชบัญญัตินี้ถือว่าไม่เคยกระทำความผิดและได้รับคืนสิทธิ์ตามกฎหมายศักดิ์สิทธิ์ประดับศิลป์รายงาน
1: รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยมอบนโยบาย5ด้านแก้ไขปัญหาประชาชนในพื้นที่จังหวัดสุรินทร
7: ์นายเจเสถไทยเศรษฐรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยพร้อมคณะลงพื้นที่จังหวัดสุรินทร์โดยช่วงเช้าติดตามผลการดำเนินงานและมอบนโยบายกระทรวงมหาดไทยที่อำเภอขวาวศรีนครินทร์โดยมีนายจำเริญแหวนเพชรผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์รองหัวหน้าส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้การต้อนรับนายเจเสถได้เน้นย้ำการทำงานยึดประชาชนเป็นศูนย์กลางพร้อมเร่งแก้ปัญหาความเดือดร้อนให้เกิดผลเป็นรูปธรรมครอบคลุม5ด้านได้แก่การขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากและลดค่าครองชีพการดูแลความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินการเตรียมพร้อมรับมือภัยพิบัติการยกระดับบริการประชาชนและการป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติดนอกจากนี้ยังติดตามโครงการพัฒนาเมืองและปรับปรุงภูมิทัศน์สระหนองหงเจริญอำเภอศรีขอรภูมิส่วนช่วงบ่ายลงพื้นที่อำเภอโนนนารายเน้นการเตรียมพร้อมรับมือภัยพิบัติควบคู่กับการส่งเสริมวัฒนธรรมและประเพณีท้องถิ่นเพื่อสร้างรายได้และกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากพร้อมกำชับส่วนราชการทำงานใกล้ชิดประชาชนรับฟังปัญหาจากพื้นที่โดยตรงและแก้ไขให้ตรงจุดรวดเร็วโปร่งใสและตรวจสอบได้กฤษดาสุนทรสวทสุรินทร์รายงาน
1: คิดจะใช้คิดถึงอนาคตช่วยกันลดช่วยกันประหยัดพลังงานจบข่าวบุญมาสีมาดอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา22 นาฬิกา

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ AM 1476กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุภาคภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทยที่มีความทันสมัยเชื่อถือได้สร้างอัตลักษณ์กลุ่มชาติพันธุ์สู่สากล
1: เกิดเป็นคนไทยเติบโตบนผืนแผ่นดินไทยจงภูมิใจในความเป็นไทยชาติไทยเรานั้นนับเป็นชาติที่มีความเป็นมาเก่าแก่ยาวนานเรามีภาษาวัฒนธรรมและมีสิ่งต่างๆที่เป็นเอกลักษณ์ให้เราได้ภาคภูมิใจในความเป็นคนไทยเราควรเห็นคุณค่าและมีความรักชาติหวงแหนแผ่นดินอันเป็นมรดกของบรรพชนร่วมภาคภูมิใจในความเป็นไทย

อาเดือไทยมิขอสองเผาอามาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอุ้มขวตาโอดาเลือกาชายังดาชอเนมาอายออามาเอมิขอเปียวเนไทยมิขอกระดูอาคาชอเจอกระดูเงเกเนลาเอมาแอจิชนีอุ้มเถอมิเนนึมาละคือมาเงเลชื่อญาเธอมิเนอาดีมาโยฮานาลูอายองเนเกเนยอเยบอนเนมาอีนออายอมาโดอาดีเนโกเอเนอุงเควตาโอดาเลมิเนนึมาเนสาวเนโกโจโจเกญาอาดีมาโยฮานาลูอายองนึมาละคือยอจอนาลูเนเกเนยอเยบอชอเนมางามาอาคาวชอเจอโยกานาลู

0: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
1: เมื่อโชคชะตากำหนดให้หญิงผู้บริสุทธิ์กำเนิดขึ้นจากปฐมบทแห่งความรักอันยิ่งใหญ่การพลัดพรากการต่อสู้และบทพิสูจน์ความจริงร่วมสัมผัสเรื่องราวแห่งความรักความเสียสละและการแสดงอันวิจิตรงดงามของมหากาพย์รามเกียรติ์ในการแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพตอนสีดาในวันที่5พฤศจิกายนถึง10ธันวาคมนี้ณศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยเปิดจองบัตรแล้ววันนี้ที่ไทยทิเก็ตเมเจอร์
2: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
3: อาเยื่อเงียบเดือขยาวโฆษณาไกเออร์กะกอสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่พอปานเออบีเคฮอมอนาแอออนลิญาเมจีสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเฮอนาอย่าซื้อก้อนบีเออร์ดูอย่าล่อนแต่ช่องหางละหาเชลกะปอจักรเนอร์ดูพ่ออีสันนี่กะมาเล่าเน่กะมองขะกะกะอีกุญญาเออร์อีนิวโฆษณาบีเกมอญาแลนึมาออนานากาแงเหลียวแน่แงชอญางายีนิโอนากาเอซัมโบนาขอนี่จำยองาซูนีซีโกจำยอโกเยและงาเดใจที่โบนาขอนี่จำยอเวนี่นีเอโกเยงาซีเวและงายีนิโอมาเซเกญา
4: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์ประกาศรับสมัครบุคคลเป็นลูกจ้างเหมาบริการตำแหน่งพนักงานกระจายเสียงภาษาเมียนจำนวน1อัตราเพื่อเป็นตัวแทนนำข่าวสารร่วมพัฒนาคุณภาพชีวิตชาวเมียนและเผยแพร่วัฒนธรรมท้องถิ่นให้เป็นที่รู้จักผู้สนใจยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่งานธุรการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ตำบลช้างคลานอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปจนถึงวันที่31พฤษภาคม2569สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่053-276-068ในวันและเวลาราชการ
5: มังมังเลวเอาเก่งเฒ่าก็
6: โอ้พูดอะจ้า
7: โอ้ไม่ชอบเปอร์เ
6: หมือนสุนค่ะ
7: บอกว่า
6: เนาะจง
7: ตัวดูทำไม
6: สถานีวิทยุภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทย
7: ทันสมัยเชื่อถือได้แล้วพบกันที่สวทเชียงใหม่ AM 1476 กิโล

อุจิพออุดุธรรมะไอเย็นยี่มีของอย่าโยกะนาลุเนออ่าเย็นเยี่ยนยุ่มจีนะขอเนี่ยจอนันเจอร์ทีนองเงมีชาลาเดเย็นเยี่ยนเดวันจันเงมีงานแน่เย็นยี่เธอมีแน่ร้อยเย็นเยี่ยนยุ่มจีนะงานแน่อายุเชื่อมือแน่ที่คอรู้เออจอดามาเย็นยี่ร้ออ่าจอนอเฮจอนะขอเนี่ยบาลาเซียก็ตุนะเออจอที่จอก็ล่าแม่เย็นยี่เออมีนอนะขอเนี่ยอาจารย์งานนะชาลาเนี่ยเราเนี่ยเย็นยี่วันนะยานาแม่เนี่ยเย็นยี่อีน่ะก็ดูนะขอเนี่ยเหรอก็เมื่อไงชาลาเนี่ยเราอีน่ะก็ดูล้อเย็นเยี่ยวอย่างก็ยังไม่เนี่ยยุ่มเหยียมเราคือนะขอในวันนั้นไอ้ยามชาลาเนี่ยเย็นเยี่ยมยากนะขอเนี่ยขอจะเดียวอีจุดเดียวเนี่ยเราเย็นเยี่ยวยศสารเลยนะฮะนะฮะจอดูเย็นยี่เราก็งานเนี่ยเราก็กอดจักรเอกก็งานเนี่ยเราตัวชาพ่อเนี่ยบินนะฮะดาก็รอท่านท่านเนี่ยนะฮะยังไม่ได้เย็นเยอะดียิ่งจีเกอร์ก็มีมูดูในเย็นนี้อยู่อันนั้นรู้ในทันจุลามาเย็นเนี่ยอะไรจะนั่นรู้เอ็นเนอร์ว่ามีอุ้งดูชมยังนะขอนี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์แล้วคู่กันในมาเดเย็นเยอะดีและขอนี่ยิ่งและเย็นยิ่งในทันยานี่นะขอนี่สวทเชียงใหม่และมาเย็นเนี่ยเราอย่าย้อนหลุดชั้นเท่านั้นนะฮะเราหรือว่าเราเย็นเยี่ยมข้อไปในมาแอเฟซบุ๊กไปในมาแอนะฮะยังไม่เดียเย็นเยี่ยเดียมข้อไปก็ดูนะขอเนี่ยเอ็มที่พระเอ๋ยสี่เชื้อกกิโลเฮิร์สเย็นเนี่ยเนาะขอเนี่ยเฟซบุ๊กไปก็ดูนะเฟซบุ๊กชมยอนะขอนี่เธอเนี่ยเนาะสวทจุดเชียงใหม่เอ็ม1476กิโลเฮิร์สเธอรู้ว่าเดียเนี่ยเดียเธอเนี่ยเย็นยี่เฟบูปารอเฟบูยาหนาขอในเฟบูเราคุยเลยเนี่ยชอบปัวเลยยาเย็นเนี่ยเราจะก็ชอบปัวก็ชมเยอะส่วนอันเนี่ยเออเธอเดี๋ยวเนี่ยรอม่อนะขอเนี่ยช่างแท้ฐานเนี่ยอย่าปัวนะรู้หัวเราทนจุลังเงยเย็นเนี่ยแล้วเนี่ยนะหันยังแม่เย็นเนี่ยประมาณนี้นะรออ่ะเดี๋ยวอาคาช่วยเจอก็ดูแต่มันเงือกก้ามอย่างมุ่งดูหนาขอเนี่ยดอตอรู้ยุ่มนะขอเนี่ยโคช่วยเจอเบียนีเย็นยี่เนี่ยอาทนจุลามาเดียเนี่ยเดที่ไม่ได้ยนนองการนี่ขอในหัวช่างแท้เลยนะฮะยาแม่เย็นเยี่ยวอันนั้นก็พบลาเชล่าเสียงนั่นเลยยิ่งบลาเชื่อเสียงในระดับป่านั้นอยู่สื่อแล้วยิ่งนั้นก็หอบปะพัฒนจุลาพัฒย์ใหญ่เสียงเนี่ยขอเนี่ยถ่ายดอนเนี่ยทนจุลาเลยเดงามมาเย็นเนี่ยก็อาดูนั่นตาช่วยหายยิ่งนั้นทนจุลาเฮล้อยเยี่ยวถ่ายดอนเนี่ยยิ่งนั้นทนจุลาเลยนาฬิกาอายามก็หาจะได้ในนาฬิกาที่หลานเนี่ยล้อเธอซุ่มหลังเกินนี้ล้ออย่างเงี้ยใบม้อนเนี่ยใบสามเกินนี้แล้วยายก็งานในถ่ายพอปานาล้ออย่างนี้เธอก็มาข้อไปในคนอินทอนจูเนี่ยเฟบัวไปในคนอินทอนจูแล้วมาดีเหรออันนติบาลาเชสียงเนี่ยอัดดอมเบดามะอย่างเงี้ยล้อเธอมีเนี่ยอย่างเงี้ยล้อนะฮะหมอนะคนอินทอนแท้เนี่ยนะฮะดายาเตอเดอย่างเงี้ยเดอเอ็นยุ่มจีก็คอยมีก็เลมทายาอย่างเงี้ยจากการเนี่ยพักเออลอยเนี่ยข้าโนไอยำให้กันยาหลวยจากการดันเนี่ยมาเดียเนี่ยเดที่ไม่ได้เนี่ยเนี่ยนะฮะหลุดนะขอได้กดแล้วกดแชร์จนยาแม่เนี่ยไอ้รอไอ้หัวกันเลยนะเนี่ยอันน่ะจะมาจากการไอ้กาดันเนี่ยมาเดียเนี่ยเดนิมจีหัวกันเนี่ยเนี่ยทนจู่ลอยเนี่ยอัดเดืออักขาอันน่ะนะคือที่น่ะฉลังอ่ะเนี่ยรอบลาสินะขอได้กดเสียบลาล้ออักขอน้ำมังที่หัวง่ายเดไทยอันนั้นอีน่าวันจันอันนี้เชติบาลาสีนักกันยายนและคู่สีเดอโคนะขอเนี่ยนิพังอายาโกชุกอย่างเดียเนียวเฮน่าโคตัวละโตล้อเย็นนี่เนี่ยทงเจอนิมจีอายาเมื่อละคู่เดียเนียวเดฮะกังอันนั้นก็แหลมถามมายาจักรันได้ไหนมีนายล้อตัวชัดทิพยุ่มเลยพนักดามาเย็นเนียว

特纳罗古大帕亚派内恰尔多恰啊也尼罗和个朋友那边的和比那罗也尼罗有啊那路为亚那哈表度也尼罗的个就那巴拉恩那哈拉也尼有啊那路为乌都汤马的也尼罗的么靠巴内那哈马埃罗 Facebook 巴内那哈马埃的也尼罗งานเนี้ยอายุเชื่อมือเนี้ยที่คอโลเอลยอดามาหยิ่งยาล้อหยิ่งเยอะแฮ่เฮ้ยกันเนี้ยก็เล่มถ้าเออจักรด้านเนี้ยมาเดียหยิ่งเยอะเด็ดแต่ก็รับมาปันเนี้ยจักรเอ็กกาหยิ่งเจริญเงออันนั้นช่วยเงินนะหยิ่งเยอะถ้ากันนายเอกนัทล้อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานนักงานที่หยิ่งถ้ากันยอดเนื้อเราเลยคุยกับครม.อนุทินนะครับอายาเมื่อเราคุยเราเลยหยิ่งนี้ยังเงี้ยก็ล้อเย็นอย่าเดือดไทยมีเขาล้อถ้าก็มีเจ้าหุ่มมาอยู่เมื่อกักเกาะล้อเลยเย็นนี้อีนุ่มนะล้อรัฐมาไปยมยาเจจังด่าจ่าเดียเย็นเยอะเธอมีเจ้าเพื่อชาวบ้านก็ดูคนเงือและงานเธอเย็นเนี่ยล้อมีเจ้าเพื่อชาวบ้านก็ดูนะคนเหงากันบลาเฮเสียงในยมดามแม่บลาเฮเสียงในล้อเย็นเนี่ยถ้าก็มีเจ้าเพื่ออยู่เมื่อเดือดล้อหยอกๆนะล้วนี้อันหน่วยมายมเจเดินนะคนเนี่ยที่หน่วยก็ดูนะขอเนี่ยสมบัติมาเจอเนี่ยแต่บีจีมาเดแล้วงานเทียเนี่ยแล้วนะเนี่ยถ้าก็ยศแล้วบัตรสวัสดิการแห่งรัฐและขั้วเทียเดขอเนี่ยเราชมยอดนะขอในรัฐบาลภายในชบาเฮียแม่เนี่ยเนี่ยนะถ้าก็เจ้าเงี่ยเนี่ยอย่าเอเนี่ยถ้าหลัวเราเนี่ยถ้าก็เนี่ยเจ้าเงี้ยนายมีเจ้าเพื่อสองเงี้ยเราเห็นเนาะก็จะกันมาอยู่เมื่อเธอเราเลยเห็นนี้อาทิตย์มันสองอาทิตย์เนี่ยเดี๋ยวอาภูบาเจ้าเงี้ยนายเราเนี่ยขอเนี่ยบลาเฮก้าเฮเสียงเนี่ยลาตาฮอปาเฮก้าดูนะเราเลยเนี่ยเฮก้วยหูนะอาทิตย์มันมาบิดานี่เราทำมาไปอย่าพออย่าเนี่ยมีเจ้าเธอก็จะกันมาอยู่เมื่อเธอบิขอดมาเดี๋ยวแล้วทุกงานเธอเห็นอย่าที่เป็นที่จืดเลยพักกาคาเลงาสิเดียเนี่ยเดมีจะเผื่อเอกนาโรเลยเนี่ยนะเธอก็เธอหุ่นแต่มังเออร้อยเนี่ยเธอก็เนี่ยร้อยยุ่มเบอร์รัฐบาลปาเลมถ้าเนาะขอเนี่ยโครงการโซล่าลูปท็อปและขั้วเธอก็ถ่ายเนี่ยโซล่าเซลล์แล้วล่ะน้ำมันเนี่ยนักข่าวปายุทธาเนี่ยอุจิอาปามีจาวอุจิอาปายุ่มยาเธอหุ่นโรเลยเนี่ยน่าร้อยเนี่ยเธอเนี่ยยุทธาแต่มังเงยุทธาเนี่ยเจ้าไปอยู่มาแต่มังเงแล้วก็เจล่าเออนะขอเนี่ยรัฐบาลป้าอ๋อขอเนี่ยแล้วงาเดียเนี่ยเดียมันก็หัวอยู่ดื้อไม่เหมือนโครงการถึงว่าเนี่ยขอเนี่ยร้อยนี้เธอเย็นนี้ฮึมจำหมอเมียเลยแล้วก็นะขอเนี่ยชมเมียดองงานเนี่ยเย็นนี้ขอเนี่ยยุ่มนะชมเมียอยู่รบีดองงานเลยเกือบปานเนี่ยเจ้าได้ก็ดูงานเลยแล้วมาจัดโดยงานสิเดียรัฐบาลป้าจัดการเอกาโดยนะงานที่ปลพจากาเอกาดันเนี่ยไม่เนี่ยขอนี่ยุ่มเอเนี่ยเหินาเลยเนี่ยถ้าก็เนี่ยโซล่าลูทอปเอทอมนาเดโซล่าเซลไอมีน้ำมันในยุ่มเอทอมนาขอเนี่ยอภิเขยย้ายแล้วมันเงื่อนงาเนี่ยแล้วเธอที่ย่อก็ดูละเขยนาขอเนี่ยจังหวะนาเลยเนี่ยที่เสือมือบานในที่เสืองามือบานก็เนี่ยจิงาเดียเนี่ยเดเอขอนี่แล้วเนี่ยเอขอนี่เดรัฐบาลปาอย่างเงี้ยงามือบาก็นี่ชอบบานเองเจยเนี่ยล้อที่ไม่ได้ยศมาเจงที่เสียงามือบานะเบอร์ล้อยเนี่ยงามือบารัฐบาลปาชอบบานเองไม่ได้ที่เสียแต่ยาดงานเนี่ยก็เจล่าเดินนะล้อยเนี่ยสุดท้ายที่เสียบาดยาเดินนะขอเนี่ยล้อยเนี่ยแฮรัฐบาลปาเนี่ยงามือบาและพชอบบาก็เลยดองแล้วนะขอนี่ยศอีกคนแต่เมื่อในยุ่มยานเนี่ยเราเลยเนี่ยมีจ่าเฮือขอเนี่ยรัฐบาลปาขอยังงานเนี่ยเนี่ยไอ้ขอเนี่ยร้อยเนี่ยเธอเดมยังอีเงี้ยร้อยยุ่มอีกักเลยเงี้ยเนี่ยแล้วที่เชื่อบามาจะเลยไอ้ขอนี่จะหมอเมียเลยแล้วนะร้อยเนี่ยงามือบาดเธอแล้วทำเอาปลาชบาก็ยาวแน่ร้อยเลยนี้เธอก็ที่เชื่อบาดเจ้าเฮ้ยนะร้อยเนี่ยแล้วทำเอาปลาเนี่ยมีผ้าด่างก็ดูแล้วชบาเนี่ยมาเจดีเนี่ยเดเธอมีแน่ร้อยเนี่ยยมเมืองของการแม่เนี่ยนั่นรัฐบาลองค์เนี่ยเธอแล้วร้อยเนี่ยอันดับแบงเงินเชื่อหงเกินเบี้ยหงเนี่ยมาเดและเธอเย็นยารัฐบาลปะหงเงร้อยเงียวอะไรโซล่าเซลล์และคู่เธอนะขอเนี่ยหนีเชื่อหงขอเนี่ยยันยางานเลยที่ไม่ได้หนีเชื่อหงเกินเยอะเยอะหงมาเจเดเย็นเยอะเดบลาโยสีนั่นลุเย็นนี้สุดท้ายหงงานเนี่ยเย็นนี้มีจัตุกะน้ำมันเนี่ยนี่จีนี่เนี่ย
จังโดลาเออเธอรัฐบาลองค์โหนเออเธอเอมาเยเนี่ยแล้วเธอมีเนี่ยเดียเนี่ยเดียเนี่ยโครงการยมง่ายเลยแล้วหอมเนี่ยเราเออไอยามกระหน้าเธอเนี่ยช่วยแม่ดอเนี่ยย้อนย้อนหลักข้อขอนี่อยู่ว่าเนี่ยเดมย้อนเนี่ยอยู่เยล่านะขอนี่รัฐบาลปังองค์โหนเนี่ยหมอมีอะไรเลยยุ่มนะเราเนี่ยที่ร้านย้อนก็เนี่ยจอแม่จันเนี่ยมาเดย์แล้วทุกคนง่ายเธอเยเนี่ยเออเธอมีเนี่ยเราเลยเยนี้รัฐบาลเงินชุมชนเป็นอย่างงาดูรถชุมชนดองเอียงงาเลยแล้วจะดูเลยนะงาเหงาพอในเย็นที่โปแล้วพระจักรเอกาดานเดนในบิสิบิกาอ์มาเดเย็นเยอเดเหน้าอดัมเบลก็เกาะเย็นจักรเอกาดานเดนในบิสิบิกาอ์เดเย็นเยออันนั้นใจที่เกาะก็ดูเย็นเยออาก็เกาะเหงาเหงาหนาลอยเยอเถอะก็โครงการไทยช่วยไทยพลัสเอลเธอก็เธอหุ่มลอยเนียวบาลาเฮเสียงก็เนียวยืมเกินยาและแอทาแมนแน่เย็นนี้เธอก็รัฐบาลไปเย็นเนียวสดาที่พับบาดอ่อนในในบิยมเนี่ยดูมาโกยาบาดเจนี่เลยยาดอ่อนหลังเธอล้อเลยเย็นนี้เจริญเงยยมยาโปแอนเนลรวยล้อเลยเย็นนี้รัฐบาลพับบิลล่าชิดเดและแอแมนแน่เย็นนี้เออยืมเธอก็ล้อเย็นเนียวนายเอกนิติล้อเดือรองในรัฐมนตรีข้อเนี่ยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังในขั้วเถอก็ขอรือดากะล้อเลยเย็นนี้เธอก็เธอก็นะขอนี่ล้อเย็นเยี่ยวรัฐบาลปะล้อเลยเย็นนี้เธอก็รัฐมนตรีปะเนี่ยล้อบอจาเนี่ยล้อที่โพลพระจักรเอกาดูเลยมาเจบอจาก็ดูนะขอนี่เหอก็เกลืออาคารสองบอจางาเดเย็นเยี่ยวเดอันนี้เช่นนี้ล้อเธอก็คณะรัฐมนตรีเริ่มบอจาอายามละขั้วล้อเลยเย็นนี้เราบอกจากนะข้อนี้บาลานิชีพบิลองเนชีเจเดียเนียเดงานิชีบิลองเนมินเนทมินเนบาลาเชเสียงเนเชติเสียงก็เนียอยากเงียงานเนียนี้ล้อน่าล้อเนียอยู่เมื่อก็ดูว่ากูเชื่อเชื่อและอยู่งานเดียเนียเดแล้วทำไมปากกูเชื่อบิมและชาวบ้านเนี่ยดูเชื่อบิมแล้วอยากดูอ่อนหลงงานล้อเย็นเนียสดาอามีบาดอ่อนเนื้อไอ้ที่ความมีนี่ดอ่อนเนื้อโลเหงาเดือมาบุ้งทางเสียขอนี่ไอ้ที่ความมีนี่ยาวดูละเลยเย็นนี้ถึงมีเนื้อลอยเย็นนี้ขั้นสอยาฉันเทนยาหงายในเย็นนี้คณะรัฐมนตรีบอกจากการนะขอนี่อาจจะรวยจากการเอกาโดเลงานเลยเลยลอยเย็นนี้ไอ้ขอนี่ถ้าก็จะเจริญรุ่งเงี้ยชดใช้จริงๆหอน่าลอยเนี้ยถ้าก็บอกจากการรู้แต่งานในเย็นนี้บอกจากการเนี่ยก็ดามาเดแต่นะขอนี่ขั้นสอศิลางาเดียเนี่ยเดบลาเฮน่าเชลาเสียในใจที่เสียงเราเลยนี้ถ้าการเนโครงการไทยช่วยไทยพลัสเอลเธอพยายุมหลังงาเดและที่โปพัจจาเอกาดานในบิสิบิกามาเดียเนี่ยเดขอนี่เราเนี่ยเหรอก็เกลียวบลาเชเสียงนะเราเนี่ยถ้าการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐและคู่เธอเราเลยนี้ย้อนสื่อเดินนัดต่อลุล่อเธอในเหตุการณ์เบลอันติบาลาเชสียนยายุ่มได้ไม่ได้เยี่ยนเดนั่นจะแรงเงาลอยเนี่ยเธอกาบาสุริการแห่งรัฐและขั้วเธอยานเหตุการณ์ปมพยางาเดและชุมชนโดเลือดนะขอเนี่ยเธอกาเนี่ยโครงการไทยช่วยไทยพัสและขั้วเธอล้อบิยุ่มยานก็ดูแลจนเนี่ยมาเจเยี่ยนเนี่ยล้อเธอมีเนี่ยเยี่ยนเนี่ยอยู่กันได้รวยอยากเกินยาวงาเดเหตุการณ์ปมนะเดเยี่ยนเนี่ยเดขณะยุ่มเหตุการณ์ดังเบลยามเหตุการณ์ขั้วล้อเย็นนี้ทนจวนแล้วเย็นนี้จะก้าเอ็กซ์ด้านเหนืออาบิสิบิกาเดเย็นนี้เหงาหนาวเนี่ยเราต้องใช้ที่บิ้มเล่าพนักหาดมาเย็นนี้เราอันนี้บุษเนี่ยเช่าต้องใช้งานเดเย็นนี้เดต้องใช้บิ้มนะขอนี่โลลุมาแล้วงานเดที่ขอรวยนะฮะเบียดมาเย็นนี้

tana lodo charge tibum ga ye nye panel a bina hada de ye nye de yana habyo du yo a na lo welo ye nye o ani bus ne cha do changa ye nya lo lo lu ma la nga de ye nye de ga jona pala ne na hala ye nye yo a na lo we du thama lo nga ne ayo che mwe ne ti kho lo we a joda ma de ye nye de he ga ko ye ji yo me ja ga de mi na lo ye nye lo jo me ya ne nga nga o mo do na Hega kale ana ni che e ni che nga ni che ko he sum na na Hega ma ya jo nga de ye nya de ta ga ji de na chme da a mi na lo ba ku the me ya inga ye nya lo te mi ne nge na he mi na ga du nga ne ya thon ju a ya na khoya chala na a ya jo tha ne bi ja le de le jo me ene tha ma ye nya kho nya a yu mi do na hega myo mu du jo me ye nya te mi na lo je ga ko ya na kho ni lo le ye nya yi mi do ne he ga la ne thon ju la nya me de ye nya de he ga ne na ga ko lem tha ja ga da ne ma yi nya lo e ga nyum ja ga e ga da ne ne bi si bi ga he na lo yi nya he ga ko le a no ni che si nga na he jo jo no nga na cha la me de ye nya de ye nya de tha cho ha yo ga na lo te ga pra kan sang khom jang tha de lo le ye ni ถ้าการเลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมและครัวเธอรอยาชอเชลอันเนอฉลาเมเดียเนื้อเดออันเนอหนีเชื่อสินะขอนี่แห่จอนเนอหักก็เลี้ยงเงินเนอแม่เนียนี้เธอมีเนอรอยเนื้อมันเงี้ยนี่รออยู่หาโมดูอักก้าอักก์พออยากก่ออิงาและขอเนี่ยก่ออิหลอเดียเนื้อเดียจะลังเงินนะหื้มเหื้มจอมาเดียเลชมยอบิดองอ้อแม่เนี่ยเย็นนี้เอขอเนี่ยอักเกอทูง่าแล้วล่ะเย็นเนี่ยอยู่ฮันเนโจดูตัวแพ้เอายมาชมยอดองทันในแม่เดียเย็นเนี่ยเดียถึงมีเนี่ยเราชอเชฮอเนี่ยอันนั้นอายามเกล้านะคนอุศรนาลีเย่หลานเนี่ยย้อยเงี้ยนาลีเออหลังกันนี่ล้อเลยเย็นนี้ถ้าก็อยู่ฮันเนชมยอดฮะเออก็อินเนอร์ก็อีหล่อเดียเย็นเนี่ยเดียนะชมยอดชอเชเนี่ยก็ดูนะล้อเย็นเนี่ยเออถ้าก็เนสเว็บไซต์สำนักงานประกันสังคมและคู่งานเดียเนี่ยเดียอินเทอร์เน็ตเราคุยเลยอันนี้ขอเนี่ยขอญาแม่เนี่ยรอมาเงินนะขอนี่รอเลยเนี่ยถ้าแอปพลิเคชันและคู่เธอขอนี่จ้าเนี่ยรอแอปพลิเคชันเธอก็ทำนะขอนี่ SSO Plus และคู่งานเดียเนี่ยเดียนั่นเธอจะมาเงินรอเนี่ยประกันสังคมมาปะก็ดูนะขอนี่นาการปาติโปและเทสซ์อันเจนี่จะข้อความและคู่งานเราสมบูรณ์พอดีบอกว่าเลสีเจียเนี่ยรถกันอันนั้นเฮงอันนั้นมาเกเรมีไหนเดียเนี่ยเดียที่มีไหนรถเนี่ยเนี่ยนี่ประกันสังคมจะถ่ายเดียอยู่กันนะลูกรถชมยอดอ๋อถ่ายเดียเลยก็เทียเนี่ยรถเจอไงอยู่มาชมยอดไปดองอ่ะเดียเนี่ยเดียที่มีไหนชมยอดอ๋อถ่ายเดียนะคนนี้มาเงี้ยนี่ก็อีหล่อเดียเนี่ยนะเฮงก็เฮปูน่ารอกองเงี้ยนะคนนี้อาหูบานะเธอชอบหามาดูแลตีนี้ชุบเองาเลยต้องถ่ายเหลือแน่ละเลยนี่อาสุวังก็แน่หมดเนี่ยเลยกากาบาลเลยไม่เลยนี่ฮัลโหลอยากเกาะงาเดียเนี่ยเดียเจ้าเงี้ยนะฮัลโหลจังหายเนี่ยก็เจริญตั้งใจขอเนี่ยงี้เนี่ยเอขอนี่เฮก้าเฮปน่าฮัลโหลมังเงาเดียเนี่ยเดียฮัลโหลมังเงาแล้วอาสุวังก่อนเนี่ยมันเนี่ยเบอร์ยันหนูทางอ่ะเนี่ยเหรอเบอร์หนูทางเนี่ยหัวกับเบอร์ยันดองอ่ะเหรอยูจีมาเจ๊งเหรอตีนะตีหนีนะหนีอ่ะบีเนมาเดชุ่มนะชุ่มบีเนมาเดแล้วชุ่มแล้วยาบุ๋งเออแล้วบุ๋งอ่ะแล้วยาบุ๋งอ่ะเดดอโต้โลสีกันมาเจ๊อีนี่แล้วเหรอเย่เนี่ยสีกันมาเจ๊อีเนี่ยชมยังดองเนี่ยไม่เดเย่เนี่ยเดเธอมีเนี่ยหัวกับปูน่ะเหรอเนี่ยประกันคมจะทันเนี่ยชมยังดองเธอเดือดตั้งอีมาเดแล้วองถ่ายเดินหน้าหัวยาสีหนังอ่ะโยกันหลุล้อยาเนื้อถังอ่ะเนี่ยเย็นนี้ล้อสิกาล้อบริเวณเลยพ่อป้าชอนายจ้างเลยคงล้อสิกาก่อนเนี่ยเธอก็ล้อเย็นเนี่ยดื่มไม้ไม้ก็บีมเลี้ยวล้อเย็นเนี่ยไฟลูกจ้างเลยคงเดี๋ยวให้คนนี้สิกาแล้วเพราะยาเนื้อถังอ่ะเนี่ยเย็นนี้อาเกเบอร์ล้ออาสู้หังอาจุลบินเนี่ยเล่แล้วอาเบอร์ให้ยาเนื้อถังอ่ะเย็นเนี่ยล้อเบอร์ให้มาเนื้อถังยานะคนนี้ก็พัดโดนยาสิเนี่ยล้อเนื้อบางร้านมีเนื้ออินเทอร์มีเนื้อมาเกิดมีเนื้อเบอร์อาสุสวงบินเนื้อมองยาเลยเลยรอยเนื้อเนื้อถังเนี่ยไอ้น้องไอ้ยามเกิดแล้วนะก่อนเนี่ยรอเดียเนื้อเดียช่วงนั้นไอ้เนื้อถังรู้ว่ารอยเนื้ออันน่ะนะรอเลยเนื้ออันน่ะจอนงานน่ะอันน่ะหนีเชื้อสิงานน่ะเหงาเกลือ
jonangana chalame de ye nye de usonali ye lane jeng enali e lankani chomyo choche mangeni jome choche ho ye nya lo hgache mamue la khoi amphe mue la khoi jode na tega sun kan sadang sinkha nana cha chalem phakye la khu game ye nya lo tega me liwa pale galo nyo tega te phome de ye nya de termine yumu pa choche ho ne lo chomyo yo chomyo lo hugo ine ya ko inga de la mola na kho ni lo ma nge ni hugo ine ko i lo de ye nyo de hna ti ko lo na jai ti ko ja ga e ga na ne ne bi si bi ga ye nya hna mo lo le ye ni mo na kho ya yo chomyo na lo nyo mo vi ra phan le khu nga ye nya ne yo do pha ga ti ko ja nga ja de thai cho ha ya sa bo jo ya he ma ye nya lo a je ga ko nga le le ko na kho nya lo ye nyo bium le bi dong la ti bium de ye nya de ya ho dong a je le ye ni bu li fa fa le khu the lo ye nyo bium le bi pa lo nge de te ma nga de wan ti ga lo ti ya ga na ni che ga je ni le do le nga the ye nya te ga mo ne e lo na lo nyo na a kho pa ho nge lo le ni chi ni si sum ko te jang la kho ni jong a je ye nya te ga ya ho bu li fa fa le khu the do lu e ma nya na ya ho thơ ya lo nhiều bu li fa fa le ke ngala lo le ni thơ ya ho pa yo lu e lo chua ya la cho nya me je ye nya lo sa po la cho ne ma lin pi la kho ni ngơ lo ye nhiều u du nu ho pa kho ni la cho je de ye nya de ya sa bo jo kho ni ma pi le je ye nya lo thơ mi ne hơ ga hơ ko na lo nhiều nhiều do pa nga de lo ada ama yo ana lu e ku pa ne ti kho lo gu ne ya chobanga je ye nya lo tega ne ya ho ga ko ya lo le ni lo nyua e ke na kho ni ngem ye nya lo ago pa ne kho ni ye nya ola pa ne kho ni ye nya lo ye nyo tega ti ana da ma kho ma shi nya yo ha ya ya ho dong a je le lo yo ha cho ne ti kho lo yu mo lo le lo le ye ni tega ya ho bul fa ga ko ma ni na support de le ma ngo du no de de le ma ngo lo ye nyo nu ma hange ji ji na lu de le jing a de ye nyo de mi na da ma yo na lu lo pia bo ga de ye nyo ho ga ko ta ho je de le lo ye yo ha yang lo le yum fa ho lu da de le tu le cha ga e ga do le lo a ye nyo yu nyum le cha ga e ga da na ne bi si bi ga le de ye nyo de hna da to lu lo yum chi ga ye ni na ton ju a yam he la khoe lo a jaga aga da ne ne bisi biga de ye nyo ha ga ne na ayam kha je la he lo ye nyo ye cha ga la bi na ha da ge ma de ye nyo de nyu che ga lem tha na kho ne a yi a ba se pha gu

你可嘛得了到底可嘛得办得我老了可爱没办法。

thăm phán gái chúa dù bài mẹ.

Lala, Bizarre,

来，一老人家打开一笔又往外的也不拉

Ακόμα και γυρνάω.

0: ้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง22นาฬิกากับผมบุญมาสีมาศครับกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมเร่งพัฒนาระบบแดชบอร์ด THDC ติดตามสถานะ Data Center แบบเรียลไทม์อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
1: แสงอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองมนก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
2: จากเส้นได้สู่ผืนผ้าจากภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่มรดกแห่งแผ่นดินสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระมารดาแห่งผ้าไทยทรงส่งเสริมสร้างอาชีพและยกระดับผ้าไทยสู่เวทีโลกผ้าไทยจึงไม่ใช่แค่ความงดงามแต่คือความภูมิใจของคนไทยร่วมสวมใส่ผ้าไทยเติมเสน่ห์ความเป็นไทยให้คงอยู่ตลอดไป
3: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
4: เทศกาลอะไรเราอยากให้คุณมีความสุขกับการเดินทางอย่างปลอดภัยแค่เคารพกฎจราจรใช้รถใช้ถนนด้วยความระมัดระวังไม่ขับรถเร็วเกินกว่ากฎหมายกำหนดดื่มไม่ขับโทรไม่ขับสวมหมวกนิรภัยคาดเข็มขัดนิรภัยและมีน้ำใจกับเพื่อนร่วมทางเพื่อลดความเสี่ยงการเกิดอุบัติเหตุทางถนนชีวิตวิถีใหม่ขับขี่อย่างปลอดภัยไร้อุบัติเหตุ
0: กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมเร่งพัฒนาระบบแดชบอร์ด THDC ติดตามสถานะ Data Center แบบเรียลไทม์
5: นายชัชนกชิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมหรือ DE เปิดเผยว่าที่ประชุมคณะอนุกรรมการด้านเศรษฐกิจและบูรณาการข้อมูลและระบบนิเวศภายใต้คณะกรรมการนโยบายการประกอบกิจการ Data Center ครั้งที่1ทับ2569ได้พิจารณาการติดตามสถานะกิจการ Data Center ในประเทศไทยการพัฒนาระบบแดชบอร์ด TSDC แผนการดำเนินงานเพื่อขับเคลื่อนและการบูรณาการข้อมูลประสานงานร่วมกันของหน่วยงานที่กำกับดูแลซึ่งขณะนี้คณะอนุกรรมการได้ดำเนินการรวบรวมข้อมูลจำนวน45รายการจาก37หน่วยงานใน15กระทรวงนำมาพัฒนาระบบแดชบอร์ด TSDC เพื่อแสดงสถานะ Data Center ในประเทศไทยโดยจะมีการแสดงข้อมูลที่มีการจำแนกประเภททั้งในรูปแบบสาธารณะเพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงได้และรูปแบบที่เป็นข้อมูลเฉพาะสำหรับหน่วยงานภาครัฐโดยเมื่อมีการรวบรวมข้อมูลของหน่วยงานจนเป็นโครงสร้างถาวรแล้วจะมีการเชื่อมต่อระบบ API ให้หน่วยงานสามารถอัปเดตสถานะของ Data Center แต่ละแห่งต่อไปได้โดยจะมีการนำผลสรุปและข้อมูลที่มีการพิจารณาในคณะอนุกรรมการครั้งนี้นำไปเสนอในที่ประชุมคณะกรรมการนโยบายการประกอบกิจการ Data Center หรือบอร์ด Data Center ได้พิจารณาต่อไปนันทภาแสนตุ้มรายงาน
0: กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยยกระดับการแจ้งเตือนภัยพิบัติผ่าน LINE Alert และฟีเจอร์ LINE Safety Check ให้ประชาชนเข้าถึงข้อมูลข่าวสารด้านสาธารณภัยได้อย่างรวดเร็วถูกต้องและทันต่อสถานการณ์
6: นายธีรพัฒน์คชมาศอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.เปิดเผยว่าที่ประชุมหารือแนวทางความร่วมมือด้านการเตรียมความพร้อมและการสื่อสารเพื่อจัดการสาธารณภัยโดยศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติได้หารือแนวทางความร่วมมือกับบริษัทไลน์คอมพานีประเทศไทยจำกัดในการพัฒนาและยกระดับการให้บริการระบบแจ้งเตือนภัยผ่านแพลตฟอร์มดิจิทัล LINE Alert และฟีเจอร์ LINE Safety Check ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นเพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารด้านสาธารณภัยได้อย่างรวดเร็วถูกต้องและทันต่อสถานการณ์โดยเฉพาะการต่อยอดโครงการไลฟ์ไลน์พร้อมก่อนวิกฤตเพื่อสนับสนุนการเตรียมความพร้อมของประเทศตลอดจนการพัฒนาและยกระดับการใช้งานฟีเจอร์ Line Safety Checkในการเป็นเครื่องมือสื่อสารภายหลังเกิดเหตุรวมถึงกำหนดผู้ประสานงานหลักเพื่อการประสานงานในการดำเนินงานด้าน Line Safety Check รวมทั้งยังเป็นการเตรียมความพร้อมในการประสานงานเมื่อเกิดเหตุสาธารณภัยเพื่อการดำเนินงานร่วมกันเป็นไปอย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพจุฑามาตรรักษาพันธุ์รายงาน
0: อินโดนีเซียยังคงทำทุกวิถีทางในการจัดการกับไฟป่าบนเกาะบอร์เนียวและเกาะสุมาตรานายเท็ดดี้อินทราวิจายาเลขาธิการคณะรัฐมนตรีอินโดนีเซียออกแถลงการในวันนี้ที่ระบุว่ารัฐบาลอินโดนีเซียส่งเครื่องบินจำนวน64ลำและระดมเจ้าหน้าที่กว่า 54,000 นายไปยังเกาะบอร์เนียวและเกาะสุมาตราซึ่งกำลังเผชิญไฟป่าต่อเนื่องมานานหลายสัปดาห์และส่งผลให้หมอกควันจากไฟป่าแผ่ปกคลุมหลายพื้นที่ทั่วประเทศและยังข้ามพรมแดนไปยังมาเลเซียและสิงคโปร์ด้วยพร้อมเน้นย้ำว่าทางการอินโดนีเซียยังคงทำงานอย่างต่อเนื่องเพื่อควบคุมไฟป่าและลดผลกระทบจากควันไฟรวมถึงปกป้องประชาชนและพื้นที่เกษตรกรรมจากภัยคุกคามของไฟป่าอย่างไรก็ตามปัญหาไฟป่าในปีนี้รุนแรงกว่าปีที่แล้วเนื่องจากปรากฏการณ์เอลนิโยซึ่งคาดว่าจะรุนแรงที่สุดในรอบ4ทศวรรษน้ำมันทุกหยดมีค่ารู้ใช้รู้รักษาวันข้างหน้าไม่ขาดแคลนจบข่าวบุญมาสีมาดอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไป

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ AM 1476กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุภาคภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทยที่มีความทันสมัยเชื่อถือได้สร้างอัตลักษณ์กลุ่มชาติพันธุ์สู่สากล
1: โอ้บูดาจ้า
2: โอ้มิชเปอร์
1: มาซุงค่ะ
3: พบว่า
1: เนาะซง
4: อุดูธรรมา
1: สถานีวิทยุภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทย
4: ทันสมัยเชื่อถือได้แล้วพบกันที่สวทเชียงใหม่ AM 1476 กิโลเฮิรตซ์

ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือสถาบันหลักที่อยู่คู่ประเทศไทยมายาวนานความมั่นคงของชาติไม่ได้อยู่ที่ใครคนใดคนหนึ่งแต่อยู่ที่ความเข้าใจและความตระหนักรู้ของพวกเราทุกคนร่วมกันปลูกฝังความภาคภูมิใจในความเป็นไทยศึกษาประวัติศาสตร์วัฒนธรรมและคุณูปการของสถาบันหลักเพื่อส่งต่อความเข้มแข็งนี้สู่ลูกหลานเราคือพลังรักชาติร่วมสร้างสรรค์และปกป้องพื้นแผ่นดินไทยด้วยจิตสำนึกที่ดีสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์

0: ไหลอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงพระแม่แห่งแผ่นดินผู้ทรงเมตตาเหนือเกล้าขอพระองค์เสด็จสู่สวรรคาลัยข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์
1: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
2: เมื่อโชคชะตากำหนดให้หญิงผู้บริสุทธิ์กำเนิดขึ้นจากปฐมบทแห่งความรักอันยิ่งใหญ่การพลัดพรากการต่อสู้และบทพิสูจน์ความจริงร่วมสัมผัสเรื่องราวแห่งความรักความเสียสละและการแสดงอันวิจิตรงดงามของมหากาพย์รามเกียรติ์ในการแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพตอดสีดาในวันที่5พฤศจิกายนถึง10ธันวาคมนี้ณศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยเปิดจองบัตรแล้ววันนี้ที่ไทยทิเก็ตเมเจอร์
3: เท่าเทียมยุติธรรมเสมอภาคว
4: ังหัวชื่นลัว
5: โยชายโยต้มมือ
6: ลองเพียงเป็น
3: ประเทศไทยเป็นสังคมที่มีความหลากหลายทางชาติพันธุ์แต่ละกลุ่มมีภาษาวัฒนธรรมและวิถีชีวิตที่เป็นเอกลักษณ์ซึ่งล้วนเป็นคุณค่าที่ควรได้รับการคุ้มครองพระราชบัญญัติคุ้มครองและส่งเสริมวิถีชีวิตกลุ่มชาติพันธุ์มีเป้าหมายเพื่อคุ้มครองสิทธิ์และศักดิ์ศรีของกลุ่มชาติพันธุ์ส่งเสริมการรักษาอัตลักษณ์ภาษาวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นพร้อมทั้งป้องกันการเลือกปฏิบัติและสนับสนุนการมีส่วนร่วมในการพัฒนาสังคมอย่างเท่าเทียมกฎหมายฉบับนี้มุ่งสร้างความเข้าใจเคารพในความแตกต่างและส่งเสริมการอยู่ร่วมกันบนพื้นฐานของความเสมอภาคเพื่อให้ความหลากหลายทางวัฒนธรรมเป็นพลังในการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน
7: ดื้อหยอกผักแก้หลอซาจะผัดดูผัดชิหลอซาบา
8: ที่วิจารวิออกคอลุ
9: อาเชื่อที่เลี้ยงโง
3: ่ประสานสืบค้นติดตามข้อมูลเพิ่มเติมที่ศูนย์มนุษยวิทยาสิรินธรองค์การมหาชนกระทรวงวัฒนธรรม
10: พระราชบัญญัติคุ้มครองและส่งเสริมวิถีชีวิตกลุ่มชาติพันธุ์เป็นกฎหมายที่จัดทำขึ้นเพื่อสร้างหลักประกันให้กลุ่มชาติพันธุ์ในประเทศไทยได้รับการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพและศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์อย่างเท่าเทียมกับประชาชนทุกคนโดยมุ่งส่งเสริมให้กลุ่มชาติพันธุ์สามารถดำรงรักษาอัตลักษณ์ภาษาวัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถิ่นและวิถีชีวิตที่สืบทอดกันมาได้ภายใต้กรอบของรัฐธรรมนูญและกฎหมายของประเทศโดยนางสาวสบิดาไทยเศรษฐ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมกล่าวว่ากฎหมายฉบับนี้สะท้อนให้เห็นถึงความสำคัญของความหลากหลายทางวัฒนธรรมซึ่งถือเป็นรากฐานสำคัญของสังคมไทย
11: การที่เรามีพรบ.ออกมาคุ้มครองเมื่อวันที่18กันยายนนะคะปี2568ก็ถือว่าเป็นการเป็นอีกก้าวหนึ่งนะคะถือว่าเป็นก้าวแรกที่จะเป็นการไม่ใช่แค่คุ้มครองวิถีชีวิตชาติพันธุ์แต่ว่าคุ้มครองความหลากหลายทางวัฒนธรรมซึ่งจะทำยังไงให้ทุกท่านนี้สามารถอยู่ร่วมกันในสังคมได้อย่างเท่าเทียมโดยคำนึงถึงศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ก็ถือว่าจะมีอีกหนึ่งเครื่องมือในการที่จะปกป้องสิทธิต่างๆและทำให้ทุกท่านนั้นสามารถเข้าถึงสิทธิขั้นพื้นฐาน
10: ประเทศไทยเป็นสังคมที่ประกอบด้วยประชาชนจากหลากหลายกลุ่มชาติพันธุ์เช่นกะเหรี่ยงม้งลาหูลีซูอาคาและอีกหลายกลุ่มที่มีประวัติศาสตร์ภาษาและวัฒนธรรมเป็นเอกลักษณ์ในอดีตกลุ่มชาติพันธุ์จำนวนไม่น้อยประสบปัญหาการเข้าถึงสิทธิขั้นพื้นฐานการเลือกปฏิบัติหรือข้อจำกัดในการดำรงวิถีชีวิตดั้งเดิมกฎหมายฉบับนี้จึงมีเป้าหมายในการสร้างกลไกที่ช่วยลดความเหลื่อมล้ำส่งเสริมการมีส่วนร่วมและเปิดโอกาสให้กลุ่มชาติพันธุ์มีบทบาทในการกำหนดแนวทางการพัฒนาที่สอดคล้องกับบริบทของตนเอง สาระสำคัญของพระราชบัญญัติประกอบด้วยการคุ้มครองสิทธิของกลุ่มชาติพันธุ์ในการรักษาและสืบทอดภาษาประเพณีศิลปะวัฒนธรรมความเชื่อและภูมิปัญญาท้องถิ่นการส่งเสริมการศึกษาที่คำนึงถึงอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมการป้องกันการเลือกปฏิบัติด้วยเหตุแห่งความเป็นกลุ่มชาติพันธุ์ตลอดจนการจัดตั้งคณะกรรมการและกลไกต่างๆเพื่อกำหนดนโยบายติดตามผลและประสานความร่วมมือระหว่างหน่วยงานของรัฐองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภาคประชาชนและผู้แทนกลุ่มชาติพันธุ์นอกจากนี้ยังเปิดโอกาสให้มีการกำหนดพื้นที่คุ้มครองวิถีชีวิตกลุ่มชาติพันธุ์ในบางพื้นที่เพื่อสนับสนุนการอนุรักษ์วิถีชีวิตและการจัดการทรัพยากรตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนดประโยชน์ของกฎหมายฉบับนี้คือการสร้างความเสมอภาคและลดการเลือกปฏิบัติในสังคมส่งเสริมการอนุรักษ์ความหลากหลายทางวัฒนธรรมและสนับสนุนให้ภูมิปัญญาท้องถิ่นได้รับการสืบทอดสู่คนรุ่นใหม่นอกจากนี้การมีส่วนร่วมของกลุ่มชาติพันธุ์ในการกำหนดนโยบายและการพัฒนาพื้นที่ยังช่วยให้การดำเนินงานของภาครัฐมีความเหมาะสมกับบริบทของแต่ละชุมชนมากยิ่งขึ้นส่งผลให้เกิดการพัฒนาที่สมดุลและยั่งยืนทั้งในด้านเศรษฐกิจสังคมและสิ่งแวดล้อมนำไปสู่สังคมที่เปิดกว้างมีความเข้าใจซึ่งกันและกันและเคารพความแตกต่างของทุกกลุ่มคนอย่างยั่งยืนสนับสนุนโดยศูนย์มนุษยวิทยาสิริธรองค์การมหาชนกระทรวงวัฒนธรรม www.sac.or.th
4: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์ประกาศรับสมัครบุคคลเป็นลูกจ้างเหมาบริการตำแหน่งพนักงานกระจายเสียงภาษาเมียนจำนวน1อัตราเพื่อเป็นตัวแทนนำข่าวสารร่วมพัฒนาคุณภาพชีวิตชาวเมียนและเผยแพร่วัฒนธรรมท้องถิ่นให้เป็นที่รู้จักผู้สนใจยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่งานธุรการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ตำบลช้างคลานอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่053-276-068ในวันและเวลาราชการ
12: มังมังเลวเอาเก่งเล่าก
13: ็ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
14: อยากใช้สิทธิ์บัตรทอง30บาทรักษาฟันสังเกตสติ๊กเกอร์คลินิกทันตกรรมชุมชนอบอุ่นแล้วยื่นบัตรประชาชนก็ได้ทำฟัน5รายการอุดฟันถอนฟันขูดหินปูนเคลือบหลุมร่องฟันและเคลือบฟูออไรด์ไม่มีค่าใช้จ่ายไม่ต้องรอคิวนานแถมใช้สิทธิ์ได้ปีละ3ครั้ง30บาทรักษาทุกที่ที่คลินิกทันตกรรมชุมชนอบอุ่นสอบถามเพิ่มเติมสายด่วนสปสช1330 24ชั่วโมง
15: พี่น้องเขาสนใจใครปืนเผาผ่านตั้งห้องเปิดเซ็งสวทเก้งใหม่ปั่นตั้งหู้ห่มปลาดังมีดังซื้อถ่อมแจ้งแรงหลีกว่าไก่ในปืนตีเจดอนเก้งใหม่กับสืบมาเลยดีสวทเก้งใหม่หมายฟ้น053-276-068และ092-246-8579

มาสูงวันจันทร์ค่ะพี่น้องดังเสียงพบทบจมกันในตอนการห้องปล่อยเสียงเก้งใหม่ AM 147 เกลาเฮิร์สในตอนการเฮาคาข่าวย้ำ10โมงต่อถึง11โมงจอมขาวผู้ปืนเผาและผู้จัดรายการยิ่งหมู่ขาวนุ้นสุภาวรรณเชื้อสารวินเป็นอวยก่ออวยเสียเป่าแม่พี่น้องเฮาขาวขาออกในวันเหมือนในพบทบจมกันเป็นวันจันทร์ที่21เดือนธันวาคม2526เป็นเดือน10เมื่อ10คำฮอดถึงมาปีใต้21ปากปลาย20ปีก็จะ13ปากปลาย88คู่กว่าอะไรไปอะไรก็ให้รถพี่เขียนกันถ่อมด้วยข่าวเง่าในค่ะเกี่ยวกับไปลองวัดไว้เฮาค่ะถูกเลยต่อในก็คึงปองให้สั่งกันให้ตัวตั้นในค่ะอ๋อเอามาฝากวันปีนอกขอเจ้าหนังในเตมีลองสั่งแทงสืบเงินถ่อมด้วยค่ะ

ก็ไม่มาถอมด้วยข่าวเงากันอิดอีค่ะพ่อแม่พี่น้องเขาค่ะยินจุ่มขอบใจถึงกูก็ที่ตรงตักกันเข้ามาถอมอยู่ตั้งเมืองใต้ปอดห้องค่ะหลัดปันให้มันจำจำอีหนึ่งสองไล่พ่อเมื่อหากันในหายหยับเนาะอยู่ทั้งปอดจันเลยค่ะมาปอดจันมีหลายเจดวนมีหลายปอกมีหลายหยอมมีหลายเอิงมีหลายเจเว้งนำค่ะนะปอดห้องเลยหลัดเนติจำจำมันอีหนึ่งว่าปอดห้องทีละเนาะยินจุ่มขอบใจอย่านำค่ะตีปันแห้งกันเข้ามาถอมอยู่ดั้งน้ำค่ำค่ะให้ไหนคะโหลหนองงายอีกหนึ่งถอมอยู่ดั้งปอดห่องได้ซุกซักมั่วนอนตัวหนังสังเมืองเซียนวีวะก็มาเซียนวีห่องเซียนวีจ้านวะก็มากุนเกาะก็มาเจอูวะก็มาเอียงเฮียงกลมหัวมันน้ำย้อนนั้นลาดบันจีจำๆอีกหนึ่งตีเลยเมื่อหากันง่ายลาดรวยก็หิงครับค่ะถอมได้ข่าวเงากันค่ะย้อนนั้นแหละยังพองตะเลียวค่ะก็ตีเลยหันว่าเนื้อปางลายในน้ำปางหลายปากหลายลงนั่นในค่ะพี่น้องเขาค่ะลูกตีน้ำเมล่าหลายตีน้ำเกล่าหลายสายสิมาคอนตุ่มจุดตุ่มกันที่ในน้ำปางหลายอันนั้นก็น้ำปากหลายอันเป็นว่านั่นอันนั้นห้องปางหลายปางหลายลงปางหลายลงในน้อตีน้องมามือเลยความใจเหล่าเปิงห้องไว้นั่นค่ะนะก็ดีเลยหันว่าในน้ำนั่นบางปอกบางไรปอกกว่าที่ไกลๆมันซื้อลีนาค่ะบางทีมันเขียวกิ้งยิงไว้บางทีก็มันซ้อมสิงหิงลงไว้เป็นด้วยซึ่งหือกอลีค่ะจนดาดิมันติดทัดทองเสริมมาซึ่งหนังนั้นนั่นติดได้ใจข้าวย่ำหึงก้วยกระบาดสองหูคาว่าเนื้อตัวซัดอันอยู่ในปางหลายนั่นติดเลยหันข่าวง่าว่าในป่าทูค่ะพี่น้องเขาหมักป่าทูป่าซองป่าทูป่าทูนั่นไหนค่ะมันเผื่อว่าเปิ้นมาผ่าด้วยในตรองมันนั่นไหนมีถุงพลาสติกไว้นำวันนำเต้ปลาหลายหลายตัวปลาเรียกว่าหลายอันค่ะเป็นพลาสติกนำไว้ในตรองเขาไว้เตะๆย้อนเปื่อว่ามนุษย์สากลเอาขาในปล่อยปืนปล่อยเปียดลงห่วยหั่งล่วงกว่าในเมนำเซล่วงกว่าเซให้ในป้าในเขามาเก็บกินลองพลาสติกซึ่งหลังนั้นค่ะอ๋อย้อนนั้นอันไหนมันเป็นเพอันดีโกเตะๆวาวาเนี่ยค่ะย้อนนั้นจังเคยเกิดขึ้นมีมาว่าภัยรุ่มรวมได้ถึงฟิงไอฟิงทุ่งสภาวะฟิงตื้นเป็นเขานั่นจังก็เลยจัดเฮ็ดว่าเฮอเจอถงผ้าเธอเจอถงผ้าลดย้อมถงพลาสติกโฟมเจิมเจอในค่ะอ๋อย้อนเปิดสั่งนะให้หู้ลองฝึกปันป้ายโตป้ายเจอป้ายว่นโครงสร้างเขานั่นเฮอกูก็กูก้นเฮอลดย้อมกันใจพลาสติกถุงพลาสติกเปิ้นนั้นค่ะก็ปูว่าเฮาค่ะได้ใจปอกเดียวย่อก็เอา8กว่าเจ้าหนังไหนค่ะมันดิเป็นเพดอนดาฟิงตื้นเป็นหิ้มห้อมเฮาค่ะเท่ๆว่าๆย้อนนั่นแหละกูเหยื่อยุกยากก่อนนำเตอร์มากูมือกูวันให้เจ้าหนังนั้นขังย้อนนั้นหนังหือพอดีรถย่อมากก็เปิ้นได้ใจถงพาใจย่อก็เอามาเจอแทงใหม่ๆนั้นก็เจอซ่ากว่ากาดกว่าก้องเจ้าหนังไหนคะมันก็ได้เป็นตื้อตั้งอ่อนนี้ย้อนนั้นได้ตั้งกินตั้งเยี่ยมอันเปิ้นขายก้นขายเสียงเขาจิ้มเจ้านั้นก็ผายรู้ล้อมได้ถึงลองการกินการเยี่ยมเขานั่นเปิ้นก็ได้เฮาเจอลองเป็นมือต้องตึงมือต้องกวยให้ไหนคะย่อก็เจออันที่อําเป็นเพนั่นก็ดีลีเลือสิเปิ้นในนั่นค่ะอันนี้ก็หนังหือบ่ได้ฮู้ว่าเพศสภาวะอันว่านั้นมันอําไกลห่างเฮาค่ะมันอยู่จําจําเฮาค่ะนั่นกุ้ยนี่อันนี้จองไกลหมอกลัดบางตีย่ําพ้องตะเหลียวดีเสียงคายกุ่นหลายๆตีเปิ้นเดมีค่ะปอวันไหนที่อําปันถุงพลาสติกนะสุดิแล้วเอาถุงซูมาใส่ข้างกุ้ยนะเห็นไหนคะมันติมีค่ะนะเนาะย้อนนั้นก็บางทีเปิ้นดื่นมีย่อก็ดังเก้งใหม่ดีกาดจริงใจมาร์เก็ตในนั่นค่ะดีกาดจริงใจอันว่านั่นเสียนตั้งรถตัดกาดคำเต็งในนี่ค่ะย้อนหลัดซื้อหิมสำอีกหนึ่งค่ะเนาะดังในก่อป้อวันเสาร์อาทิตย์มาในประเดี๋ยวเป็นกาดค่ะดีในกาดอันในเปิ้นดื่มมีพลาสติกค่ะนะเพราะนั้นเปิ้นป้อหรือเลยเอาถุงผ้าในกว่านั้นก็ซ่าอันเท่าคาเจอนั่นกว่าเพราะว่าเอาไว้ย่อก็ซื้อโคของเครื่องใจตั้งกินตั้งเยี่ยมมาให้ในค่ะเปิ้นก็บางอันเปิ้นก็ตีป้อเป็นพักเยอะนั่งคิวเปิ้ก็ซื้อนำก็เตอําพูดได้ใส่ไว้ดีไหลเหนียบซ้ายเหนียบขวาให้ไหนยกมาให้ไหนค่ะเถาะก็เฮาเป็นทําเปิ้นทําไปมีหลีค่ะเปิ้นปันหิมถงพานั่นดาได้ใส่เฮาก็ซื้อดังกินดังย่ํานั่นนี่เพราะว่ากว่าเฮาก็ขึ้นเอากว่าปันเปิ้นขึ้นให้ไหนก็มีอยู่ก็กะว่าหนังหือมันเตอําเป็นรองสุกยุงนั่นเฮาก็เอากว่าหังกวยเฮาซ่าเฮาค่ะถงพาเฮาค่ะนั่นกว่าหังกวยมันก็เตหลีในนั่นค่ะอันไหนเปิ้นหันถึงว่าเพศสภาวะย่ําพองตะเร็วนําเตอมาเตเสียแหละให้อ่อนกันดูล้อมด้วยถึงสิ่งตื่นปิ่นหิมฮ้อมอค่ะนั่นจ้อมในนั่นค่ะดีเลยหันว่าในกัดหลายๆตีหลายๆตั้งดีเลยเจ้าถงพลาสติกอันที่เปิ้นตั้มว่างไว้ปันว่าถงพลาสติกอันไหนเป็นถงอันที่เปิ้นรีไซเคิลเปิ้นกับเอามาใส่แทงอันเหมาๆให้ไหนคะก็เดมี่ให้ไหนนั่นค่ะอันนี้ก็เฮาว่นหันถึงจ้อมเนี่ยค่ะว่าแทง10ปีดังเมื่อนาในเตเปลี่ยนซึ่งหือในลุมฟ้าค่ะในตะเหลียวก็ป้อหลุดมาอยู่เหย่าข้าวฝนก่อมตกข้าวไม้ก็ฝนตกเจิมเจ้าหนังไหนค่ะอําใจขิงใจข้าวมันก็เปลี่ยนกว่าให้นั่นแหละก็จางฟังกันไว้จ้อมในนั่นค่ะอ๋อในก็เป็นข่าวเงาแทงนึงอันที่มาฝากปันพี่น้องเขาค่ะแทงนึงข่าวค่ะก้นอันที่เป็นจุ้มแฮกข้อมูล
แหกปืนในไลน์เฮอร์หยกเฮอร์หยกเรียนเฮอร์ปืนลอยเงินปันโอนเงินปันวันไหนค่ะย้อนนั่นแหละจับตาเลียวค่ะนะเอามาติแฮกข้อมูลเอาตั้ง Facebook ค่ะเอามาติแฮกข้อมูลเอาตั้งไลน์ไหนนั่นค่ะก็เพราะว่ามังลองมังอันพี่น้องเขาได้เตียไม่ว่าเป็นไม้กับตัวพี่น้องเขามีกะหือมาเย่งเงินพี่น้องเขาว่าหือเป็นเย่งเงินอีสังไหนนั่นค่ะมันก็ได้มีเฮ็ดเฮาก้นอันติป้ายวนโครงสร้างเขากัดแขนเกี่ยวกับไปลองคอมพิวเตอร์นั่นเนี่ยแฮกเอาข้อมูลเข้ามาเอาข้อมูลหลายๆก็เหมือนหนังตั้งเมืองเก้งไห้เนี่ยค่ะนางสาวอภินอภิชยากาฝากทองอาศัก38ปีเป็นก้นขายรถก้าตีศูนย์โตโยต้าเก้งไห้ตั้งป่าแหลดแม่สวยตีหนึ่งเนี่ยค่ะเลยเอาเงาหักศักดิ์ศรีหลักฐานกว่าเข้าหมอกหลาดแจ้งความตีเจ้าหน้าที่ปรีเขาหลาดว่าถูกหยอกเลียนเฮอลอยเงินให้อ้นเงินกว่าเนี่ยค่ะก็ปลอมไล่เป็นก้นอันหู้จักนั่นเสียแล้วก็กล่าวเผยว่าเลยอ้นกว่าที่ก้นอันปืนปลอมไล่นั่นค่ะเนาะแปลว่าเป็นก้นหู้จักที่เต็มมันอ่ำใจย้อนนั้นแหละเลยซุ่มเงินกว่าเป็นหนึ่งสามจำกึ่งแสนในนั่นค่ะอ๋อย้อนนั้นแหละฝากฟังไว้เป็นกันจอมเนี่ยก็ยิ่งหัวขาโน่นจังกันเลยลาดว่าเฟซบุ๊กในมีหลายอันนะใจอันไรอ่ะสูใจอันไรก็ลาเท่ามาเท่าเดี๋ยวเลยหมดเป็ดอันสุ่มเจอนั่นให้ไหนนั่นค่ะน้อยก็ไล่ในสูใจอันเลอเนี่ยมันก็ได้มีไล่เป็นลายอันในค่ะย้อนนั่นแลลองอันในอย่าไปไหวเมามังย่อก็สังว่าเพอเสียอําว่าว่ามูขานุ่นย้อนหิมเงินว่าในในความถูกเรียกเป็นเมืองนั่งเจ้าหน้าที่ผู้ใหญ่ก้นลงเขาดั้งห้องปล่อยเสียงเขาค่ะในกรณีค่ะนะย้อนหิมเงินกับ15,000ในค่ะว่าตั้งไล่ว่าเขาเป็นก้อนนั้นก้อนในเขาหลุดใจเงินลอยเงินมาปั่นเขากันนันกันนายแล่ในนั่นค่ะย้อนนั่นแลเลยถูกหยอกแนนกว่าเจ้าไหนก็มีถูกฟังกันไว้จอมอย่าไปลาลียุ่มเจอภัยง่ายๆเกี่ยวก็ไปลองโซเชียลออนไลน์ย้ำพองแต่เหลวในจังเป็นพี่ตอนตาเขาคาเตี้ยวาวาในนั่นค่ะกำมาเสียงเงินกว่าหลายๆตั้นเจอลองอันเต้มันเนี่ยก็เป็นก้นอันปลอมเฮ็ดไล่ขึ้นมาแทงอันปลอมเสียก็มาเฮ็ดแล้วค่ะไรอ้นเงินกว่าปันเขาจังหนังไหนค่ะอันในเงินต้องในอ่ำเข้าไปออกไปมีในท้องในถุงเขาเก็บไว้ลีๆค่ะนะโยก็เพราะว่าเขาค่ะใครอยู่เป็นอ้อยก็อ้อยเซกันกว่าปียาวข้าวหึงนั่นนะค่ะอย่าไปปันปืนย้อนหิมเงินป้อย้อนหิมเงินในป้ออย่าไปเล่นก็กันอ่ะป้อลองเงินในหำลัดตาลาต่อกันให้ในเดลีค่ะเนาะย้อนนั้นอันในก่อนลำล่องในค่ะมาฝากตอนจุดถึงพี่น้องเขาจังหนังไหนค่ะอ๋อพี่น้องเขาย้อนกันเข้ามาตั้งเวงนำห้ามเกอค่ะซื้อเกอสูงเมื่อปันไรนะตั้งน้ำจางในนั่นค่ะพอดีลาดมากคือว่าเฮียงในเปิ้นห้องว่าวิ่งน้ำจางในค่ะเนาะเปิ้นลาดด้วยว่าเมื่อป้านหลายๆปากปี10ปีหลายๆปากร้อยปีปนมานั่นเลยยินเปิ้นซ้ําในลาดในแทงกำนึงขึ้นเอามาลาดในจ่องมั่นใจค่ะเพราะมั่นใจก็ขึ้นลาดในลองปืนอันเตมันจอมในนั่นค่ะเปิ้นลาดว่าปอดผายตั้งในปอกตั้งในผายในน้ำลาดนั่นในค่ะเปิ้นลาดว่ามันเตให้น้ำเนี่ยบ่มีก็เปิ้นว่าเปิ้นมาย้อนน้ำย้อนหังก็เปิ้นบ่ไกลปันขี้ถี่ขี้เหนียวเนี่ยว่าในค่ะว่านะโยก็ยงไรว่าเปิ้นก็เลยขอความกินมาว่าตั้งวันเขาบ่ถึงเข้าอันข้าวแห้งข้าวใหม่มานั่นในก็น้ำเขาบ่มีว่าในต้องใจค่ะโยก็ป้อปุ่นกับผังแล้วปุ่นไผ่คู่ก็น้ำกินน้ำใจเขาก็มีอยู่ว่าในค่ะโยก็ทางอันนึงที่ลื่นหลังนั่นเนี่ยก็เพราะว่าเพิ่มมีลูกหลานๆอันนี้เป็นความหยุ่มปันมือกูปอกนั่นค่ะนะเนาะว่าลูกเพิ่มลูกเพิ่มอ่ำป้อลาดความป้อไก่ลาดถึงข้าวลาดความอ่ำลาดในนั่นก็เขาก็เด็กกว่าย้อนเอาที่น้ำละกับตักเอาน้ำลาดในนั่นค่ะที่ตั้งเม้งน้ำจางนั่นเองเอากว่าปันลูกเขากินลูกเขาก็เดลาดมาเจิมใช้ได้ก่อมหูอันนี้เป็นลองหยุ่มย้ำนั่นด้วยค่ะนะก็เอามาฝากเตือนจุดถึงพี่น้องเขาค่ะป้อพี่น้องเขาหูปื้นอันลีมีลองจึงหือวันเผยเมืองมันมีเมื่อคืนเนี่ยก็ต้องตักต่อแต่แค่นี้ปันเขาคาไรค่ะทำได้เพียงความหัวในค่ะบางปอกบางเลยมากมันตื้อเดียวเนาะเมื่อไรมันเตี๋ยหลับในเมื่อไรมันติดตืดเป็ดอันหนำลีมันในเนี่ยก้วยกำจังให้ถือก็ตื้อตืดก็หักตื้อเนี่ยค่ะสืบทำได้ค่ะ

นะคะกำเนิดมาถ่อมด้วยความลาดค่ะพี่น้องเขาคามือไก่มือหนังยิ้มหมูเขานุ่นเลยลาดไว้ศพก้นในภายเลอมิดเลอฟ้าก่อนค่ะเนี่ยห้วยแลกูก็ทั้งหมดทั้งสิ่งความลาดในบางปอกมันจังเฮ็ดให้หมักโคใจก้นเฮาเลยง่ายง่ายอ่อนกุ้ยนำเลือเซลองเฮ็ดสั่งความลาดในเฮ็ดให้ก้นเฮาคานั่นนำเลือเซลองเฮ็ดสั่งค่ะหมัดเจ็บตีโตนั่นยดยาอำหึงอำนานกุ้ยก็มันก็ดีหายกว่ากุ้ยกะเจ็บเจอเจอเจ็บในนั่นย้อนความลาดอ่อนหลายๆคอนั่นเสอำนั้นก็คอเลียวกุ้ยเสเดจางให้เรามันหมัดหมักโคเจอเฮาก้นเฮาในเฮาอ่อนๆลู่แล้วโกเฮเสเดจางให้ได้อำอยู่ลีไลก็จางเป็นไรอยู่ค่ะอันเฮายังเหลือเสนั่นซ้ำตั้งเป็นเจ็บดีหมักโคเจอย้อนความลาดก้นหมังก้อนั่นเสตั้งเป็นอันในไรอยู่กุ้ยกะอันเตยดยาเฮาหายนั่นเป็นตัวก้นก้อนนั่นขึ้นนั่นขณะต้องใจค่ะหือค่ะหมักโคเจออันแก่นแข็งแลอําหวังเวอร์เจอตวกจมความลัดเปิ้นนั่นเป็นหมักโคเจออันแก่นแข็งลีเลือเสเปิ้นเหี่ยวเป้งโปตีเตอําบันเผยเหยียบยําไรนั่นขณะย้อนจึงนั้นสิแลอย่าไปปล่อยให้ความลัดอันอําลีแลอําเจอลองเตก้นเจออันอําหันดีตัวเฮานั่นมาเฮ็ดให้ตัวเฮาคาขึ้นลองอําลีอันเขาลัดอยู่นั่นกว่าเฮ็ดให้ตัวเขาขึ้นนั่นอ้อปล่อยปันให้แลให้มันลองอําลีอันเขาลัดอยู่นั่นก็มันก็ดีกว่าเฮ็ดให้ตัวเขาขึ้นนั่นขณะอย่าไปกว่าเอามาใส่ใจสังมันนําไปตอบจัดหน้ามันก็ดีตอบขึ้นจัดในกุ้ยเฮาก็หลูเลยถูก

ลามีหมดอยู่ตัวนึงยุ่มยำมันใจตัวเจ้าเก่าเยี่ยวก็อ่ำยำย่อมกั้นเนื้อนำกัดตัวเจ้าเก่ามีตั้งคาดเจอเตเตวาวาตาเตไต่ขึ้นมาเทียงกำหนึ่งนั่นมันอ่ำกลัวว่าเตตกลงมาเทียงหลายปอกในเสแลมันจังเลยคาดเจอไต่ขึ้นซบกอกนั่นเทียงกำหนึ่งอยู่ค่ะปิกสมาปอกกำในมันเตตกลงมาเหมือนกำปอกอ่อนตั้งนั่นก็มันก็อ่ำย่อมซุ่มเนื้อนำกัดของมันย้อนว่ามันหยุ่มยำว่าเป็นซึ่งหือก็มันเตะไหลออกกว่าในก๊อกน้ำนั่นไฮไลท์เยี่ยก็เป็นหนังอันมันวนไว้นั่นเตะๆค่ะกำเนินสุดมันก็เลยไต่ออกตีในก๊อกน้ำนั่นไหลเตะอยู่ย้อนว่าหมดตัวในมันอ่ำย้อมซุ้มเยี่ยก็มันหยุ่มยำนำกัดตัวมันอันมันมีอยู่ไว้นั่นมันเฮ็ดไหลในเซมันพร้อมแต่เตะจุกอยู่เนื้อลองหยุ่มยำปิกสมว่ามันเตะหันว่ามันเตะลู่ซุ้มกว่าหลายๆปอกอย่าวลองอปุ่มโหนในสอนให้ฮู้ว่าอ่อนตั้งอันเตถึงเยื่องหมายลองเข้มแลบไรนั่นฮู้ตื้นเตไรทบลองตั้งอยากผิดกูกำกำอยู่ก้นก็เลยอ่ำยุ่มย้ำเนื้อนำกัดโตเจ้าเก่าก้นก็นั่นก็เป็นก็อันอ่ำไรอ่องเป้กุ้ยกาว่าสังว่าเขาขายยุ่มย้ำนำกัดโตเจ้าเก่าก้นก็นั่นเป็นก็อันอ่องเป้ไรเตเตว่าว่าลองตั้งเข่งตากูลองกูอันนั่นเตฮอตถึงตีเยื่องหมายกันอยู่ค่ะก็มาฝากตอนจุดถึงพี่น้องเขาเจ้าหนังไหนค่ะอ้อ

จอมใจน้องค่ะบางปอกบางไหลมาจอมใจเปิ้นน่ะอาล่าเนี่ยฮัมบ่ลืมให้เปิ้นจอมใจตัวเจ้าเก่ายาวบางปอกเป็นค่ะนะเฮากลุ่มจอมใจเปิ้นกุ้ยกลุ่มม่วนมาเขาดีเป็นนั้นเขาดีเป็นในเขาจงได้ต้องไม่เข้าเขาจงได้เลยอับน้ําเขาจงฮื้อๆเนี่ยกลุ่มจอมใจก้นอันที่เฮาฮักนั่นกุ้ยอย่าลืมให้เปิ้นจอมใจเฮาพองนึงอีก1อีก็จอมใจเฮาพองแลในนั่นค่ะมันก็เตเป็นลองในจัดปานในนาเฮือนอ่อนอันม่นลีนั่นค่ะน่ะจอมใจสู้ๆก็จอมใจเฮาเห็นในนั่นค่ะมันก็กลุ่มเหตุการณ์กุ้ยในอ่ําสนใจอ่ําจอมใจอันว่านั่นมันก็เตหยาบคานเจอว่าจังหนังในค่ะนี่ก็เป็นแท่ง1ลองเฮาหมอจอมใจกันให้มาอยู่จอมกันมันก็เตอะไรอยู่กว่ายินยาวข้าหึงมันก็ว่าเฮากลุ่มจอมใจมันกุ้ยรู้มันย่ําจอมใจเฮาให้ปอกในก็ใกล้เปลี่ยนในนาเฮือนอันที่แตกแยกกันก็จังเป็นบางปอกมาเฮาเปิ้นจอมใจเฮาน่ะอันล่าเฮาซ้ำยินเหมียงปันเปิ้นก็อําไปทุกแม่นูก่อนดูเลยจ้อยแถมกันดูเลยผ่ากลางว่างครึ่งในนั้นค่ะครูลองครูอันก็ได้เป็นลองไงแง้มตอนดาเนินาเฮือนอ่อนหักนาเฮือนอ่อนพี่ๆน้องๆเขานั่นว่าไหนค่ะก็มีข่าวเงาฝักตวนค่ะปลาซื้อปอกอยู่ตั้งเมืองเป้าในนั้นค่ะย้อนผักความอยู่ลีกินวันเมื่อจู้ตีพี่ๆน้องๆจื้อฮอกว่านั่งเก๋งนั่งเองนั่งอ่อนใจก็แขกใจอยู่ตั้งเมืองสูนะคะเยี่ยวก็ผักความอยู่ลีกินวันเมื่อจุติใจสั่งอ้อจัวข้าวลอยแหลมให้กับสืบมาตีปลาเสือปอกอีกหนึ่งจะถึงเนียนค่ะที่หมายฟุ้นเมืองไทยค่ะ0810862763 0810862763ค่ะนี่ก็เป็นพี่น้องเขากับสืบต้องตักกันเข้ามาตีในค่ะจัวการจำเตผาดยันกันนั่นมีไว้เทียงอันนึงไว้เจอยาวยาวไว้เจอยาวๆไว้เศร้าฮะเสือเที่ยงจงเมียไว้เศร้าฮะเมียอยู่ตะเร็วเนาะค่ะเมื่อนั่นเนี่ยค่ะมีไว้ก้นก้อนหนึ่งมันมีไว้ง่อยกาคันใหญ่ลูกหนึ่งง่อยลูกนั่นมีไว้กาคันน่ะมันเอาไว้กาคันนั่นน่ะย่ำเตนอนก็เอากับไว้ที่โหนอนมันเสนอนอยู่กูคำค่ะมีหนังคำหนึ่งอ่ำสั่งถูกเสเอาผางง่อยของมันตกลงกว่าเตยกูกว่าแหละก้นก้อนนั่นก็ยินใจอ่ำรีเซเป็นตัวไส้อยู่ข้างมันค่ะมันวนวางง่อยในสั่งอ่ำมีผาอบมันจึงมันก็อ่ำมีกาคันสังเยาในเสเอาง่อยนั่นถึมออกโคแรงกว่าแปดค่ะย่ามือเมืองเลี้ยงมาย่ามกลางเนินนั่นอ่ำทางเสผาอบง่อยนั่นตกเสดีอันหลวงเตยกูมันตีอันอ่ำเฮ็ดเฮอผาอบง่อยนั่นก๋วยไรนั่นแหละมันวนว่าก็เอาง่อยถึมเปียเดียวรู้ในผาอบง่อยในก็อ่ำมีกาคันสังเยาในเสหยิบตึบแล้วเปียดกว่าที่ผาอบง่อยมันนั่นแทงกำหนึ่งค่ะย่ำนั่นออกนอกเคลื่อนกว่านั่นไหลหันง่อยอันมันถึมออกคู่แรงมานั่นอ่ำก้อยเสหอยกิ่งไม้ไว้อยู่เยาค่ะตอนสอนมันค่ะเหมือนกันนังเก่ามังปอกปัญหานั่นอ่ำถูกลีไปก็เดมี่อ่ำถูกลีด้วยก็เดมี่อ่ำถูกลีเทิงก็เดจังมีอยู่อ่ำถูกลีฮิบอ่ำถูกลีเนี่ยปัญหาลงมังลองในมันอ่ำไรเหมือนหนังอันเฮาวนไว้ตั้งหมดนั่นหนังเก่าลองใจฮิบเนี่ยนั่นมันเหมือนหนังมิกซ่าตัวนึงนั่นก็ยาวเนี่ยค่ะปัญหามังลองในวนลองอันอ่ำลีเซจังเฮ็ดให้มันฮุกไห้กว่าเลยเก่าก็จังเป็นไรจังไรทบลองคานกินหนาเลยเก่าก็จังเป็นไรย้อนนั้นลองไว้ใจเย็นๆสิวนนั่นก็เป็นป้ายฮู้อันนึงเหมือนกันลองเคยเป็นนั่นสั่งอ่ำเป็นมาจึงอย่าไปเจอฮิบใจเนี่ยสิเฮ็ดฮอดลงกว่าลองมังลองในเข้าข้าเจอต่างไรก็เย่าสั่งไปถึงข้าวย่ามันจึงมันก็เตี่ยอ่ำไปจังเป็นมาให้ไว้ใจยาวยาวสีกำทบตั้งหยับจึงหือกอลีอย่าไปเจอฮิบใจเนี่ยสิแกลิดกว่าปัญหามังลองในถูกลีแกลิดกำเหลียวในเซต้าลองเข่งต้ามังลองในมันจามว่าจ่องเข้าเตี่ยหมอไว้ใจยาวไรนั่นค่ะหือย่านั้นเข้าไว้ใจยาวยาวค่ะลองใจยาวในมันเตี่ยให้ได้ตั้งพิษเอเซเป็นลองรับลองแต่เฮาออกมาอันนึงเหมือนกันค่ะตั้งหมดตั้งเสียงเอามาฝากตวนจุดถึงพ่อแม่พี่น้องเขายุ่มยามาได้เป็นตื้อตั้งอันหลีฝากตวนจุดถึงพี่น้องเขาเสเตย้อนผัดยันพ่อแม่ปีปีน้องน้องหน้าหน้าอ้าวเขาเมื่อกว่าก่อนส่งขึ้นมาโฮมัดทบจอมกันเที่ยงเฮยอยู่ลีกินหวานก้างยันเพี้ยเข็นปันเป็นก็ฮักหลึงตึงปันเฮิร์มักมีเงินคำวันขึ้นเฮิร์มอป้องเฮิร์ป้นยันพี่ให้มองเจอกันกูก็กูกุนตั้งหมดตั้งเสียงค่ะผัดยันเมื่อก่อนค่ะเหมือสุงค่ะ

0: ต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง23นาฬิกากับผมบุญมาศรีมาศครับกกต.มีมติเอกฉันท์ชี้ขาดคดีอาญาและสั่งถอดถอนสว.ธนกรถาวรชินโชติซึ่งเคยต้องคำพิพากษาถึงที่สุดจากศาลพัทยาในคดีเกี่ยวกับการพนันอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองหม่นก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนผู้ปัญญาพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสารศิลปวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดินกราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
4: เทศกาลอะไรเราอยากให้คุณมีความสุขกับการเดินทางอย่างปลอดภัยแค่เคารพกฎจราจรใช้รถใช้ถนนด้วยความระมัดระวังไม่ขับรถเร็วเกินกว่ากฎหมายกำหนดดื่มไม่ขับโทไม่ขับสวมหมวกนิรภัยคาดเข็มขัดนิรภัยและมีน้ำใจกับเพื่อนร่วมทางเพื่อลดความเสี่ยงการเกิดอุบัติเหตุทางถนนชีวิตวิถีใหม่ขับขี่อย่างปลอดภัยไร้อุบัติเหตุ
1: กกต.มีมติเอกฉันท์ยื่นศาลรัฐธรรมนูญและศาลฎีกาเพิกถอนสิทธิ์และดำเนินคดีอาญาสว.ธนกรถาวรชินโชติปมเคยต้องโทษคดีการพนัน
5: สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งเปิดเผยมติที่ประชุมเมื่อวันที่21กันยายน2569โดยมีมติเป็นเอกฉันท์ในกรณีของนายธนกรถาวรชินโชติผู้ได้รับเลือกเป็นสมาชิกวุฒิสภากลุ่มที่6ลำดับที่7กรณีถูกกล่าวหาว่าสมัครรับเลือกเป็นสว.ทั้งที่รู้อยู่แล้วว่าตนเองไม่มีสิทธิ์เนื่องจากเคยต้องคำพิพากษาถึงที่สุดของศาลจังหวัดพัทยาในความผิดฐานเป็นเจ้ามือรับกินรับใช้ตามพระราชบัญญัติการพนันการกระทำดังกล่าวถือว่าเป็นผู้ฝ่าฝืนพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าโดยการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภาป.ศ.2561มาตรา74ประกอบมาตรา14วงเล็บ12อย่างชัดเจนกกต.จึงมีมติส่งให้ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัยคุณสมบัติพร้อมยื่นคำร้องต่อศาลฎีกาเพื่อขอให้เพิกถอนสิทธิสมัครรับเลือกตั้งและสิทธิเลือกตั้งนอกจากนี้ยังเตรียมดำเนินคดีอาญาและขอให้ศาลสั่งคืนเงินประจำตำแหน่งรวมถึงประโยชน์ตอบแทนทั้งหมดที่ได้รับให้แก่สำนักเลขาธิการวุฒิสภาต่อไปศักดิ์สิทธิ์ประดับศิลป์รายงาน
1: กองบังคับการปราบปรามเร่งตรวจสอบเส้นทางการเงินวัดพุทธไทยสวรรค์เตรียมเรียกป๋องสุพรรณสอบปมมูลนิธิหวันโชติ
6: พลตำรวจตรีพัฒนศักดิ์บุพภาสุวรรณผู้บังคับการกองปราบปรามหรือผบก.ป.เปิดเผยความคืบหน้าคดีนายอติโชติหรืออดีตเจ้าอาวาสวัดพุทธไทยสวรรค์และนางสาวปุญญวีหรือศรีตาเอผู้ต้องหาร่วมกันยักยอกเงินวัดหลายร้อยล้านบาทว่าพนักงานสอบสวนได้ส่งข้อมูลเส้นทางการเงินให้สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินหรือปปง.ตรวจสอบความเชื่อมโยงโดยปปง.ส่งข้อมูลกลับมาแล้วบางส่วนขณะนี้ชุดสืบสวนกองบังคับการ1กองบังคับการปราบปรามอยู่ระหว่างการตรวจสอบ ส่วนกรณีมูลนิธิหวันโชซึ่งนายอติโชติจัดตั้งขึ้นและดำรงตำแหน่งประธานกรรมการมีคณะกรรมการรวม6คนพนักงานสอบสวนสอบปากคำไปแล้ว5คนและพบข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อคดีขณะที่กรรมการคนสุดท้ายคือนายเสมอนิ้วงามหรือปองสุพันเซียนพระชื่อดังพนักงานสอบสวนเตรียมออกหมายเรียกให้เข้าพบเพื่อให้ข้อมูลเกี่ยวกับมูลนิธิหวันโชติในวันพรุ่งนี้ดลภาสุภรัตน์สมบัติรายงาน
1: รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เตรียมลงพื้นที่เขื่อนลำปาวจังหวัดกาฬสินธุ์ติดตามสถานการณ์ปลาหมอคางดำหลังจากล่าสุดพบระบาดในพื้นที่แล้วกว่า100ตัวย้ำต้องควบคุมและจำกัดวงไม่ให้แพร่กระจายเพิ่ม
7: นายวัชรพลขาวขำรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในฐานะผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการติดตามสถานการณ์และแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดของปลาหมอคางดำเปิดเผยถึงความคืบหน้าการเร่งรับมือสถานการณ์ปลาหมอคางดำในพื้นที่เขื่อนลำปาวจังหวัดกาฬสินธุ์หลังจากที่ล่าสุดมีรายงานว่าพบปลาหมอคางดำในพื้นที่แล้วกว่า100ตัวว่าขณะนี้ประมงจังหวัดกาฬสินธุ์ได้ประสานเครือข่ายเจ้าหน้าที่และประชาชนในพื้นที่ร่วมมือกันกำจัดอย่างต่อเนื่องพร้อมตั้งเป้าหมายสำคัญเร่งด่วนในขณะนี้คือการควบคุมและจำกัดวงการแพร่ระบาดไม่ให้ขยายตัวออกไปโดยในวันเสาร์นี้จะนำคณะทำงานลงพื้นที่จังหวัดกาฬสินธุ์เพื่อติดตามสถานการณ์และตรวจสอบรายละเอียดเชิงลึกและหารือแนวทางการแก้ไขปัญหากับทางจังหวัดโดยบูรณาการความร่วมมือร่วมกับ29หน่วยงานเพื่อจำกัดวงการแพร่ระบาดและแก้ไขปัญหาให้เกิดเป็นรูปธรรมชวนันท์มาลีรายงาน
1: เสียบสายชาร์จทิ้งไว้นอกจากกินไฟแล้วยังเสี่ยงไฟฟ้าลัดวงโจรจบข่าวบุญมาสีมาดอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา6นาฬิกา
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th

ชั่วโมงที่2ของเพื่อนฝันวันจันทร์ที่21กันยายน2569ทูชัยคำรอดยังควบคุมเสียงอยู่เริ่มได้เพลงแหลมทองถิ่นไทยคุณรุ่งฤดีแพ่งผ่องใสเป็นผู้ขับร้องผลงานของ10เอกพรเลิศสารานิยคุณ

ที่จบไปนั้นก็คือเพลงแหลมทองถิ่นไทยคุณรุ่งฤดีแพ่งผ่องใสขับร้องค่ะสิบเอกพรเลิศสารานิยคุณเป็นผู้แต่งต่อด้วยเพลงแหลมทองโดยคุณบุญทรงเฮระบัดขับร้องนำจากละครของพลตรีหลวงวิจิตรวาทการเลือกศึกถลางปี2480ค่ะ

นั่นคือเพลงจากละครของพลตรีโลวิจิตรวาทการเรื่องศึกถลางปี2480นะคะคุณบุญทรงเฮรบัตขับร้องนำในเพลงแหลมทองคราวนี้เราจะมาฟังเพลงที่เป็นผลงานของวงดนตรีของทางราชการนะคะเท่าที่พอจะหาได้ในช่วงนี้ค่ะสำหรับวงกองทัพอากาศและใช้ชื่อว่าวงซาลูนทหารอากาศก็มีหลายเพลงเหมือนกันฟังสองเพลงเลยนะคะวังห้วยแก้วโดยคุณเฉลิมขวัญโหมดประดิษฐ์และเสียน้ำตาให้แก่ฟ้าคุณชวลีช่วงวิทย์ขับร้องสองเพลงนี้อยู่ในแผ่นครั่งแผ่นเดียวกันค่ะ

นั่นคือเพลงที่บรรเลงด้วยวงซาลูนทหารอากาศคือวังห้วยแก้วและเสียน้ำตาให้แก่ฟ้าก็เป็นเพลงแยกวงมาจากวงดุริยางกองทัพอากาศนะคะสำหรับกองทัพบกนั้นก็มีวงที่แยกมาคือวงดุริยะโยธินค่ะเราฟังเพลงสุดฟากฟ้าโดยคุณบุญช่วยหิรัญญสุนทรบันทึกเสียงเพลงนี้เมื่อปี2494ต่อได้ฝนซาฟ้าสางโดยคุณเฉลาประสบศาสตร์สองเพลงนี้ก็อยู่ในแผ่นครั่งแผ่นเดียวกัน

ผ่านมา2หน่วยงานแล้วนะคะที่มีวงดนตรีแยกออกมาเป็นแบบลักษณะหัสดนตรีก็คือวงซาลูนทหารอากาศและวงดุริยะโยธินของกองทัพบกมาถึงกองทัพเรือก็มีวงหัสดนตรีเช่นเดียวกันและเป็นช่วงที่คุณสกลมิตรานนท์ได้เข้าไปช่วยแล้วก็รับนักร้องนักดนตรีภายนอกสังกัดของกองทัพเรือมาสร้างวงใหม่ขึ้นมานะคะเราจะฟังช่วงนี้2เพลงค่ะหอมกลิ่นสารพีโดยคุณสมจิตตัดจินดาและลิ้มรสตาลโดยคุณชวีวันเปลี่ยนทันผลวงหัสดนตรีฐานเรือนะคะ

ที่จบไปนั้นก็เป็นการบรรเลงขับร้องโดยวงหัสดนตรีของกองทัพเรือหรือทหารเรือก็คือหอมกลิ่นสารพีและลิ้มรสตาลมาถึงวงที่ชื่อวงทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ชื่อวงดนตรีก็บ่งชี้แล้วนะคะเราจะฟังสองเพลงค่ะคอยเธอคนเดียวโดยคุณสถาพรมุกดาปกรณ์ต่อด้วยคอยแต่เธอคุณดารุณีอมรนนท์เป็นผู้ขับร้องกับวงทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ซึ่งครูนาถถาวรบุตรเป็นหัวหน้าวง

0: การบรรเลงผลงานของวงดนตรีทรัพย์สินจบไปแล้วนะคะคือเพลงคอยเธอคนเดียวและคอยแต่เธอสำหรับวงทรัพย์สินนี้ก็เป็นวงดนตรีของสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ค่ะโดยครูนาถถาวรบุตรเป็นหัวหน้าวงคราวนี้จะเป็นวงวายุบุตรบ้างค่ะวงวายุบุตรเป็นวงของสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลซึ่งก็เป็นหน่วยงานกึ่งราชการวงวายุบุตรนั้นก็มีนักร้องนักดนตรีประจำอยู่ในระยะแรกๆนั้นโดยคุณชาวแคล้วคล่องเป็นหัวหน้าวงค่ะมีบันทึกแผ่นเสียงเอาไว้ส่วนหนึ่งเราจะฟังเพลงสายใจโดยคุณวรพจน์เอี่ยมบริสุทธิ์และแม่ปิงสะอื้นโดยคุณจินตนาสุขสถิตศิลปินแห่งชาติค่ะ
1: สายใจแปลใจฉันบ้างดีว่าอย่าดึงใจรักสายใจอย่าดึงพลาดแปลใจฉันบ้างดีว่าอย่าดึง

ที่จบไปนั้นก็คือผลงานของวงวายุบุตรของสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลคือเพลงสายใจและแม่ปิงสะอื้นสำหรับคุณจินตนาสุขสถิตนั้นก็เป็นนัก

สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์ทำการส่งกระจายเสียงตั้งแต่เวลา5นาฬิกาถึงเวลา24นาฬิกาเป็นประจำทุกวันบัดนี้ขอยุติการส่งกระจายเสียงของทางสถานีไว้แต่เพียงเท่านี้คุณผู้ฟังสามารถติดตามรับฟังการกระจายเสียงของทางสถานีได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้ตั้งแต่เวลา5นาฬิกาเป็นต้นไปขอความสุขสวัสดีจงมีแด่คุณผู้ฟังทุกท่านราตรีสวัสดิ์ค่ะ

เราจะสื่อสารภาษาและยอดและบนแผ่นดินโดยทำเพื่อประโยชน์สุขแห่งอาณาจักรตลอดไป

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่คลื่น AM 1476กิโลเฮิรตซ์ทำการส่งกระจายเสียงจากอาคารเลขที่49ถนนประชาสัมพันธ์ตำบลช้างครานอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ทำการส่งกระจายเสียงตั้งแต่เวลา5นาฬิกาไปจนถึง24นาฬิกาเป็นประจำทุกวันค่ะและต่อจากนี้ไปขอเชิญคุณผู้ฟังติดตามรับฟังรายการต่างๆที่น่าสนใจของทางสถานีได้ตามลำดับค่ะ

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ AM 1476กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุภาคภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทยที่มีความทันสมัยเชื่อถือได้สร้างอัตลักษณ์กลุ่มชาติพันธุ์สู่สากล
1: โอ้พูดจ้า
2: โอ้พูดชอปเปอร์
1: มาซุ้มค่ะ
2: ก็ว่า
1: เนาะจง
2: โปรดูทำไม
1: สถานีวิทยุภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทย
2: ทันสมัยเชื่อถือได้แล้วพบกันที่สวทเชียงใหม่ AM 1476 กิโลเฮิรตซ์

พระบารมีปกเกล้าเพื่อปวงชนชาวไทยจากพระราชกรณียกิจนานาประการที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระบรมวงศานุวงศ์ทรงทุ่มเทพระวรกายทรงงานอย่างไม่เหน็ดเหนื่อยเพื่อประโยชน์สุขของประสบนิกรจากโครงการหลวงสู่การพัฒนาแหล่งน้ำส่งเสริมการศึกษาและด้านสาธารณสุขที่มุ่งเน้นการพึ่งพาตนเองและการพัฒนาอย่างยั่งยืนทุกย่างพระบาทคือการทรงงานทุกพระราชดำริคือพลังแห่งการพัฒนาเพราะประชาชนคือหัวใจของแผ่นดินร่วมเสริมสร้างความรักในสถาบันหลักของชาติโดยสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์

0: ยสมเด็จพระพันปีหลวงพระแม่แห่งแผ่นดินผู้ทรงเมตตาเหนือเกล้าขอพระองค์เสด็จสู่สวรรคาลัยข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ
1: ์北一总梦莫给豆沙跟那王子太多

0: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
1: เมื่อโชคชะตากำหนดให้หญิงผู้บริสุทธิ์กำเนิดขึ้นจากปฐมบทแห่งความรักอันยิ่งใหญ่การพลัดพรากการต่อสู้และบทพิสูจน์ความจริงร่วมสัมผัสเรื่องราวแห่งความรักความเสียสละและการแสดงอันวิจิตรงดงามของมหากาพย์รามเกียรติ์ในการแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพตอดสีดาในวันที่5พฤศจิกายนถึง10ธันวาคมนี้ณศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยเปิดจองบัตรแล้ววันนี้ที่ไทยทิกเก็ตเมเจอร์
2: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
3: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์ประกาศรับสมัครบุคคลเป็นลูกจ้างเหมาบริการตำแหน่งพนักงานกระจายเสียงภาษาเมียนจำนวน1อัตราเพื่อเป็นตัวแทนนำข่าวสารร่วมพัฒนาคุณภาพชีวิตชาวเมียนและเผยแพร่วัฒนธรรมท้องถิ่นให้เป็นที่รู้จักผู้สนใจยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่งานธุรการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ตำบลช้างคลานอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่053-276-068ในวันและเวลาราชการ
4: มังมังเลวเอาเก่งเราก็โ
5: อเล่งตือสังเร็งโฆษณาจวนเดาสุต้องจัวสังชัวหูเต้เฉยไทยเดาลู่เสียงแจ้งใหม่กุยอขอเชิญมัวเก๋เป้าจูเก๋ฉีฟางนอนรอเตาชงเหงสัญญาณมงเตาเกล้ทงเปล่าหูลู่เสียงแจ้งใหม่ยอเล่งตือสังเร็งนัวหล่อนงตัวเตาจวนเดาสุต้องจัวสังชัวหูเต้เฉยไทยเดาลู่เสียงแจ้งใหม่จวนเดาตุงเบอร์สุต้องศูนย์ชื่อเป้อ๋อชางเจ้าศูนย์เจ้าหยี่ลอชื่อศูนย์จั่วอ๋ออ๋อเปล่าเจ้าหยี่จื้อชางจั่ว

đầu nua số tông chùa sang xua hú tế chờ thai đầu lũ sáng trăng mày sắm năng ngàn ประชาสัมพันธ์เขตไปกรมประชาสัมพันธ์ลู่เสห่อฮาลูมงอีนูไปหาออจายังเซินจูไปหาเถาเสห่อจื้อเต็งจูเจ้าเต็งยังจองดูไปหาเถาเสห่อเก่าช่างเต็งจูเก่าหยี่เต็งช่างเติร์นเดอช่างเอเอ็มเตอีเชงเปล่าปัวช่างเจ้าเจ้ากิโลเฮิร์ตดอยนัวมงยอเป้ลุมงสวดเราช่อกังนงเต่าย้อนทรงอีจงหนาจุกตีเน่งจางสวดเล่าจัวนูวันอังคารนูตีแหงเก่าอ้อลุจัวลีนดูชงอ้อเช้งจื้อปัวเจ้าเจ้าจัวนูนวลย่างจัวลูเก่าลีซาเก่าอีตูจากือกลางนูนวยยอมบัวปีกีย่างจัวลูเก่าลีซาเก่าอ้อตูจากือกลางปีกียอนหนาจัวชงนัวยอนแหงชงเดือนัวกูยอจัวเสงว่างรงชาจากังจอนดูสู่ต้องจัวฮาลูมองเดอรู้เสียงแจ้งใหม่ย้อจัวหูเตเชอไทยเดอร์สำนักประชาสัมพันธ์ที่ไปกรมประชาสัมพันธ์จากังตัวจื้ออีจงหนาจุกตีนิ่งจางสวดเล่ามาอ้วนได้นัวช่างเต๋อจัวสวดเล่าเต่าเป้าหาตาเดอร์นัวกูจัวเกาลู้ชัวใจเกียจัวสวดเล่าเต่าหนอซื้อเอท้อเป๋จ๋อหน่าจะกุฏินิ่งจังสวดเลยกูเม่งกังลูใช้ฮาลุนนองย้อจวนเดาเพจเฟซบุ๊กท้อเมสวดเลยปังจั่วกดไลค์กดแชร์อีแรงอีแชร์ปูจัวเพจสวทเชียงใหม่ AM อีเช้งเปล่าปัวช่างเจ้าเจ้ากิโลเฮิร์ตอัวจองดาวจัวเมฆชัวเล็งชัวตูเกือลุนรูย้ออัวพงยูอัวเกลูปังจัวช่างกังดูสู่ต้องจัวฮาลูมงดาวลู่เสงเจ้งใหม่มากูหวังฮาเจชาฮาตาสวดเลยยวนรูย้ออัวพงยูอัวเกเถาปีมงจูจัวเถาสาวเอจวนซื้อนัวจะกังลูกงเกลอเจจวนเดินดูสู่ต้องจัวฮาลูมองเดาลู่เสงเจ้งใหม่ซื้อมองเตา

0: chồng ó chén chứ bùa trào chậu chua yúa mua rồng chém láo xà máy tua hù xua băng sáng há yúa mua chó nạ trẻ mẹ ban phè chan yúa sứ tư nắng chồng trò mông chùa suốt lâu sai nú tì cầu sang lú cầu liên đu chồng ó chén chứ bùa trào chậu chua yúa mua cải thò tua hù xua băng sáng há yúa mua chó tú lùa mèn phè chan yúa sứ tư nắng trồng trò mông chùa suốt lâu sai suốt lâu dùn trống tua cổng nơ
1: lò bê mù yúa mù sai tông sai sáng thế chùa lên chùa tù chi tư là dây sáu mò
0: chuẩn chữ nua yếu mua y sang lụp bao hạt chuẩn đầu cho sáu mò cừ no mông em mua bình sự yúa lụ say chùa chẳng chữ chùa bê lụp bao mà cháu lê sang nua tàu mua chó nụ chữ cừ say chùa kế no căng hào hú cun thua tàu hà lê nua hà ta cho sáu mò cừ yúa lụ say chùa hạt chẳng chữ chùa bê lụp bao của khó khó rong nội chè nữ mua cháu lê nua dạng thân đê nội chè yò chó ngăn chè cừ yo khai man song su le ku chong gan je salmon chong gan je pla macrolet ma chong gan je nua ni yo mua cho kwa ku hu hata omega pai yo sha heng pang chua lu lot cho trai glycerol ku nyot chuan pe lu che ha ha cheng lu pang chua ti thai ke kang ak se nyot chuan de pe cho sun chang ha yo mung pang chua chang zu chua pe lu pla nu kla tau jong heng ha yang chuan zu nu che yo cho rau cứ mua blong xịn chua sư lê cứ cho rau cana rau a rau broccoli mà tê dạng xong lê nữa yếu mua cho cua cứ hu hà ta nitrate yếu mùng tăng chua ua chua bê cho xuống sáng nư khai giải tàu xong hẹn ha yếu mua cho cua sán tan anu môn y sà lạ yếu mùng tăng chua tí thái kế càng ạc xếp ha yếu mùng tăng chua tí thái khoam ดันโลหิตหาอย่างจวนซื้อนุ่ยเจยอจอน้องเต่าหาจอเมล็ดพืชหรืออย่างซื้อเลยคือจอแอลมอนวอลนัทมันยมมั่วจอกัวคือมึงปังจวดตีไทยจอคอเลสเตอรอลแล้วชื่อจอไขมันคือชื่อจงยอดจนเป็นลูกเจหาหาเจงมั่วทุกัวไฟเบอร์หาไขมันจงหาหายมมึงปังจวดควบคุมน้ำหนักความดันเตาทรงแหงอย่างจวนซื้อย่อจอน้ำมันมะกอกมาเนื้อหยมั่วจอไขมันไม่อิ่มตัวเชิงเดี่ยวคือหยัวทรงจัวเปรู้เจ๋หาอย่างจวนซื้อหาเจงยมหงปังจัวลดเก๋กังอักเสบย่อจัวก็รู้เปล่าเตาทรงแหงหาหยัวมงอัวจัวก็จอศูนย์ช้างคือย่อจวนแต่ก็รู้เปล่าอัวเข้าหรือเตาทรงแหงอย่างจวนซื้อย่อจอข้าวโอ๊ตธัญพืชไม่ขัดสีมาย้อจวนเดาจอปังเปอร์นัวยัวมั่วตุกัวเบต้าฮากูแคนคือยัวมงปังจัวตีท้ายจอจอคือจื้อซองย้อจวนเดาก็รู้เจ๋ฮะหาเจ๋งมงปังจัวควบคุมเปเลจอปิดทางย้อจวนเดาเปจอนช้างจื้อปู้กวนเดาเข้าใจฮะยอก็น่อตีอย่างเลหนัวนือยัวอวดจัวก็เจ้าปลังนือจงจวนเดาก็รู้เปล่าฮะอย่างจวนจื้อนุเจย่อจอจื้อช่องจื้อตองคือย่อตระกูลเบอร์รี่มาย้อจวนเดาจอปังเปอร์หนัวนุเจนือยัวมั่วตุกัวสารต้านอนุมูลอิสระชาเหงฮะหัดเจงมงปังจั่วเก๋กังอักเสบย้อตัวก็รู้เจฮะปังจั่วตีไทยก็จอนช้างชื่อปู้กว่าชาเข้าใจฮะนี่อยู่มงปังจั่วตีไทยชื่อปู้กว่าศูนย์ช้างเชิญอย่างต่ออังเกอร์นุ่ยเจยอกเอ้มาย้อจวนเดอเอ้นุ่ยเจนึกว่าจะกัวคือยัวมงปังจั่วลดคอเลสเตอรอลฮะไตรกลีเซอไรด์ย้อจนเดาเปรู้เจ๋ฮะอยู่มงปังจวดตีไทยชุบกว่าช้างชาเข้าใจมงปังจวดตีไทยชุบกว่าจนช้างกือย้อจนเดาจู้ศูนย์ช้างนึกขอเตาย่องยี่มาจ้อเช้าหมอคือกูเตาหาต่างหนัวนิยอเตยังคือหาตามั่วกังเฮาฮะลูปังจวดช้างจื้อเตาจัวเปรู้เปล่าขอ มาเป้อยู่จู่เตาลูปี้จนเดี๋ยวเป้ลูปเปล่าอันเดนเนอะยอหาตาเป้ลูปเปล่าคอคอโลฮะว่าเขาหรือเตาชงโลหนูเจนึกย้อยยออีกขอคือชงแหงจวนเดี๋ยวเป้ลูเจยออวดจัวชัวชัวจังอย่างนึกชงตัวเอกูหอมัวจะหลุดทางอัวเก๋เป้าเลยหนัวจัวสวดเล่าเตาเป้าเลยหนัวเอจวนจื้อหนัวจอกังลูกงเก๋ลอเจจวนเดินดูสู่ต้องจัวฮาลุมงเดี๋ยวลูเสงแจ้งใหม่จื้อมองเตา
2: ลูกช่างตองเดาลู่ร้านเหล่าลู่ลู่ร้านเหล่าลู่เถ่าอู้กือยอดส่วนเดาช้างเผือกตั้งชื่อนัวเตาย้ายมงยอดส่วนเดาจู้กีต่อกลางลู่เจงเดาโรงเรียนปริ้นจู้กีรัตนโกสินทร์ข้าวปากซอยลู่ร้านก๋วยเตี๋ยว3บาทมงอีปัวเม็ดยวนยอดส่วนช้างเหล่าลู่ตึกเล้าชั้นหลังคาสินจั่วยอดชื่อปู่ก้างกีเดาจัวเหียดเทียบร้านเหล่าลู่เดาตึงเบอร์สุต้งศูนย์จั่วอีศูนย์จางเจ้าจั่วศูนย์จื้อยังลู่ร้านลู่ตัวกู้เจ้าสวดเล่าตัวยัวของเต้าเนาะ

trâu tua chàng há tua yúa bằng đau mông lũ lán màu phùa trâu tua chàng há tua yúa trồng trò bằng đau mông xuân đầu lan chu m chồn ban thung hùa chàng na vát bụ phá ràm mù thi chàng tầm bồn mè rìm tai âm phở mè rìm đầu lũ sáng trang mày ส่วนนู้ตีเก่าอ้อจูนู้ตีเก่าจื้อลูกเก่าฮินดูชงอ้อเช้งจื้อปัวเจ้าเจ้าช่างนู้ตีเก่าอ้อลูกเก่าฮินดูยัวมั่วไหมลีตัวหูซัวปังเช้งฮาจอนชัยฟลัวมิสเหมาฟัวแฟชั่นเทคยัวตัวนางจงชอมงซื้อตือเช้งเจ๋จัวสวดเหล่าชายนู้ตีเก่าเป้ลูกเก่าฮินดูยัวมั่วมิดาลีตัวหูซัวปังเซงฮาจอนชัยฟลัวมิสเหมาฟัวแฟชั่นเทคยัวตัวชื่อตือหนังจงชอมงหัวหรือเก่าจัวสวดเหล่าชายนูตีเก่าเปล่าลูกเก่าลินดูยัวมั่วอาลินท่อตัวหูซัวปังเซงฮาจอตู้ฟลัวแมนแฟชั่นยัวตัวหนังจงชอมงชื่อตือเซงเจ๋จัวสวดเหล่าชายนูตีเก่าเจ้าลูกเก่าลินดูยัวมั่วก้งมงชงตัวหูซัวปังเสงฮาจอตู้ลัวแมนแฟชั่นยัวชื่อตื่นหนังจงชอมงอัวหรือเก่าจัวสวดเหล่าชายสวดเหล่ายูนจงตัวกงเนอะเจ้าตัวหยัวปังเตามองลู้ล้านเหมาฟัวเจ้าตัวฉางหาตัวหยัวจงชอปังเตามองจวนเดือลู้ฉางปัวสนามบ้านสามตำบลรวมไทยพัฒนาอำเภอพบพระลู้เสียงตากจัวนูติเจ้าจูนูติจัวลู้เก่าอี้ปินดูชงอ้อเช้งจื้อปัวเจ้าเจ้าจัวหัวย่อจัวนูติเจ้าลูกเก่าอี้ลินดูชงอ้อเช้งจื้อปัวเจ้าเจ้าจัวยัวมั่วคณะปังเย้งตัวหูซัวปังเสงฮาจอนชัยหลัวมิดแฟชั่นยัวตัวหนังจงชอมงซื้อตือเสงเก๋จัวสวดเหล่าชายนูตีช่างลูกเก่าอี้ลินดูชงอ้อเช้งจื้อปัวเจ้าเจ้าจัวยัวมั่วไหมลีตัวหูซัวปังเสงฮายัวมั่วเก๋ซื้อตือหนังจงชอแฟชั่นโชว์จัวสวดเหล่าชายนูตียี่ลูกเก่าอี้ลินดูชงอ้อเช้งจื้อปัวเจ้าเจ้าจัวยัวมั่วชัยว่างรงแชมป์เล้าสมัยตัวหูซัวปังเสงหายยัวมั่วจอนหนาเจ๋ซื้อตือแม่บ้านแฟชั่นจัวสวดเหล่าชายนูตีจัวลูกเก่าอี้ตีนดูชงอ้อเช้งจื้อปัวเจ้าเจ้าจัวยัวมั่วตู้ลีมัวตัวหูซัวปังเสงหายยัวมั่วจอนหนาเจ๋ซื้อตือแม่บ้านแฟชั่นอัวหรือเก่าจัวสวดเหล่าชายสวดเลยยูนจ๋องตัวกงเนอ

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง6นาฬิกากับจันทิมาเจษฎาจิตพัฒนาค่ะรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกำชับทุกภาคส่วนเตรียมพร้อมประชาสัมพันธ์งานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอย่างสมพระเกียรติอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: ที่เขาว่าคุกเอาไว้ขังคนจนเห็นที่จะจริงอยากสู้คดีอย่าว่าแต่เงินจ้างทนายเลยค่ารถจะไปศาลยังแทบไม่มี
3: ลองติดต่อกองทุนยุติธรรมดูสิเขาว่ากองทุนนี้จะช่วยเหลือตั้งแต่ค่าจ้างทนายความค่าธรรมเนียมศาลค่าที่พักค่าเดินทางค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวกับการดำเนินคดี
2: ทุกอย่างที่พูดมานี่ฟรีไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายเลยเหรอ
3: ใช่ค่ะเพราะความยุติธรรมไม่ควรขึ้นอยู่กับกำลังทรัพย์กองทุนยุติธรรมช่วยเหลือเคียงข้างประชาชนสายด่วน1111กด77หรือสำนักงานยุติธรรมจังหวัดทั่วประเทศ
4: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคงบ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไป
5: พายุรุนแรงคลื่นความร้อนน้ำท่วมฉับพลันสภาพอากาศสุดขั้วกำลังทวีความรุนแรงขึ้นอย่าชะล่าใจกับภัยธรรมชาติที่คาดเดาไม่ได้แต่เราสามารถช่วยกันชะลอสภาพอากาศสุดขั้วด้วยการลดการใช้พลังงานหันมาใช้ขนส่งสาธารณะและพลังงานสะอาดทิ้งเศษอาหารให้น้อยที่สุดมาช่วยกันลดคาร์บอนฟุตพริ้นท์เพราะทุกการกระทำเล็กๆของเราล้วนเป็นก้าวที่ยิ่งใหญ่ในการปกป้องโลกใบนี้
1: รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกำชับทุกภาคส่วนเตรียมพร้อมประชาสัมพันธ์งานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในเดือนธันวาคมนี้อย่างสมพระเกียรติน
6: างสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีได้กำชับในที่ประชุมคณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์งานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเพื่อเตรียมความพร้อมด้านการประชาสัมพันธ์ก่อนงานพระราชพิธีในเดือนธันวาคมนี้ว่าที่ประชุมได้รับทราบหมายกำหนดการพระราชพิธีตามที่สำนักพระราชวังแจ้งระหว่างวันที่15ถึง19ธันวาคมนี้โดยวันอังคารที่15ธันวาคมเป็นพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลออกพระเมรุวันที่16ธันวาคมเชิญพระบรมโกศไปยังพระเมรุมาตรและถวายพระเพลิงพระบรมศพวันพฤหัสที่17ธันวาคมเก็บและอัญเชิญพระบรมอัฐิเข้าสู่วัดพระศรีรัตนศาสดารามวันศุกร์ที่18ธันวาคมเป็นพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลพระบรมอัฐิและวันที่19ธันวาคมอัญเชิญพระโกศ พระบรมอัฐิขึ้นประดิษฐานณพระวิมานพระที่นั่งจักรีมหาปราสาทและบรรจุพระบรมราชสรีรังคารณวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามและวัดบวรนิเวศวิหารผมธิดาทิพยานนท์รายงานค่ะ
1: กระทรวงการคลังตรวจความพร้อมพื้นที่จัดการประชุมสภาผู้ว่าการธนาคารโลกและกองทุนการเงินระหว่างประเทศปี2569เพื่อสร้างความมั่นใจว่าไทยมีความพร้อมทุกมิติน
7: ายวินิจวิเศษสุวรรณภูมิผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลังในฐานะโฆษกกระทรวงการคลังเปิดเผยว่าได้ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมความพร้อมด้านสถานที่จัดงานประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการธนาคารโลกและกองทุนการเงินระหว่างประเทศปี2569ณศูนย์การประชุมแห่งชาติเศรษฐกิจเพื่อเตรียมความพร้อมขั้นสูงสุดก่อนเปิดฉากการประชุมระดับโลกโดยเฉพาะพื้นที่สำคัญหลายส่วนได้แก่อาคารไทยพาวิเลียนห้องปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ Thailand Planning Team และเจ้าหน้าที่จากกองทุนการเงินระหว่างประเทศศูนย์ Security Command Center ห้อง Master Control Room ดูแลระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและระบบภาพเสียงรวมถึงการชิมอาหารและเครื่องดื่มสำหรับ Coffee Break ที่จะใช้รับรองผู้เข้าร่วมการประชุมจากทั่วโลกโดยกำชับทีมงานผู้เกี่ยวข้องให้บริหารจัดการทุกขั้นตอนเป็นไปตามมาตรฐานสากลทั้งด้านความปลอดภัยเทคโนโลยีการอำนวยความสะดวกและเอกลักษณ์ความเป็นไทยสร้างความมั่นใจว่าประเทศไทยมีความพร้อมในทุกมิติสำหรับการเป็นเจ้าภาพจัดงานระดับโลกในครั้งนี้นพศรแก้วคำรายงาน
1: 27เยาวชนตัวแทนประเทศไทยพร้อมร่วมแข่งขันฝีมือแรงงานนานาชาติที่สาธารณรัฐประชาชนจีนโดยจะมีพิธีเปิดอย่างเป็นทางการในวันนี้
8: นางสาวบุพภาเรืองสุดอธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงานเปิดเผยว่าในวันนี้เยาวชนตัวแทนประเทศไทยจำนวน27คนใน22สาขาอาชีพครอบคลุมทักษะด้านเทคโนโลยีอุตสาหกรรมงานช่างบริการอาหารยานยนต์และอาชีพแห่งอนาคตพร้อมเข้าร่วมการแข่งขันฝีมือแรงงานนานาชาติครั้งที่48ณศูนย์นิทรรศการและการประชุมแห่งชาติเซี่ยงไฮ้นครเซี่ยงไฮ้สาธารณรัฐประชาชนจีนโดยจะมีพิธีเปิดอย่างเป็นทางการในวันนี้ซึ่งเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมสำคัญที่รวมผู้แทนเยาวชนและผู้เชี่ยวชาญด้านทักษะฝีมือจากประเทศและภูมิภาคต่างๆทั่วโลกก่อนเข้าสู่การแข่งขันอย่างเป็นทางการโดยจัดแข่งขัน64สาขามีผู้เข้าแข่งขันจาก73ประเทศรวมผู้เข้าแข่งขันมากกว่า 1,400 คนทั้งนี้ผู้สนใจสามารถติดตามการถ่ายทอดสดพิธีเปิดผ่านช่องทางออนไลน์ของ World Skill International พร้อมเชิญชวนคนไทยร่วมส่งกำลังใจให้ตัวแทนเยาวชนประเทศไทยแสดงศักยภาพทักษะฝีมือและความสามารถอย่างเต็มที่บนเวทีระดับโลกเพื่อสร้างความภาคภูมิใจให้แก่ประเทศไทยนิตยาคุณสิมรายงาน
1: ปิดไฟปิดแอร์เมื่อไม่ใช้ช่วยประหยัดค่าไฟลดการใช้พลังงานจบข่าวจันทิมาเจษฎาจิตพัฒนาอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 7:00 น.
0: ข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ AM 1476กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุภาคภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทยที่มีความทันสมัยเชื่อถือได้สร้างอัตลักษณ์กลุ่มชาติพันธุ์สู่สากล
1: โอ้โหดะเจ้า
2: โอ้ไม่ชอบเปอร์
1: เบอร์สูงค่ะ
3: บอกว่า
1: เนาะจง
4: โอดูทำไม
1: สถานีวิทยุภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทย
4: ทันสมัยเชื่อถือได้แล้วพบกันที่สวทเชียงใหม่ AM 1476 กิโลเฮิรตซ์

0: พระบารมีปกเกล้าเพื่อปวงชนชาวไทยจากพระราชกรณียกิจนานับประการที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระบรมวงศานุวงศ์ทรงทุ่มเทพระวรกายทรงงานอย่างไม่เหน็ดเหนื่อยเพื่อประโยชน์สุขของประสบนิกรจากโครงการหลวงสู่การพัฒนาแหล่งน้ำส่งเสริมการศึกษาและด้านสาธารณสุขที่มุ่งเน้นการพึ่งพาตนเองและการพัฒนาอย่างยั่งยืนทุกย่างพระบาทคือการทรงงานทุกพระราชดำริคือพลังแห่งการพัฒนาเพราะประชาชนคือหัวใจของแผ่นดินร่วมเสริมสร้างความรักในสถาบันหลักของชาติโดยสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
1: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
2: เมื่อโชคชะตากำหนดให้หญิงผู้บริสุทธิ์กำเนิดขึ้นจากปฐมบทแห่งความรักอันยิ่งใหญ่การพลัดพรากการต่อสู้และบทพิสูจน์ความจริงร่วมสัมผัสเรื่องราวแห่งความรักความเสียสละและการแสดงอันวิจิตรงดงามของมหากาพย์รามเกียรติ์ในการแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพตอดสีดาในวันที่5พฤศจิกายนถึง10ธันวาคมนี้ณศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยเปิดจองบัตรแล้ววันนี้ที่ไทยทิเก็ตเมเจอร์
3: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
4: พี่ยังไงดีเจ้าแม่น้องกำลังเข้าสู่ช่วงสูงวัยน่าจะดูแลเปิ้ลยังไงดีเจ้า
5: หูก่อผู้สูงวัยเปิ้ลไม่ได้เท่าเหมือนกันหมดเนอะกลุ่มติดสังคมเนี่ยว่าเปิ้ลแก่แต่ใจวัยรุ่นต้องชวนกันออกกำลังกายทำกิจกรรมเวลาปะหมู่ปลาฝูงมาใดเปิ้ลก็ตึงคึกคักกันกูเตือน
4: หูอันนี้แม่น้องเลยนะวันออกไปขายเห็ดลมที่ตูบการแล้ววันนี้นะเปิ้ลก็มีนัดไปที่โรงเรียนผู้สูงอายุแฮมซอบอกซอบใจขนาด
5: กลุ่มติดบ้านก็เป็นกลุ่มที่บ่ออกไปไหนต้องแปลงบ้านให้ปลอดภัยเตียวบ่ข้องบ่เต้ามันไปพอไปกอยดูแลเรื่องกับเข้ากับป่าจะได้มางอมมาเงานะส่วนกลุ่มสุดท้ายกลุ่มติดเตียงก็ต้องพอต้องกอยบ่ฮือลำหูลำตาตึงพิกตัวทำความสะอาดดูแลอาหารยุกยาและต้องใส่ใจเรื่องของความรู้สึกบ่ฮือเปิ้นรู้สึกว่าโดดเดียว
4: ฟังจะอี้ค่อยสบายใจหน่อยเจ้าขอบคุณนั่งๆเจ้าพี่เดี๋ยวน้องจะปิดไปดูแลแม่ก่อนนะเจ้า
5: แล้วจะไปลืมปาแม่ไปตรวจสุขภาพประจำปีตัวเนอะ
4: เจ้า
6: ดูแลผู้สูงอายุถูกวิธีผู้สูงวัยก็ยิ้มได้ลูกหลานก็สบายใจด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
4: พระราชบัญญัติคุ้มครองและส่งเสริมวิถีชีวิตกลุ่มชาติพันธุ์เป็นกฎหมายที่จัดทำขึ้นเพื่อสร้างหลักประกันให้กลุ่มชาติพันธุ์ในประเทศไทยได้รับการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพและศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์อย่างเท่าเทียมกับประชาชนทุกคนโดยมุ่งส่งเสริมให้กลุ่มชาติพันธุ์สามารถดำรงรักษาอัตลักษณ์ภาษาวัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถิ่นและวิถีชีวิตที่สืบทอดกันมาได้ภายใต้กรอบของรัฐธรรมนูญและกฎหมายของประเทศโดยนางสาวสปิดาไทยเศรษฐ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมกล่าวว่ากฎหมายฉบับนี้สะท้อนให้เห็นถึงความสำคัญของความหลากหลายทางวัฒนธรรมซึ่งถือเป็นรากฐานสำคัญของสังคมไทย
7: การที่เรามีพรบ.ออกมาคุ้มครองเมื่อวันที่18กันยายนนะคะปี2568ก็ถือว่าเป็นการเป็นอีกก้าวหนึ่งนะคะหรือว่าเป็นก้าวแรกที่จะเป็นการไม่ใช่แค่คุ้มครองวิถีชีวิตชาติพันธุ์แต่ว่าคุ้มครองความหลากหลายทางวัฒนธรรมซึ่งจะทำยังไงให้ทุกท่านนี้สามารถอยู่ร่วมกันในสังคมได้อย่างเท่าเทียมโดยคำนึงถึงศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ก็ถือว่าจะมีอีกหนึ่งเครื่องมือในการที่จะปกป้องสิทธิ์ต่างๆและทำให้ทุกท่านนั้นสามารถเข้าถึงสิทธิขั้นพื้นฐาน
4: ประเทศไทยเป็นสังคมที่ประกอบด้วยประชาชนจากหลากหลายกลุ่มชาติพันธุ์เช่นกะเหรี่ยงม้งลาหูรีซูอาคาและอีกหลายกลุ่มที่มีประวัติศาสตร์ภาษาและวัฒนธรรมเป็นเอกลักษณ์ในอดีตกลุ่มชาติพันธุ์จำนวนไม่น้อยประสบปัญหาการเข้าถึงสิทธิขั้นพื้นฐานการเลือกปฏิบัติหรือข้อจำกัดในการดำรงวิถีชีวิตดั้งเดิมกฎหมายฉบับนี้จึงมีเป้าหมายในการสร้างกลไกที่ช่วยลดความเหลื่อมล้ำส่งเสริมการมีส่วนร่วมและเปิดโอกาสให้กลุ่มชาติพันธุ์มีบทบาทในการกำหนดแนวทางการพัฒนาที่สอดคล้องกับบริบทของตนเองสาระสำคัญของพระราชบัญญัติประกอบด้วยการคุ้มครองสิทธิของกลุ่มชาติพันธุ์ในการรักษาและสืบทอดภาษาประเพณีศิลปะวัฒนธรรมความเชื่อและภูมิปัญญาท้องถิ่นการส่งเสริมการศึกษาที่คำนึงถึงอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมการป้องกันการเลือกปฏิบัติด้วยเหตุแห่งความเป็นกลุ่มชาติพันธุ์ตลอดจนการจัดตั้งคณะกรรมการและกลไกต่างๆเพื่อกำหนดนโยบายติดตามผลและประสานความร่วมมือระหว่างหน่วยงานของรัฐองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภาคประชาชนและผู้แทนกลุ่มชาติพันธุ์นอกจากนี้ยังเปิดโอกาสให้มีการกำหนดพื้นที่คุ้มครองวิถีชีวิตกลุ่มชาติพันธุ์ในบางพื้นที่เพื่อสนับสนุนการอนุรักษ์วิถีชีวิตและการจัดการทรัพยากรตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนดประโยชน์ของกฎหมายฉบับนี้คือการสร้างความเสมอภาคและลดการเลือกปฏิบัติในสังคมส่งเสริมการอนุรักษ์ความหลากหลายทางวัฒนธรรมและสนับสนุนให้ภูมิปัญญาท้องถิ่นได้รับการสืบทอดสู่คนรุ่นใหม่นอกจากนี้การมีส่วนร่วมของกลุ่มชาติพันธุ์ในการกำหนดนโยบายและการพัฒนาพื้นที่ยังช่วยให้การดำเนินงานของภาครัฐมีความเหมาะสมกับบริบทของแต่ละชุมชนมากยิ่งขึ้นส่งผลให้เกิดการพัฒนาที่สมดุลและยั่งยืนทั้งในด้านเศรษฐกิจสังคมและสิ่งแวดล้อมนำไปสู่สังคมที่เปิดกว้างมีความเข้าใจซึ่งกันและกันและเคารพความแตกต่างของทุกกลุ่มคนอย่างยั่งยืนสนับสนุนโดยศูนย์มนุษยวิทยาสิริธรองค์การมหาชนกระทรวงวัฒนธรรม www.sac.or.th

雪花不好换啊，阿姆萨阿姆李苏姆都知道话做不了我啊，阿姆李苏姆把个姑姑没他这买啊，สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่วะดูจากงานสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3ไงกรมประชาสัมพันธ์ดูจากงานไหนๆบ่คือโชคโมควานีจิโมงอ่ะที่มูลมันจะคือหนีโมควานี3โมนาทีเนี่ยควานีคือน่ะเนี่ยสถานีตัวจากของงานอาทิตย์นี้งานที่มาจะชมไปเฮอาวชาวงวงจะมาปีใหม่สตาร์จิชังอ่ะที่อาบัติมาอาบัติอาบัติมาไปซื้อห้างอ่ะซื้อห้างกับพวกเยอรมันบ้างเนี่ยอาวรายการลิสงูดอมาเรียนยี่โมควานีสามโมมาเมื่อคืนเจ้าอ่ะลิโมควานีหัวโมติดใจยังอ่ะทำไมเนี่ยคืออาบัติมาไงที่ซื้อห้างซื้อห้างกับพวกเยอรมันไงที่มาสักกูหาเป็นเนี่ยคือยี่โมควานีสามโมติดตัวยาวง่ายธรรมยาสูติดแบบเราง่ายอาจจะไปเอาบัตรที่มากับผู้เยาว์เขาไงที่มรอยนี่โมควานี่สามโมมาคือจะว่าลีโมควานี่หัวโมที่จะย้อนอ่ะอาทิตย์นี้ชาวงานนี่มีคือนั่งถึงมาปีใหม่ไงอาทิตย์ถึงมาเจนตียันเลยสุดตาจริงใช่ไงอาเมื่อสั่งโอ้ไม่ยากคือไงอามาคือยันเลยจำหมดตัวไงอาวอาบ้างอาเจนเลยสติคือรู้สิไงปีขวานนี่มาทุกคนละอามาเลยสิยิ่งเจออาจจะกระจายเงินกับกลุ่มประชาชนอ่ะเอามาเสนอเงินไปให้เราชอบเงินให้ดูกลุ่มมิจฉาชีพคือมียังอ่ะกูมาจะมาเบี้ยเงินอ่ะว่ากูเลยที่จะมาคือมียังอ่ะไปให้เฉพาะเงินอ่ะมาเกี่ยวกับคอมฟีไงปุ๊บปืนนี่ใช่ไหมกูมาว่าเราจะมาว่าไปไงว่าเขาชื่อมาสนใจไงไปให้สมามายึดข้อมูลกันมาจะมาถ่ายเงินอ่ะนี่เลยไปเยี่ยมผมเป็นยังสุดท้ายไปเลยไงว่าผู้บังคับยี่รักเกี่ยวว่าข้อมูลแต่เงี้ยส่วนว่าผิดกฎหมายแล้วผมเยี่ยมมาที่อยู่น่าเชื่องานที่ไม่อยากเห็นนะแต่มาแบบไม่ใช่งบเพื่อเงาอามาสัตยาหน่วยงานก็ยังมาแจ้งเตือนพลังงานอามาสัตยาหน่วยงานแบบมันก็เพื่อเงาอามาสัตยากลุ่มวิชาชีพหลักโชมาหาสรุปมางานยากกว่าหน่วยงานราชการแบบนี้เอาละกว่ายาอิพิวไงฟิซุฟิซุอิพิวคนเดียวละกว่ารถเบียนที่ดีที่ดียิ่งจะมาเกิดจรวงานอาชีพที่ยึดจ้องบ้านผิวขั้นโนรถเบียร์ไปยิงของบ้านยาผู้บ่าที่เกือบรุนแรงกว่าอีผิวขั้นยังงาเฉพาะผิวขั้นที่เชื่อมาพ่อผมไม่เคยถ่ายยุติงาสุยานหน่วยงานราชการบ้านนั่นกว่าฟีบุขั้นยี่ยึดสลับบูจะมารถเบียร์จะมาไงหน่วยที่ยึดบ้านเนี่ยผู้บ่าที่เกือบรุนแรงมาจงาที่ถึงบ้านงูไม่ยังเคยงากว่านั่นแหละที่ยึดเฟซบุ๊กไงมาสัมภาษณ์คือเฟซบุ๊กเฟซบุ๊กหรือมังงานไงที่ยินไลน์หรืองอไอจีหรืองอติดต่อหรืองอมีการจองงานปีขวานในระหว่างยี่ที่ออนไลน์ว่ายังไงเอกสารงอถูมีไงที่หนังสือข้อมูลเชื่อถ้าเฟซบุ๊กว่ายี่ศูนย์จะมามันก็ใช่ว่ายินไลน์ว่ายี่ศูนย์จะมางานทำไมคืออาจจะยาสามมงทำไมยาหน่วยงานอาทิตย์สมองก็ไม่เคยในนั้นส่วนกว่าเอกสารข้อมูลที่ชี้เนี่ยคืออาทาอีเพจฟิบูความยิ่งมันก็ใช่ไลน์ความยิ่งอาทาความยิ่งเสื่อมสิ่งมันก็สุดที่ไม่ใช่ไงปีขวามาที่ชี้พัจจิตจงงอมันยังคือไงมาคือยังคือทักก์ไม่ใช่ไงทำไมคือยังคือฟิบูยุบปอง่ายมั้ยยากลุ่มมิจฉาจริงอ่ะรัฐสมคัสมาคืองบหน่วยงานเจ้าหน้าที่หน่วยงานราชการเป็นยังไงทะเลชานี่คือในหน้าที่รถบีจะมาง้อเอกสารเธอไทยฟิบุคอยิสูจะมางานทำไมคือทะเลจวงอ่ะไปยังทำไมเจนเตอร์ฝรั่งอ่ะมาคือจำบอกที่ยังไงที่มาเที่ยวก็ไปคือที่ที่มาปีมากอ่ะทำไมคือก็จำบอกตัวชงงานทำไมระยะสนักงานตำรวจไซเบอร์มาเจนเตอร์ฝรั่งอ่ะมาไซเบอร์คือมิชาเชื่อคือมีอาชีพของอ่ะมาคืออาชุดจำบอกอ่ะมาไซยาเจนเตอร์ฝรั่งก็ไม่ยังไงมาคืออัมบังก์ก็เนี่ยจีโจรงอ่ะตัวยากลุ่มมิชาจริงไงอัลลัตโซมาคาสุดูมาคือไงยาวรัตโทฟลาจริงไงวรัตโทฟลาผมไม่ยังวายาทาเครือข่ายยิ่งค่ายซีนกูมาทำมาเป็นยี่โทฟลางาเป็นไงมาสานนุ้ยมือมากว่ายี่ซีนยี่เปิดได้เป็นไงยี่ซีเปิดได้มากว่ายากลุ่มหมายรัตโซมาทั้งพวกที่ได้ยี่จ้าที่ได้ยี่ต้าพวกนั้นอันเดียบเฮ้ยในรังกว่ายี่
จ้งความไงผ่านระบบออนไลน์เขาจะดีอีเยชิงไงอันนี้เป็นอย่างนี้นั่นแล้วกว่ายี่ตันหนูยุบปลอดตันหนูยุบปลอดชุดเยชิงไงโนสิดีช่วงอะไรเป็นโนอามีสิแจ้งความยิงอะไรเป็นไงเฉพาะกับผิวฟ้ามาที่สิพาจิตจวงความมองโอ้มันยังคือมาคือยังคือท่าจิตจับไม่ใช่ไงมาคือยาพฤติการหงอที่กลุ่มมิจฉาชีพยศดีเยชิงไงอันนี้เป็นคือไงว่าติกระโดบะเขาวิ่งเขาวิ่งดูเขาที่เดิมว่าตัวยี่หมอนนับเป็นไงเจ้าว่ามีเจ้าเป็นไงเจ้าว่าถูกละเนียมสันโนยี่มีรมายี่สิบเปิดละอาทิตย์เย็นโนยี่สิบมังกรที่กรมหมายช่วยมาไงวายาที่อือไหลยี่ตะปูว่าไงอาทิตย์อยู่จ้าเป็นไงมาคืออาทิตย์พัดจิตส่วนใหญ่คือถ้าจิตจับไม่ใช่ไงมันใหญ่คือยาวแล้วที่กล่าวอย่างไงอาจจะไปเคยแต่ก็เราไปเคยวันนี้เรียกว่าเป็นไงนี่ได้ยินว่าเป็นยี่ผู้บาดเดียมมังหอที่นี่ได้ข้อมูลศูนย์จะมาคืนตัวชิงไงอาจจะไปยังไงสุดท้ายไปเถอะผู้บาดคือกูวางหอโอ้ยข้อมูลเต็งอ่ะอาจจะไปยังผิวข้ามาดูสิพัดจิตจงโง่เป็นยังไงมาคืนยังคือถ้าจิตจ่าถ้าจิตถ้าเฉยไม่ใช่ไงอาจจะยังผู้บาดคือถ้าโอ้บ้างไงมาสับไปเถอะกลุ่มไม่ใช่ชิมมาคือย่านยาเครือข่ายยูซีนเทมากึงง่ากุมากึงง่าเป็นยังไงทีเรเป็นยังเออทีเรทุฟลาลงง่าก็คืออามากึงยาขึ้นยาทีเรจามฟรังง่าเทมาที่เชียงงูเป็นยังเออที่ถิ่นมาปีมาเออสตาจิชาชกง่าอีทมังงูเป็นยังเออมาใส่ยากรมทรัพย์สินทับปัญญาเป็นยังไงทมายาทมาแจ้งตัวพลังง่าเอาปัจฉับว่าคืออามาใส่เห็นยังบ้างง่าเอาคนหนาตัวยังบ้างคืออาลิตัวคดีย ิ่งตื่นนั่งอ่ะอาทิบ้างงูไม่ยามมาสายยาไม่มาคือมากว่าคนหนาเงาะคนหนากว่าซีรีเถื่อนไงทำมากว่าลิขสิทธิ์มาดูมาเงาะมันก็ชื่อว่าสูแต่ละทีเลยวลากึดตื่นยามมาไงไอ้บ้างคือผมไม่ใช่คือตื่นใช่ไหมรถไปยี่จะมองตัวเชิงอ่ะอาทิบ้างงูไม่ยามไงที่ว่าคนหนาตื่นยามสูที่คนหนาตื่นสูไงมาคือเนี่ยจำโมไปเชียงไงปีขวานนองว่าเว็บไซต์มันก็ใช่เหรอยี่แอปดุนด่างอ่ะไอ้ถ้าข้าจะประตูย่องไปเหรอไงนั่นหมายความมาตื่นเต้นนั่นว่ารถทวียี่แก้มเงินตัวเชียงไงปีขวานนู้นจะรับบวงงบเงียบประเทศมาแบบงอบันยิ้มมาแบบงอจุ้งมาที่ตื่นได้เชียงไงนู้นก็มียาแต่นี่คือมาเข้ามาที่ดีเยี่ยเชียงไงอันนี้เป็นคนยากที่จะรับคนนั้นเกิดตื่นมาเนี่ยคือมาคนนั้นเนี่ยคนนั้นยุบปอเชียงไงเธอหนานเถื่อนงอมาเกิดว่าผิดลิขสิทธิ์มั้งอ่ะอธิบายเหตุผลว่าวัวคนนาเชื่อฟุ้งซ่งพันยาโมเลงูไม่ยังไงมาเหอยิ่งโทษยาขึ้นไหนไม่ไงฟุบักโคจะไปยาเหตุแสนเสด็จโคจะหรอกง่ะอาทิตย์นี้จำคุกไม่เกิน4ปีไปง่ะคบเบลเฮลีกูเบลหรอกง่ะมาเหอผิดว่าใช้นานงอที่นานซิลิมแบงง่ะคนนำไปครีมแบงอลิชิลง่ะจะมาเหยึดเถื่อนด้วยเชียพาใช้ไม่ใช่คือมีโทษไง800,000งานที่เรียกโคดาร์ดง่ะอาจจะยังเอาผมยึดตัวนี้โซ่เอาผมข้อมูลสุดที่แตงอย่างคือบักคำที่เรียกเป็นยังคือเจนเตอร์ฝรั่งอ่ะอาทิตย์แรกก็ไม่ใช่ชาวงามมาสับเปล่าผมคนนัดตัวนี้มาซีลิมแบร์ลิชตัวนี้คือไงอาลิตัวคือตัวนั่งเอาเว็บไซต์แบงก์ว่าโทรศัพท์มือถือดวงอ่ะอาทิตย์นี้คือยึดคอนด้วยเชียงไงเอาผมตัวนี้ก็ไม่ใช่คือติดกันมาเปล่าคือเอาเวลารูดีบีอีเจมเฮอร์โดเชียงไงผู้บาหวัดสบะแบ่ที่เห็นบะแบ่นี่เห็นบะบุเบื่อจะมาดูไงจิกกะถือว่ามาเหอมาดูก็เฮียวิข้อมูลเนื้อเชียงไงมาเหอจำมงง่ายทำไมถึงมาแจ้งเตียงอ่ะอธิบายชงงานมาสั่นแล้วเหอมกว่าทุกขวาเงินนั่งอ่ะเอาโฉดาช่วยแต่วิทยุขยินนาจัสโซมกว่าทุกฟลาทุกฟลาเนี่ยมกว่าเดฟลาสุดาเหอคือบุ้มง่ายเดบะเหอนั่งเหอมกว่าทุกขวาเงินนั่งอ่ะมันยาวันยาวผมกว่าง่ะจัดที่ทุกเมื่อที่ทุกมาง่าย

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้นายกรัฐมนตรีจะเข้าร่วมการประชุมสมัชชาสหประชาชาติสมัยสามัญครั้งที่81ที่สหรัฐอเมริกาวันนี้และหารือทวิภาคีกับผู้นำต่างประเทศและนักลงทุนเพื่อขยายโอกาสทางเศรษฐกิจรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังยืนยันรัฐบาลเตรียมพร้อมรับมือวิกฤตพลังงานทุกด้านและยังไม่ลดภาษีสรรพสามิตน้ำมันเพื่อรักษาวินัยการคลัง
1: พรรคยูไนเต็ดรัสเซียของประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินได้รับชัยชนะอย่างถล่มทลายในการเลือกตั้งสมาชิกสภาแห่งชาติรัสเซียมหกรรมกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ที่ประเทศญี่ปุ่นกันจุฑาภัทรบุญซ่อนชิงเหรียญทองกีฬาต่อสู้ MMA วันนี้ขณะที่ทีมวอลเลย์บอลหญิงไทยชิงเหรียญทองแดงกับเกาหลีใต้ต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
0: กรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์งานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเตรียมพร้อมด้านการประชาสัมพันธ์ก่อนงานพระราชพิธีในเดือนธันวาคมนี้อย่างสมพระเกียรติวันนี้นางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีในฐานะประธานกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์งานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ครั้งที่2ทับ2569เพื่อติดตามความคืบหน้าและเตรียมความพร้อมด้านการประชาสัมพันธ์ก่อนงานพระราชพิธีในเดือนธันวาคมนี้รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าการประชุมครั้งนี้ให้ความสำคัญกับการเตรียมงานในช่วง3เดือนสุดท้ายตั้งแต่เดือนตุลาคมจนเสร็จสิ้นงานพระราชพิธีทั้งการจัดตั้งศูนย์สื่อมวลชนและการอำนวยความสะดวกแก่สื่อมวลชนการเตรียมการถ่ายทอดสดและศูนย์ถ่ายทอดวิทยุและโทรทัศน์โดยโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยหรือทรท.ตลอดจนการบรรยายงานพระราชพิธีเพื่อให้การเผยแพร่ข้อมูลเป็นไปอย่างถูกต้องครบถ้วนและสมพระเกียรติที่ประชุมได้รับทราบหมายกำหนดการพระราชพิธีตามที่สำนักพระราชวังแจ้งระหว่างวันที่15ถึง19ธันวาคมนี้โดยวันอังคารที่15ธันวาคมเป็นพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลออกพระเมรุวันพุธที่16ธันวาคมเชิญพระบรมโกศไปยังพระเมรุมาตรและถวายพระเพลิงพระบรมศพวันพฤหัสบดีที่17ธันวาคมเก็บและอัญเชิญพระบรมอัฐิเข้าสู่วัดพระศรีรัตนศาสดารามวันศุกร์ที่18ธันวาคมเป็นพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลพระบรมอัฐิและวันเสาร์ที่19ธันวาคมอัญเชิญพระโกศพระบรมอัฐิขึ้นประดิษฐานณพระวิมานพระที่นั่งจักรีมหาปราสาสน์และบรรจุพระบรมราชสรีรังคารณวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามและวัดบวรนิเวศวิหาร
1: นายกรัฐมนตรีจะเข้าร่วมการประชุมสมัชชาสหประชาชาติสมัยสามัญครั้งที่81ที่นครนิวยอร์กสหรัฐอเมริกาในวันนี้และจะหารือทวิภาคีกับผู้นำต่างประเทศและนักลงทุนเพื่อขยายโอกาสทางเศรษฐกิจและขับเคลื่อนผลประโยชน์ของประเทศไทยในเวทีระหว่างประเทศ
2: ภายหลังเสร็จสิ้นภารกิจประชุมทีมประเทศไทยณกรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่นเมื่อวานนี้นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและ